สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบันนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโรงเรียนวัดดอกไม้กรุงเทพมหานครร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านบทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับคณะครูโรงเรียนวัดดอกไม้ค่ะเมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนวัดดอกไม้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์กรุงเทพมหานครและทีมงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านบทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับคณะครูโรงเรียนวัดดอกไม้เขตยานาวากรุงเทพมหานครภายใต้โครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบประจำปี2569โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมัญจนาจงกลผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนายอนุรักษ์เร่งรัดและนางสาวนฤมลบุรีรัตน์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมคณะครูทั้งโรงเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน56คนนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณนิตยาผาติโสพลหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรของโครงการก่อนเข้าสู่กิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการฝึกนักเรียนพร้อมลงมือทำปฏิบัติจริงผ่าน7บทฝึกนักปราชญ์ได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการทำความเคารพปฏิสันถารคุณครูการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้การนั่งสมาธิและการสวดมนต์ซึ่งบรรยากาศการอบรมคณะครูได้เตรียมอุปกรณ์การทำเวิร์กช็อปและได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ถือเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมุ่งเน้นการฝึกสติสมาธิและวินัยผ่านการสวดมนต์และกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริมพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำหน้าของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบุพเพตภลีโดยมีกัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ

เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวพุทธและเติมเต็มกำลังใจในการสร้างบารมีและแผ่ขยายสันติสุขไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชมพูนิกเบนเนตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าเลื่อมใสศรัทธานอกจากนี้คณะสงฆ์และสาธุชนยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรับฟังข้อคิดธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ของวัดพระธรรมกายดีซีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเข้าถึงสันติสุขภายในใจให้แก่ชาวท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนทุกคนอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางวีนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 ณ วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละส่วนที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tvทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยล้วนต้องการกัลยาณมิตรคอยชี้แนะในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพราะกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตที่สมบูรณ์และเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่คอยชี้ทางสว่างให้แก่ชาวโลกโลกจะมืดมิดหรือสว่างสวยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการที่จะทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับทั้งตนเองและแก่ชาวโลกโดยเฉพาะในด้านจิตใจเราต้องหมั่นทำสมาธิเจริญภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์โลกเราจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ได้อยู่ที่สภาพดินอากาศฟ้าหรืออยู่ที่สภาพแวดล้อมแต่อย่างใดที่แท้โลกจะมืดหรือจะสว่างขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตรเท่านั้นเพราะเป็นความสว่างด้วยแสงแห่งธรรมกัลยาณมิตรคือผู้นำในการทำความดีทุกรูปแบบคือผู้ที่นำแสงแห่งพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปส่องสว่างในใจของชาวโลกใจของสรรพสัตว์ที่ยังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานก็จะได้รับอิสรภาพได้รับการปลดปล่อยให้เป็นใจที่เปี่ยมสุขและบริสุทธิ์ดังเดิมมหาเศรษฐีทุกคนในโลกนี้ถึงแม้เขาจะมีครบทุกอย่างบริบูรณ์แต่เศรษฐีเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าเขาขาดอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตสิ่งนั้นก็คือวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ในเส้นทางของพระอริยเจ้าซึ่งก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนั่นเองเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับเศรษฐีหนุ่มท่านหนึ่งจนท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเศรษฐีท่านนี้เนี่ยเคยบำเพ็ญกุศลในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาหลายพระองค์อย่างเช่นในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธะท่านได้เป็นนาคราชผู้มีอานุภาพมากได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปยังภพของตนแล้วก็ได้ถวายมหาทานในนาคพิภพได้ถวายตรายจีวรที่มีค่ามากแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและเครื่องสมณบริขารอันประณีตแด่พระภิกษุทุกรูปด้วยบุญกรรมนั้นท่านได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและในมนุษยโลกในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะท่านได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีได้นำรัตนะ

7ประการไปบูชารอบต้นมหาโพธิ์ต่อมาในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ทำให้ท่านได้ท่องเที่ยวไปในเฉพาะสุคติภูมิเท่านั้นเมื่อมาในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ได้มาบังเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสีมีมารดาชื่อว่าสุชาดาท่านมีชื่อว่ายัสสะและความที่ท่านสุคุมารชาติละเอียดอ่อนจึงมีสมบัติทุกอย่างสมบูรณ์หมดมีปราสาท3หลังตามฤดูทั้ง3คือฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนเมื่อถึงฤดูใดท่านก็จะเข้าเสวยสุขในปราสาทหลังนั้นๆโดยมีนักดนตรีที่เป็นสตรีล้วนคอยบำเรอและท่านไม่เคยลงมายังพื้นปราสาทชั้นล่างเลยตลอดฤดูหนาวและฤดูฝนด้วยความที่ฝ่ามือและเท้าของท่านละเอียดอ่อนบิดามารดาก็จะปูลาดที่พื้น

ุยนุ่นและพรมอันอ่อนนุ่มต่อมาวันหนึ่งเมื่อท่านถูกบ่มเรอขับกล่อมด้วยเว้นจากกามคุณแล้วพลอยหลับไปทำให้ตื่นขึ้นมาเห็นเหล่าบริวารที่กำลังนอนหลับไหลเกลื่อนกลาดไม่ได้สติแสดงอาการวิกลวิกามไปต่างๆนานาเป็นประดุจซากศพที่ทิ้งในป่าช้าไม่เป็นที่ยินดีเหมือนแต่ก่อนทำให้ท่านสังเวชใจถึงกับเปล่งอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองคำเดินออกจากปราสาทไปท่านได้เดินมุ่งไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเดินไปก็อุทานไปว่าผู้เจริญทั้งหลายที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอขณะนั้นก็เป็นเวลาเช้ามืดซึ่งเป็นช่วงที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่ทำไมพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นยศกุลบุตรแต่ไกลครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วก็เป็นนั่งบนบัญญัติตาอาบแล้วตรัสว่ายัสสะที่นี่แลไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมานั่งเถิดเราจะแสดงธรรมให้เธอฟังเมื่อได้ยินพระสุรเสียงอย่างนั้นยัสสะกุลบุตรก็ปีติยินดีได้ถอดรองเท้าเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งในที่สมควรจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงอนุบุพิกถาและอริยสัจสี่ทำให้ยัสสะกุลบุตรมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันณที่นั่งนั่นเองพอรุ่งเช้านางสุชาดาได้ไปดูบุตรชายที่ปราสาทมองไม่เห็นก็ไปบอกท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีจึงส่งบริวารให้ค้นหาทั้งสี่ทิศส่วนตัวของท่านเองก็เข้าไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันท่านก็ได้พบรองเท้าทองคำของบุตรชายที่ถอดไว้ครั้นเห็นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ได้เห็นยศกุลบุตรมาทางนี้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านคฤหบดีเชิญนั่งก่อนว่าท่านนั่งแล้วก็จะพึงได้เห็นยศกุลบุตรในที่นี้ซึ่งขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ใช้ฤทธิ์ทำให้เศรษฐีมองไม่เห็นบุตรชายของตนซึ่งกำลังนั่งอยู่ในที่นั้นเศรษฐีเองก็คิดว่าเมื่อเรานั่งในที่นี้ก็จะได้เห็นบุตรจึงร่าเริงยินดีได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงอนุบุพิกถาแก่เศรษฐีทำให้ท่านเศรษฐีเป็นผู้มีความเชื่อในคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นท่านได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์น่ะเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปให้ส่องสว่างในที่มืดรูปทั้งหลายย่อมปรากฏแก่คนในตาดีฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ฉันนั้นเช่นกันทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกตั้งแต่บัดนี้นะเป็นต้นไปข้าพระองค์

ขอถึงสรณะทั้งสามจนตลอดชีวิตด้วยการปฏิญาณนี้ทำให้ท่านเศรษฐีนั้นได้เป็นอุบาสกพูดถึงสรณะทั้งสามเป็นคนแรกในโลกในขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมแก่ท่านเศรษฐีนั้นยัสสกุลบุตรก็ได้พิจารณาถึงภูมิธรรมตามที่ตนเห็นตามที่ตนทราบทำให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงระงับอิทธาภิสังขารทำท่านเศรษฐีได้มองเห็นบุตรของตนแล้วได้กล่าวกับยัสสกุลบุตรว่าพ่อยัสสะมารดาของเจ้าน่ะกำลังประสบความเศร้าโศกปริเทวนาการเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดยัสสกุลบุตรได้แลดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านเศรษฐีคฤหบดีว่าท่านคฤหบดีท่านสำคัญยัสสกุลบุตรอย่างไรธรรมที่ยัสสกุลบุตรได้รู้แล้วเห็นแล้วด้วยเสขญาณด้วยเสขทัศนะเมื่อยัสสกุลบุตรได้พิจารณาถึงภูมิธรรมตามที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเขาเป็นผู้สมควรเพื่อจะเวียนมาเพื่อความเป็นผู้ครองเรือนเพื่อบริโภคกามคุณเหมือนคนครองเรือนทั่วๆไปอย่างนั้นหรือท่านเศรษฐีกราบทูลว่ามิใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของบุตรของข้าพระองค์แล้วหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยัสสกุลบุตรได้ดีแล้วหนอจิตของยัสสะหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงอนุเคราะห์ยัสสะตามแต่สมควรเถิดแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้ท่านยัสสะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นภิกษุอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของชาวโลกและก็เป็นยอดกัลยาณมิตรที่ไม่มีกัลยาณมิตรใดในโลกนี้เสมอเหมือนท่านได้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกผู้ขัดข้องดังในเรื่องราวของพระยัสสเถระที่ชีวิตพบกับความวุ่นวายความขัดข้องหมองใจพระองค์ได้ทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรโปรดพระยัสสและบิดาให้มีดวงตาเห็นธรรมเราก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะต้องทำให้ได้เหมือนอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำมาแล้วช่วยกันขยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกเราต้องมีหัวใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์นำอวิชชาธรรมกายไปสู่ใจของชาวโลกให้ได้และชาวโลกก็จะสมปรารถนามีดวงตาเห็นธรรมกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่115จากตอนที่แล้วมโหสถเมื่อทราบแผนการของพราหมณ์เกวัฏทั้งหมดแล้วก็มิได้นิ่งนอนใจรีบตระเตรียมเสบียงอาหารสะสมไว้ในยุ้งฉางจนเพียงพอแก่ความต้องการทั้งระดมกำลังไพร่พลทำการป้องกันอารักขาพระนครในทุกๆด้านในขณะเดียวกันพระเจ้าจุลนีก็ทรงเร่งเคลื่อนขบวนทัพใหญ่ออกจากกรุงปัญจาละกองทัพปัญจาละนครนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรเหนือกว่ากองทัพใดๆไม่ช้านานเท่าใดก็สามารถเข้ายึดแคว้นต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยมีพราหมณ์เกวัฏเป็นผู้เจรจาให้พระราชาเหล่านั้นยินยอมแต่โดยดีในที่สุดพระเจ้าจุลนีก็สามารถครอบครองราชสมบัติในแต่ละเมืองทั่วชมพูทวีปได้สำเร็จใช้เวลาอยู่นานถึง7 ปี 7 เดือนจะเหลือก็แต่เพียงราชสมบัติของพระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครเท่านั้นที่พระองค์ยังมิอาจครอบครองได้จึงทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์หากเราตัดสินใจที่จะยกกองทัพไปยึดมิถิลานครท่านจะเห็นอย่างไรพราหมณ์เกวัฏก็รีบทูลคัดค้านว่าข้าแต่มหาราชเจ้าการที่จะยกกองทัพไปตีมิถิลานครนั้นเห็นจะหนักอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะในมิถิลานครมีมโหสถบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ฉลาดในอุบายยากจะหาผู้ใดเทียบได้อีกประการหนึ่งราชสมบัติในมิถิลานครนั้นจะมีมากสักเท่าใดกันถึงอย่างไรเนี่ยก็คงมิอาจเทียบได้กับราชสมบัติที่พระองค์ทรงยึดมาได้หากว่าพระองค์จะต้องรบในครั้งนี้ก็จะเป็นการรบครั้งใหญ่เห็นทีจะต้องสูญเสียกำลังไปเป็นอันมากแม้จะได้ราชสมบัติในกรุงมิถิลานครมาอีกเนี่ยก็ดูจะไม่คุ้มกันฉะนั้นข้าพระองค์จึงเห็นด้วยกล้าว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พระองค์ควรจะยกทัพกลับปัญจาละนครพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำทูลของพราหมณ์เกวัฏแล้วก็ทรงเห็นด้วยกับเหตุผลของพราหมณ์เกวัฏเมื่อทรงล้มเลิกความคิดที่จะยกกองทัพไปย่ำยีมิถิลานครแล้วเท้าเธอจึงทรงรับสั่งให้ยกทัพกลับในทันทีบรรดาสหายผู้สืบราชการลับของมโหสถบัณฑิตได้ทราบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็รีบส่งข่าวไปแจ้งให้มโหสถบัณฑิตทราบว่าเรื่องที่พระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชา101 พระนครแวดล้อมด้วยขบวนทัพใหญ่จะเสด็จมายึดกรุงมิถิลานครอยู่แล้วแต่กลับถูกพราหมณ์เกวัฏทูลห้ามซะต่างก็พากันเสด็จกลับเมืองของตนส่วนพระเจ้าจุลนีก็เสด็จยกทัพกลับกรุงปัญจาละนครแล้วมิถิลานครเห็นทีจะปลอดภัยจากสงครามในครั้งนี้ครั้นพระเจ้าจุลนีเสด็จกลับไปถึงปัญจาละนครแล้วพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลให้พระเจ้าจุลนีทรงเริ่มดำเนินอุบายขั้นต่อไปนั่นคือจะต้องปลงพระชนพระราชาผู้ครองนครเหล่านั้นพร้อมกันทั้งหมด
โดยไม่ให้ทรงรู้ตัวตามแผนการที่ได้คิดไว้แต่ต้นขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทบัดนี้ถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะที่พระองค์ควรจะได้เริ่มจัดพิธีใหญ่ดื่มชัยบานเพื่อฉลองชัยชนะของพระองค์เสียทีถึงตอนนั้นความปรารถนาของพระองค์ที่จะได้ครอบครองชมพูทวีปแต่เพียงผู้เดียวก็จะถึงที่สุดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงดีพระทัยจึงทรงรีบมอบหมายให้พราหมณ์เกวัฏเป็นผู้ดำเนินการจัดงานพิธีดื่มชัยบานภายในบริเวณพระราชอุทยานส่วนพระองค์พราหมณ์เกวัฏรับพระราชดำรัสนั้นแล้วก็รีบดำเนินการตระเตรียมสถานที่ตกแต่งพระราชอุทยานให้เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์เตรียมสุรารสเลิศไว้กว่าพันไหพร้อมด้วยเครื่องเสวยอันมีรสโอชาจนเกินพอแก่ความต้องการครั้นทุกอย่างพร้อมเสร็จสับแล้วพระเจ้าจุลนีก็ทรงมีพระราชสารเชื้อเชิญบรรดาเจ้าผู้ครองนครทั่วชมพูทวีปให้เสด็จมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดื่มชัยบานของพระองค์ในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครขณะนั้นบรรดาสหายผู้สืบราชการลับที่มโหสถบัณฑิตส่งไปอยู่ประจำเมืองต่างๆทันทีที่ได้รับทราบข่าวนั้นต่างก็พากันรีบส่งข่าวเพื่อแจ้งให้มโหสถบัณฑิตทราบเรื่องที่พระเจ้าจุลนีจะทรงจัดให้มีพระราชพิธีสำคัญบัดนี้ทางกรุงบัญจาละกำลังตระเตรียมจัดพิธีดื่มชัยบานอย่างคึกครื้นเอิกเกริกยิ่งนักและยังได้ทราบมาว่าพระราชาทุกพระองค์ทั่วแคว้นชมพูทวีปต่างก็ได้รับเชิญให้มาร่วมงานพระราชพิธีนี้ด้วยสหายของมโหสถทั้งหมดแม้จะทราบข่าวจากปัญจาลนครโดยทั่วถึงกันแต่ก็หาได้มีใครล่วงรู้มาก่อนว่าพระเจ้าจุลนีนะทรงพระปารภที่จะจัดพิธีดื่มชัยบานขึ้นก็เพื่อจะทรงล่อหลอกให้พระราชาเหล่านั้นมารวมกันเพื่อจะทำการลอบปลงพระชนพระราชาเหล่านั้นด้วย

สุราเจือยาพิษแต่ความลับสำคัญที่รู้กันเฉพาะพระเจ้าจุลนีกับพราหมณ์เกวัฏก็ไม่อาจล่วงพ้นมโหสถบัณฑิตไปได้เพราะก่อนหน้านี้มโหสถบัณฑิตได้ทราบความจริงจากสุวโปดกมาธุระมาแล้วแต่ต้นดังนั้นมโหสถบัณฑิตจึงได้ส่งข่าวตอบกลับไปว่าท่านทั้งหลายจงคอยสืบดูให้แน่ชัดว่าพระเจ้าจุลนีทรงกำหนดให้มีพิธีดื่มชัยบาลเมื่อไรกันแน่ครั้นทราบแน่ชัดแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายก็จงรีบแจ้งข่าวให้เราทราบโดยเร็วมโหสถบัณฑิตดำริว่าเราน่ะควรเป็นที่พึ่งของพระราชาทั้งหลายไม่ควรให้พระราชาเหล่านั้นต้องมาสิ้นพระชนลงเพราะเหตุนี้เลยดำริดังนี้แล้วมโหสถบัณฑิตจึงได้เรียกเหล่าทหารผู้เป็นสหายบริวารที่เป็นสหชาติทันทีแล้วแจ้งแผนการที่จะทำลายพิธีดื่มชัยบาลของพระเจ้าจุลนีว่าสหายทั้งหลายที่เราต้องเรียกพวกท่านมาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้ก็เพราะมีภารกิจสำคัญที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆคนช่วยกันทำให้สำเร็จท่านบัณฑิตจะให้พวกข้าพเจ้าทำสิ่งใดก็ขอให้บัญชามาเถิดพวกข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำตามทุกอย่างสหายทุกคนต่างรับอาสาด้วยความเต็มใจเราขอบใจพวกท่านมากภารกิจที่เราจะขอร้องให้พวกท่านทำนั้นก็คือพวกท่านจะต้องเข้าไปขัดขวางพิธีดื่มชัยบาลที่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงจัดขึ้นที่พระราชอุทยานของพระองค์ให้จงได้มิฉะนั้นแล้วพระราชาผู้ครองนครทั้ง101พระองค์จะต้องมาสิ้นพระชนพร้อมกันในที่นั้นเพราะไหสุราที่พระเจ้าจุลนีเตรียมไว้ให้พระราชาเหล่านั้นร่วมกันเสวยน่ะล้วนแต่เจือด้วยยาพิษทั้งสิ้นสหายของมโหสถบัณฑิตทราบดังนั้นก็พากันตกใจฮะนี่พระเจ้าจุลนีทรงคิดจะปลงพระชนพระราชาทั้งหมดอย่างนั้นหรือพวกท่านเข้าใจถูกต้องแล้วภารกิจนี้จึงสำคัญนักดังนั้นพวกท่านจงตั้งใจฟังอุบายนี้ให้ดีแล้วรีบดำเนินการตามแผนนั้นให้แนบเนียนที่สุดว่าแล้วมโหสถบัณฑิตก็อธิบายแผนการโดยละเอียดให้ทุกคนได้ทราบทั่วกันเราสหายรับคำสั่งของมโหสถบัณฑิตแล้วต่างก็รีบพากันเดินทางออกจากมิถิลานครเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามที่มโหสถบัณฑิตได้มอบหมายทันทีส่วนว่าแผนการที่จะขัดขวางพิธีดื่มชัยบาลที่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงจัดขึ้นจะเป็นอย่างไร

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: ลูกเจอหมู่คณะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ได้ทำบุญทุกบุญไม่ขาดเลยเช่นประธานกฐินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยประธานฉลองวัดภาวนาโอซาก้าบุญสร้างองค์พระเสาแก้วสุขภิมานโคมไฟบันไดขาขึ้นล่าสุดบุญจานเราทำในโอซาก้าอีก10จานค่ะคุณแม่ของลูกเป็นคนสวยสวยอ่อนน้อมอ่อนน้อมนุ่มนวลดังกุลสตรีจึงเป็นที่รักของคุณพ่อมากถ้ามีลูกด้วยกัน4 คนตัวลูกเองเป็นคนสุดท้องแต่ไม่ช้าไม่นานคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยวัณโรคขณะอายุได้เพียง46ปีคุณพ่อของลูกเป็นคนมีฐานะร่ำรวยท่านมีรายได้จากการค้าขายและจากมรดกทั้งของตระกูลคุณพ่อและตระกูลคุณแม่มารวมกันยังไม่พอยังถูกลอตเตอรี่อีกหลายสิบครั้งจนมีเงินทองและที่ดินมากมายแต่ว่าขณะอายุได้48ปีเมื่อกี้คุณแม่46คุณพ่อป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ไม่สามารถทำงานหาเงินได้อีกแล้วรายได้ครอบครัวก็ตกต่ำลงเรื่อยๆจนคุณพ่อต้องทยอยขายที่ดินที่มีอยู่เพื่อนำเงินมาเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวในที่สุดที่ดินผืนสุดท้ายและบ้านไม้สักหลังใหญ่ก็ถูกขายไปจากที่เคยจนยากท่านต้องกลายเป็นคน
1: ยากจน
0: คุณพ่อเป็นอัมพาตอยู่ถึง6ปีจนกระทั่ง2วันก่อนเสียชีวิตคุณพ่อท้องเสียถ่ายท้องตลอดเวลาแต่ถ้าไม่ยอมไปโรงพยาบาลค่ะเพราะท่านก็รู้ตัวท่านและก็หมดลมได้วัยเพียง54ปีลูกตัวลูกเองเป็นลูกสาวคนเล็กในบรรดาพี่น้อง4คนคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลูกเกิดประมาณ4:30ไก่ก็กระพือปีกแสดงอาการดีใจแล้วก็มีดาวตกกระจายเต็มท้องฟ้าค่ะโอ้ครั้งหนึ่งลูกได้แข่งกับเพื่อนๆปีนต้นมะม่วงกันที่เลือดนักสู้ลูกปีนไปได้สูงขนาดตึก6ชั้นแต่ทุกอย่างเนี่ยมันพลาดกันได้ลูกไปเกาะกิ่งไม้อ่อนตกลงมาดังตุ๊บ

0: ผลคือสลบคาที่เลยกระดูกแขนขาคอหักและหมุนได้รอบไปทั้งตัวคุณพ่อก็รีบพาไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลไหนก็ไม่มีคุณหมอคนไหนกล้ารับตกลงเธอรอดไหม
1: รอด
0: ถูกต้องจ้ะบอกคุณพ่อพาไปพบคุณหมอแผนอดีตท่านหนึ่ง คุณหมอก็ให้รับประทานน้ำมันน้ำมันมะพร้าวเสกยามือละ3ช้อนมือหนึ่งก็3ช้อนแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวมาพันทั้งตัวเลยกว่าลูกจะฟื้นและถอดเปลือกได้ร่วม3เดือนกว่าเมื่อเข้าสู่วัยเรียนพี่ๆทุกคนเขาก็ได้เรียนกันจนจบปริญญามีลูกจะเพียงคนเดียวไม่จบแม้แต่ป.1เพราะเมื่อไปโรงเรียนครั้งใดลูกจะต้องเจ็บสารพัดไข้มาทุกครั้งลูกมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งคือลูกจะเป็นคนรักพระรักบุญมากตั้งแต่เริ่มจำความได้รู้สึกผูกพันกับผ้าเหลืองแล้วเห็นที่ไหนจะมีแต่ความปีติซาบซึ้งขนลุกขนชันลูกชอบเข้าวัดทำบุญมากๆค่ะแต่หลังจากลูกแต่งงานและได้ย้ายมาอยู่กับสามีชาวญี่ปุ่นลูกไม่เจอพระไทยเลยจึงได้ไปทำบุญที่วัดญี่ปุ่นเป็นประจำ20กว่าปีนับได้กว่า500วัดแล้วแต่ต้องค่อยๆไปนะคะเพราะบางทีหอบกันไป 2-3 แสนบาทไม่กี่วัดก็หมดแล้วตัวลูกเองเป็นประเภทไม่หมดกระเป๋าไม่ก้าวจากวัดค่ะโอ้ แล้วมันจะได้รับความเมตตาจากพระชั้นผู้ใหญ่อยู่บ่อยๆทั้งพระดังๆในญี่ปุ่นจนถึงองค์ดาลัยลามะโอ้เธอมีบุญมากก็เคยเข้าพบและพูดคุยมาแล้วกระทั่งคำวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2539ขณะที่โทรทัศน์ในบ้านกำลังปิดอยู่ฟังให้ดีขณะที่ทีวีกำลังปิดอยู่นะทีวีในบ้านจู่ๆโทรทัศน์ก็เปิดขึ้นเองไม่ได้ใช้รีโมทไม่มีใครเปิดแล้วฉายเห็นภาพขโมย ปรากฏที่จอเลยกำลังปีนกำแพงสูงเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเพราะบ้านหลังนั้นเป็นบ้านลูกเองแต่ที่กรุงเทพแล้วโทรทัศน์ก็จบรายการเช้ารุ่งขึ้นลูกรีบโทรไปหาพี่สาวที่สุโขทัยบอกว่าพี่ให้รีบมาดูที่บ้านหน่อยสิปรากฏว่าพี่สาวเห็นขโมยเข้าบ้านจริงๆเลยแต่ไม่ได้เอาอะไรไปเลย2วันผ่านไปลูกเห็นภาพในลักษณะเดียวกันทางโทรทัศน์อีกลูกเห็นตัวเองกำลังขับรถไปที่ร้านค้าของลูกตามเส้นทางที่เคยใช้เป็นประจำแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถชนอย่างแรงในวันนั้นเมื่อลูกจะไปร้านจึงเลี่ยงใช้เส้นทางลัดแทนต่อมาเขารู้สึกว่าตัวเองหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนมีใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในร่างนี่เอาเราสิมีองค์ละเป็นอยู่ถึง2อาทิตย์แล้วลูกก็ได้ยินเสียงจากข้างในบอกว่าเธอชื่ออุมาเทวีถูกต้องจ้ะโอ้เธอบอกว่าเธอชื่ออุมาเทวีเป็นธิดากษัตริย์อินเดียองค์หนึ่งโอ้ก็ท่าเดียวเจ้าหญิงอุมาเทวีนี่ไม่ธรรมดาตอนนี้ลูกจะได้รับอันตรายนะเธอบอกมีภัยพิบัติที่จะมาเอาชีวิตไปองค์ในบอกนะเธอก็เลยมาโปรด

่วยลูกค่ะเออเธอบอกว่าพวกมารร้ายทั้งหลายจะไปเกณฑ์พวกผีไม่มีญาติแถวๆนั้นน่ะมาเอาชีวิตตัวลูกเออบางครั้งอาการลูกหนักจนควบคุมตัวเองไม่ได้คือจำใครไม่ได้เลยทั้งสามีและลูกของตัวเองจะบีบคอพวกเขาเหมือนมีพวกผีเปรตไม่มีญาติมาเข้าสิงในร่างจนคุมสติไม่อยู่สามีก็ต้องรีบพาเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ธรรมดาด้วยโรงพยาบาลบ้าแต่บังเอิญเจอหญิงไทยคนหนึ่งถนัดนักเรื่องนี้เธอเป็นลูกค้าประจำที่ร้านของลูกแล้วเธอก็เป็นคนในสเปคที่จะมารักษาเพราะเธอเป็นคนทรงด้วยอ้าวนี่เธอบอกสามีว่าคนคนนี้ไม่ได้บ้าแต่มีคนใช้ร่างอยู่เธอแนะนำว่าถ้าเป็นเธอจะแนะนำว่าไงให้ส่งกลับเมืองไทยโดยด่วนแล้วจะหายถ้าไม่เชื่อถ้าเอาไปไว้โรงพยาบาลอาจตายไม่รู้ตัวหรือหมอที่นี่จะช่วยฉีดยาให้ตายไปเลยสามีลูกก็ถูกต้องจ้ะเชื่อผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ส่งลูกกลับเมืองไทยค่ะพอลูกเหยียบสนามบินปุ๊บอ่ะอาการทุกอย่างหายเป็นปลิดทิ้งเลยผืนแผ่นดินไทยไม่ธรรมดาต่อมาลูกไปหาหลวงพ่อตามวัดต่างๆดูให้ท่านก็นั่งทางในทุกองค์ยืนยันฟันธงเหมือนกันเลยว่าลูกเนี่ยถูกผีไม่มีญาติมาแกล้งเทวดาผู้สูงส่งลงมาโปรดมาคุ้มครองตัวลูกอยู่แล้วท่านก็บอกให้ลูกทำบุญเยอะๆแผ่ส่วนกุศลให้ผีไม่มีญาติเหล่านั้นพอลูกฟังนั้นก็นึกได้ทันทีว่าร้านค้าที่ลูกกับสามีกำลังทำกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นสามีได้ใช้มาในราคาถูกและตั้งอยู่หน้าวัดร้างแห่งหนึ่งตรงปากประตูทางเข้าวัดพอดีค่ะร้านค้านี้วัดนี้เป็นวัดร้างมา 1,500 กว่าปีแล้ว มีเนื้อที่พันกว่าไร่สมัยก่อนเขาจะฝังศพผู้ตายโดยไม่มีการทำบุญทำทานให้แล้วลูกก็ไปไหว้วัดร้างนี้เป็นประจำซะด้วยและที่แปลกคือเวลาที่ลูกจะทานอาหารก็เหมือนจะมีใครมาปัดมือลูกจนอาหารหล่นลงทุกครั้งแต่หากวันใดเราได้ตั้งอาหารให้ผีไม่มีญาติก่อนเอาก่อนก็จะไม่ถูกปัดค่ะคำถามเด็กคุณแม่จึงต้องเป็นวัณโรคเราเคยเรียนมาหลายเคสแล้วจ้ะเสียชีวิตตั้งแต่ลูกยังเล็กท่านตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกทิพย์ไปให้หรือไม่ทำไมคุณพ่อจึงป่วยเป็นอัมพาตมีฐานะร่ำรวยแต่มายากจนในช่วงท้ายของชีวิตตายแล้วไปไหนท่านได้รับทุกๆบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ช่วงที่ลูกเกิดมามีดาวตกกระจายเต็มท้องฟ้าและกายขันแสดงความดีใจนั้นมีความหมายอะไรไหมคะเหตุใดลูกต้องตกต้นไม้จนสลบกระดูกหักหมดแต่ไม่ตายและหายได้โดยวิชาหมอแผนอดีต ทำไมลูกต้องป่วยทุกครั้งเมื่อไปโรงเรียนจนไม่ได้เรียนหนังสือได้ถามมาดีมั้งหนึ่งปัจจุบันนี้ลูกเพิ่งผ่าตัดเนื้องอกที่ต้นคอจะหายขาดหรือไม่คะเหตุใดลูกจะปีติใจอยากจะทำบุญทุกครั้งเมื่อเห็นผ้าเหลืองและบุญใดลูกจึงไม่ได้รู้ได้รู้จักและได้รับความเมตตาจากพระชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอคะ
เหตุใดลูกจะมีนิสัยทำบุญแบบไม่หมดไม่กลับโอ้สุดยอดเลยสมบัติก็ได้มาอย่างง่ายๆก้อนโตๆอธิษฐานอะไรก็สมหวังเห็นไหมประกอบเหตุอย่างไรก็จะเป็นอย่างไรเห็นไหมจ๊ะตั้งแต่ขอให้มีลูกไปถึงขอให้สามีเลิกเจ้าชู้แล้วทำไมสามีจึงไว้ใจและเคารพลูกมากให้ดูแลเงินเป็นหลายร้อยล้านบาทค่ะทุกวันนี้สามียังคงดื่มเบียร์วันละขวดได้ลูกนั้นเป็นคนลินให้แต่ปัจจุบันลูกเลิกลินให้แล้วค่ะหากสามียังแก้นิสัยไม่ได้ชาติหน้าเราทั้งสองจะเป็นอย่างไรลูกควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับเรื่องนี้ดีคะบุญในพระพุทธศาสนากับบุญสังคมสังเคราะห์ที่ลูกทำจะส่งผลแตกต่างกันอย่างไรการทำบุญกับวัดในญี่ปุ่นจะได้ผลบุญแตกต่างจากวัดไทยอย่างไรคะเธอเข้าใจถามภาพทางจอทีวีที่ลูกเห็นทั้งสองครั้งเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนทำแล้วทำไมลูกจึงมักรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือเหมือนเห็นเหตุการณ์ในอดีตชาติได้คะทำไมชีวิตลูกต้องมาพัวพันกับเรื่องสิงสิงทรงทรงแล้วท่านอุมาเทวีคือธิดากษัตริย์และเป็นพี่ของลูกในอดีตชาติจริงหรือไม่แล้วผีเหล่านั้นจะบาปไหมคะที่มาสิงมนุษย์ผู้หญิงคนทรงรู้ได้อย่างไรว่าลูกไม่บ้าเธอคอยช่วยเหลือลูกอุปถัมภ์ลูกมาตลอดไม่ทราบว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับลูกในอดีตหรือไม่คะและในอดีตลูกเคยผูกพันกับวัดร้างนี้หรือไม่เหตุใดเมื่อลูกทานอาหารจะเหมือนมีใครนำมาปัดมือแต่หากตั้งไอ้ผีไม่มีญาติก่อนก็จะไม่ถูกปัดทุกวันนี้ลูกสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันลูกปฏิบัติอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องไหมคะควรจะปรับแก้อะไรบ้างไหมคะนี่หลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณแม่เสียชีวิตด้วยวัณโรคเพราะกำเนิดอดีตได้มีอาชีพมวนใบยาสูบขายประรองกับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินกรรมบานปฏิบัติมารวมส่งผลให้เป็นวัณโรคและอายุสั้นตายแล้วก็เวียน

เมื่อหมดกำลังบุญรองรับสมบัติก็ยากจนตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งระดับดีด้วยบุญที่ได้ทำตามประเพณีได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ้ะหนุ่มขึ้นมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าดีขึ้นอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นท่านฝากนโมทนาขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้ตอนนี้ท่านสบายดีและมีความดีใจที่ชีวิตของตัวลูกประสบความสำเร็จจ้ะช่วงที่ตัวลูกเกิดมีดาวตกกระจายเต็มท้องฟ้าและกายขันแสดงความดีใจก็เป็นเรื่องปกติของไก่ตอนเช้าที่จะต้องขันและดาวกระจายเต็มท้องฟ้าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มาพ้องกันกับการเกิดของตัวลูกจ้ะตกต่อมาจนสลบกระดูกหักหมดแต่หายได้ด้วยแพทย์แผนอดีตนั้นละในอดีตเห็นไหมจ๊ะในอดีตนะตอนเด็กได้เล่นแกล้งเพื่อนแม้ไม่มีเจตนาเล่นกันสนุกโดยเขย่าต้นไม้จนเพื่อนตกลงมาสลบและกระดูกหักเหมือนตัวลูกเป็นในชาตินี้แต่มีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาเช่นสร้างถาวรวัตถุบอดวิหารศาลาการเรียน แล้วก็บุญถวายยารักษาโรคและถวายทานต่างๆมาตัดรอนวิบากกรรมนั้นทำให้หายได้ไม่ว่าจะรักษาด้วยหมอใดก็ตามจ้ะบาปก็ต้องแก้ด้วยบุญตัวลูกป่วยทุกครั้งเมื่อไปโรงเรียนจะเป็นสาเหตุให้ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะในอดีตมักจะห้ามไม่ให้ลูกหลานเรียนหนังสือโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นผู้หญิงโดยมีความคิดว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้อิบากรรมนี้มาส่งผลให้มีเหตุไม่ให้ไปเรียนหนังสือจ้ะปัจจุบันผ่าตัดเนื้องอกที่ต้นคอเพราะกรรมในอดีตมีเศษกรรมสั่งเชือดคอสัตว์เอามาทำเป็นอาหารเลี้ยงแขกเรือนำมาส่งผลจ้ะแจก็มีโอกาสหายโดยให้ทำบุญทุกบุญบ่อยๆทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วที่บุญนี้ไปให้สัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเอาไว้จ้ะโลกมักจะปีติดีใจและอยากทำบุญทุกครั้งที่เห็นผ้าเหลืองของพระเพราะในอดีตมักจะทำบุญกับพระภิกษุและเคยอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์มาเยอะจะมีความผูกพันกับพระภิกษุสงฆ์จ้ะมักจะได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่เสมอเพราะจิตใจที่ดีงามดังกล่าวจึงทำให้ท่านเหล่านั้นเมตตาจ้ะห้าตัวลูกมีนิสัยชอบทำบุญแบบเงินไม่หมดไม่กลับและสมบัติก็ได้มาอย่างง่ายๆก้อนโตๆอธิษฐานอะไรก็สมหวังเพราะมีอัธยาศัยอย่างนี้มาหลายชาติแล้วเมื่อบุญส่งผลก็จะได้สมบัติอย่างง่ายๆสามีเคารพตัวลูกมากและไว้ใจดูแลเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทเพราะตัวลูกทำทานด้วยตัวเองและมีความเคารพในทานที่ทำทุกครั้งเมื่อเราทำทานด้วยความเคารพทุกครั้งจึงได้รับความเคารพเกรงใจไว้วางใจจากสามีและได้เป็นใหญ่ในทรัพย์ด้วยจ้ะเพราะทำเองสามีดื่มเบียร์ทุกวันวันละขวดโดยมีตัวลูกคอยรินให้แต่ปัจจุบันตัวลูกเลิกรินแล้วหากสามียังไม่เลิกดื่มเบียร์เมื่อวิบากกรรมส่งผลก็จะทำให้สามีเป็นใบ้หรือบ้าปัญญาอ่อนและตัวลูกเองก็จะต้องคอยดูแลปรนิบัติเพราะว่าคอยรินให้แต่ก็จะเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเพราะทำทานจ้ะตัวลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้สามีโดยค่อยๆอธิบายเขาเข้าใจด้วยเหตุผลด้วยใจที่ใสเยือกเย็นและอดทนจ้ะบุญสังคมสังเคราะห์กับบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาจะส่งผลต่างกันคือบุญที่

ธรรมในพระพุทธศาสนาจะส่งผลให้เกิดในร่มเงาหรือบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาอีกทั้งมีฐานะร่ำรวยมากๆคือเกิดเป็นชาวพุทธแท้และรวยส่วนบุญที่สงเคราะห์โลกสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลช่วยเหลือคนยากคนจนก็จะทำให้มีฐานะร่ำรวยแต่ว่าน้อยกว่าเนื่องจากผู้รับนี่ไม่ได้เป็นแหล่งเนื้อนาบุญและอาจไม่ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาจ้ะไม่ว่าจะทำบุญกับวัดไหนที่ไหนก็ตามก็ต้องดูว่าท่านบำเพ็ญสมณธรรมหรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์หรือเปล่าอุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเพียงใดเป็นต้นถ้าครบองค์ประกอบทุกอย่างก็ได้บุญมากจ้ะภาพทางจอทีวีที่ตัวลูกเห็นอยู่สองครั้งนั้นเป็นผลของกรรมในอดีตการกระทำในอดีตที่เคยฝึกสมาธิแบบนอกตัวซึ่งบางครั้งก็ตรงบางครั้งก็ไม่ตรงบางครั้งก็เฉียดๆถากๆเพราะเป็นสมาธินอกตัวทำให้เห็นนิมิตเลื่อนลอยซึ่งนิมิตเลื่อนลอยนี้มีทั้งนิมิตจริงและมีทั้งนิมิตหลอกชีวิตตัวลูกต้องมาพัวพันกับสิงส่งๆเพราะในอดีตก่อนมาเจอหมู่คณะก็เคยฝึกสมาธินอกตัวแล้วก็ได้ไปนับถือพวกสิงส่งๆจึงทำให้ชาตินี้เชื้อนั้นดึงดูดให้กลับมาตกสู่วงจรเดิมๆใช่ท่านอุมาเทวีก็เป็นเรื่องเป็นตุเป็นตะที่พวกภูมิเทวาสายวิทยาธรพวกหนึ่งที่ชอบไม่แอบอ้างในทำนองนี้เพราะมนุษย์ไม่รู้เรื่องผีที่มาสิงมนุษย์ก็จะมีผลบาปจะทำให้ไปผุดไปเกิดได้ยากและต้องวนเวียนอยู่แถวนั้นอีกนานจ้ะช่วงคุมสติไม่อยู่ก็ดึงดูดให้พวกนี้เข้ามาสิงทรงได้เพราะตัวลูกมีเชื้อนี้อยู่ดังกล่าวจ้ะผีที่มากระทรงก็เป็นผีที่เฝ้าสุสานนั้นอยู่จริงแหละจริงมาเข้าเพราะตัวลูกมีวิบากกรรมเรื่องสิงทรงข้ามชาติมาจ้ะเมื่อกลับเมืองไทยหายได้ทันทีเพราะว่าข้ามเขตที่เขาเฝ้าอยู่จึงติดตามตัวลูกมาไม่ได้จ้ะเขาจะมีฤทธิ์เฉพาะเขตที่อยู่ของเขาจ้ะให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและให้เลิกสนใจเลิกผูกพันกับเรื่องสิงทรงและหันมายึดมั่นในพระรัตนตรัยอย่างเดียวอาการเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นจ้ะข้อแนะนำคือสิ่งใดที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยอย่าไปนึกถือผู้หญิงคนทรงรู้ว่าตัวลูกไม่บ้าเพราะเธอมีวิชาวิทยาธรสายสิงทรงซึ่งมีเซนรู้ขึ้นมาจ้ะมีเซนที่ผู้หญิงคนนี้คอยอุปถัมภ์ดูแลตัวลูกมาตลอดเพราะว่ามีเชื้อเดียวกันที่ชอบถือสิงทรงเหมือนกันมาก่อนจ้ะในอดีตตัวลูกก็ไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับวัดล้างนี่จ้ะเมื่อตัวลูกทานอาหารแล้วรู้สึกเหมือนมีใครมาปัดมือนั้นก็คือพวกผีแถวนั้นแหละที่มาเรียกร้องความสนใจจากตัวลูกผีแล้วนั้นเรียกร้องความสนใจจากลูกเพราะลูกมีเชื้ออย่างนี้อยู่แล้วถ้าตัวลูกไม่สนใจและไม่ไปเส้นไหว้เขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหญ่เลิกสนใจเรื่องผีสังสางเลยจ้ะให้หันมานับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวก็จะมีความสุขกายสบายใจและผีก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยจ้ะที่ตัวลูกสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันอย่างนี้ถูกต้องแล้วจ้ะให้ทำต่อไปแต่อย่าไปตั้งอาหารเส้นไหว้ผีสังสารกันแล้วกันให้แผ่เมตตาโดยใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายและแผ่ทิศบุญไปให้ก็เพียงพอแล้วจ้ะ

ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญลาติฐานจิตตามติบิริสุบรีวอมุวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์โสติโกขณะนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกากัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะนั่งสบายๆจ้ะ
1: สาธุ
0: วันนี้ปลื้มนะได้รับบุญพิเศษมานั่งแสดงธรรมอยู่ตรงนี้ห้องแก้วสารพัดนึกเลยอยากจะยกเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อว่าจะได้เข้าใจในความเป็นไปของโลกและชีวิตตามรูปแบบของผู้ที่ไม่ประมาทในธรรมนะเพราะถ้าเกิดประมาทในธรรมก็คงไม่มานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ไม่มานั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้เพื่อศึกษาความรู้ความเป็นไปของโลกและชีวิตตรงตามจริงโดยส่วนตัว

แล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่ได้รับหน้าที่มาแสดงธรรมมาเล่าธรรมะไปสัมมนาหรือที่ไหนก็ตามแต่เถอะสิ่งหนึ่งซึ่งต้องการอยากจะให้ผู้ฟังได้รับฟังก็คืออยากจะให้เราในฐานะของความเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเป็นพุทธมากๆนี่คือสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะรวมถึงตัวเองด้วยก็อยากให้ตัวเองมีความเป็นพุทธมีความเป็นพุทธมากๆแล้วความเป็นพุทธมาอยู่ตรงไหนความเป็นพุทธมาอยู่ตรงที่ว่าเรารู้เท่าทันสังขารถ้าแปลตามแบบให้เข้าใจง่ายๆก็คือทั้งร่างกายของเรารวมถึงความคิดด้วยแล้วก็กิเลสซึ่งจะเป็นตัวบังคับบัญชาใจของเราแล้วใจของเราเองก็จะสั่งให้กายทำสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของโดยส่วนตัวทุกๆครั้งที่จะต้องมาแสดงธรรมมักอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าตัวเองรับหน้าที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนั่งดูตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนะนั่งดูอย่างเดียวส่องชีวิตชาวบ้านว่าเขาพูดเขาคุยเขาทำอะไรกันยังไงการมีกระแสอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ยิ่งมีกระแสมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เห็นความสำคัญของความเป็นพุทธมากๆว่าคนในตอนนี้แม้แต่ตัวเองก็เถอะรวมถึงญาติโยมที่เข้าวัดด้วยรวมถึงพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปด้วยบางครั้งบางทีไม่ทันสังขารแล้วก็กิเลสในใจของตัวเราเองแหละขอยกตัวอย่างเคสล่าสุดแล้วกันนะของตัวเองที่รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วก็คนก็มีการไหลไปตามกระแสที่มีคนพยายามที่จะใช้ศัพท์แบบยุคนี้ก็คือล่อซื้อกันแบบเยอะเลยกรณีล่อซื้อในที่นี้ก็คือมีการยกประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีคนสงสัยในเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของพระสงฆ์เกี่ยวกับการมองว่าเอ๊ะไม่อยากจะนับถือพระแล้วไปฟังอินฟลูเอนเซอร์ดีกว่าที่ว่าอินฟลูเอนเซอร์จะแบบชี้ทางชีวิตให้เราได้มากกว่าพระจะไปรู้อะไรประมาณนี้เนี่ยนะจริงๆมันก็เป็นแค่การล่อซื้อเป็นแค่การแสดงอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ของจริงแล้วก็คนเองก็หลงเข้าไปซื้อเขาเนี่ยนะนั่นก็คือโดนละคุณโดนเขาตกโดนอะไรตกโดนกิเลสตกแล้วก็ไหลไปตามสิ่งที่เขาล่ออยู่เขาก็บอกชัดนะว่าเขาต้องการจะแสดงบทบาทแบบนี้เท่านั้นเองยุคนี้สมัยนี้อินฟลูเอนเซอร์ที่ทำหน้าที่ชี้นำกระแสเป็นต้องบอกว่าเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆในรุ่นใหม่ที่กำลังใช้ชีวิตกันอยู่ใช้โซเชียลมีเดียในการทำมาหาเลี้ยงชีพสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเป็นแค่กลไกหนึ่งของวัฏฏะสงสารเท่านั้นเองถ้าเราเองได้เข้าใจเราจะไม่หลงแล้วเราจะอ๋อแบบนี้เห็นที่คนมาล่อซื้อเนี่ยนะขอชมฉลาดมากที่ใช้เขาเรียกว่าเป็นเพนพอยต์เป็นจุดที่เรียกว่าสะดุดใจของคนได้ง่ายทั้งคนที่รักในพระพุทธศาสนารวมถึงคนที่ไม่รักในพระพุทธศาสนาด้วยในจังหวะเดียวกันเลยยิงนกทีเดียวได้หลายตัวเลยเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่ขอชมว่ามีความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของคนได้มากคนไหนมีความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของคนได้มากคนนั้นก็จะได้เปรียบทว่าในส่วนที่แบบกลางๆเลยก็คือความเป็นพุทธคือตรงนี้แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าใจในความเป็นคนของใครเอ่ยของตัวเรานี่แหละไม่ต้องหาคนอื่นแต่ในตอนนี้ถ้าเราเข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่เราเองสามารถที่จะไปทำความเข้าใจกับผู้อื่นได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราเองไปจับผิดหรืออะไรยังไงใครท่านสอนให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจชีวิตของเราก็จะดีมีความสุขไม่ถูกสังขารทั้งร่างกายนี้มาบีบคั้นทั้งสังขารที่แปลว่าความคิดที่จะมาบีบคั้นตัวเราให้คิดพูดทำไปในทางที่กิเลสมันต้องการเราเองเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้อะไรนะพระผู้ปราบมารนะพระเดชพระคุณหลวงปู่ความเจ๋งของพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ตรงนี้แหละว่าสุดยอดหยุดเป็นอะไรเอ่ยหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นคือแบบหลวงพี่ถือว่าเป็นบทสรุปคำสอน

ที่ 84,000 ถ้าพระธรรมขันธ์เนี่ยนะจบอยู่เท่านั้นเลยหยุดเป็นตัวสำเร็จเนี่ยนะไม่ว่าจะเอาเวลไหนก็ตามแต่ที่คนจะยกขึ้นมาเรื่องไหนก็ตามแต่ยกหยุดขึ้นมาสำเร็จจบเสร็จหมดในทุกเรื่องเนี่ยนะจุดประสงค์ของชาวพุทธทุกๆคนที่อยากจะเป็นพุทธะอยากจะเป็นผู้รู้เนี่ยนะให้เราเองพ้นจากการบังคับบัญชาของกิเลสแล้วก็พยามารที่เขาใช้ตัณหาความอยากทั้งหลายแล้วก็มาตีฟูกิเลสให้มันฟุ้งใช้ให้เราเองคิดพูดทำไปในทางอย่างที่เขาอยากจะให้ทำแต่ถ้าหยุดจบเลยเขาทำอะไรได้หรือเปล่าเอ้ยทำอะไรไม่ได้มีเหมือนไม่มีเห็นเสร็จอ๋อนี่จะล่อซื้อเราใช่ไหมอย่าเลยเรารู้ทันอะไรประมาณนี้เนี่ยนะเพราะชีวิตของเราเราไม่มีอังเคิลให้ไปขอความช่วยเหลือนะเรามีแต่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนขอร้องให้อังเคิลมาช่วยเขาช่วยไหมบางทีก็ไม่ช่วยนะมันก็เป็นแบบนี้ดังนั้นคนที่จะช่วยตัวเราได้คือใครเอ่ยคือตัวเรานี่แหละนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์อยากจะให้เราเป็นมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมองไปเฉยๆทำความเข้าใจเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเห็นว้าวฉลาดได้ขนาดนี้เลยนะล่อซื้อให้คนไหลตามฮุบกันได้ตั้งเยอะตั้งแยะมิน่าทำเพจแล้วคนตามเยอะไปพูดที่ไหนคนก็รับฟังมากเพราะว่ามีความฉลาดมากๆนั่นเองนี่คือสิ่งที่หลวงพี่เห็นแล้วก็ชื่นชมส่วนตัวเองพยายามที่จะมองข้อเด่นของคนเข้ามาเพราะว่าอยากที่จะเก่งบ้างเผื่อที่จะได้ซึมซับเอาคุณงามความดีความเก่งความฉลาดของผู้อื่นเข้ามาอยู่ในตัวบ้างแต่ละวันแต่ละคืนที่นั่งมองในโซเชียลเนี่ยนะอยากจะเข้าใจกับความเป็นไปของโลกและชีวิตตรงนี้แหละอยากจะเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะคำว่าสัมมาทิฏฐินี่ก็คือเราจะได้มองอะไรที่มันถูกต้องตรงตามจริงยังไม่พอสามารถจะใช้สถานการณ์แม้บางครั้งบางทีดูเหมือนมันอาจจะไม่มีทางออกนะแต่ถ้าเกิดว่าใจเราเป็นสัมมาทิฏฐิมีความชอบมีความนิ่งมีความสงบมีความหยุดอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกมากพอเนี่ยเฉยแม้กระทั่งมีพายุใหญ่ซัดกระหน่ำมาเหมือนนั่งอยู่ใจกลางพายุเลยเขาเรียกตาพายุเนี่ยมันนิ่งมากอยู่ตรงกลางเนี่ยนะทำใจเฉยๆในขณะที่สถานการณ์มันรุนแรงอยู่ภายนอกแต่ถ้าเราเฉยได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปตามกฎของไตรลักษณ์ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงเป็นปกติเนี่ยนะอนิจจังและความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันทำให้สรรพสิ่งทุกอย่างไม่สามารถจะตั้งอยู่ในสถานะนั้นได้รวมถึงว่าด้วยความที่ไม่สามารถตั้งอยู่ได้นั่นแหละเลยเกิดความทุกข์ขึ้นมนุษย์ก็เกิดแบบนี้แหละมนุษย์พยายามที่จะควบคุมสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้ไหมเอ่ยควบคุมไม่ได้มองออกนอกตัวปุ๊บไปเจอเขาล่อซื้อโดนเขาตกโดนเขาคุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรแบบนี้เนี่ยนะโทรเข้ามาถ้าเมื่อไหร่เราไม่ทันเราไหลตามกระแสปุ๊บเราจะถูกเขาควบคุมทันทีดังนั้นหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคำว่าหยุดคำว่าดับสงบนิ่งเย็นเนี่ยนะเป็นความหมายทั้งหมดของนิพพานนี่ก็คือสิ่งที่เราเองต้องการที่จะมีก็กิเลสยังไม่หมดเอาว่าพอรู้ตัวบ้างว่าอ๋อเรามีกิเลสขึ้นมาแล้วบางครั้งบางทีรู้ว่าเขาตกนะแต่อ่านบางครั้งบางทีก็นั่นก็มีการทำงานเกิดขึ้นในใจของเราบ้างแต่แค่นั้นครูบาอาจารย์บอกไว้นะแค่รู้ตัวว่าเรามีอารมณ์จำคำนี้ไว้นะแค่เรารู้ตัวว่าเรามีอารมณ์เกิดขึ้นละในใจของเรานี้ถือว่ามีปัญญาใช้ได้แล้วยังพอคุมได้สติยังพอมีไหมเอ่ยมีนะเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเราก็เลยนิ่งได้แต่ส่วนใหญ่ที่ถูกเขาตกกลายเป็นธาตุอารมณ์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ความเป็นธาตุอารมณ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเลยทำให้เกิดที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้สังสารวัฏวัฏฏะสงสารเนี่ยนะเกิดวงจรที่เขาเรียกว่าไตรวัฏคือกิเลสบีบบังคับให้คนสร้างกรรมเกิดผลคือวิบากนี่ก็คือสิ่งที่มันบังคับให้เราอยู่ตรงนี้ดังนั้นทุกๆคนที่นั่งอยู่นี่ไม่ว่าพระเนี่ยนะที่นั่งพูดอยู่เนี่ยรวมถึงญาติโยมที่นั่งฟังอยู่เราอยู่ในวงจรตรงนี้ยอมรับความจริง

เรายังมีกิเลสอยู่ถือว่าใช้ได้แล้วนี่แหละมุมมองที่หลวงพี่อยากจะให้พวกเรามองอย่าไปทุกข์มากเลยชีวิตอ่ะมันทุกข์เกินพออยู่แล้วล่ะเกิดทุกข์ไหมเอ่ยทุกข์แก่ทุกข์ไหมคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บมันนะเจ็บนี่ทุกข์ไหมยิ่งตายนี่ทุกข์สุดๆเลยคนถึงพยายามที่จะดิ้นรนให้พ้นออกจากห่วงแห่งความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยให้หลักไว้เนี่ยนะนั่งหยุดนั่งนิ่งจนใจเป็นอิสระจากความเป็นบ่าวเป็นทาสของพระยามารหยุดให้ได้อย่าไปไหลตามที่กระแสโลกมันไหลมันชี้มันนำไปเนี่ยนะเกิดเรื่องราวอะไรไงขึ้นมานั่งดูเฉยๆพิจารณาก่อนแล้วเลือกว่าจะทำหรือจะไม่ทำหรือแค่เฉยๆอะไรเงี้ยนะได้หมดนี่คือสิ่งที่เราเองสามารถจะเลือกได้คำสอนในพระพุทธศาสนาทันสมัยมากนะโอ้โหให้สิทธิ์ในการเลือกในการใช้ชีวิตของพวกเราได้บางคนบอกมีนู่นมีนั่นมีนี้เกิดขึ้นเรียกร้องสิทธิ์กันสารพัดนั่งดูไปก็แค่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นต้องเข้าอกเข้าใจว่าไม่ว่าคนจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยไม่ว่าตัวเองจะรู้สึกว่าคนนั้นมีคุณค่ามากกว่าคนอื่นเป็นอีลิตเป็นบุคคลพิเศษเป็นคนที่มีอังเคิลเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้เนี่ยนะไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามแต่เถอะความรู้สึกแบบไหนก็ตามแต่ล้วนมีกิเลสกับตัณหาอยู่ข้างหลังเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นแค่กลไกที่จะล่อซื้อตกให้เราหลงอยู่ในหลุมพรางของสังสารวัฏเนี่ยนะตกหมุนติดอยู่แบบนั้นเนี่ยรับรองได้เลยชีวิตไม่ไปไหนดังนั้นหลวงปู่ท่านค้นพบวิชาธรรมกายเป็นแนวการฝึกสมาธิในแบบที่เรียกว่าอาโลกสินเป็นกสินแสงสว่างเมื่อสักอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมามีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเป็นสายปฏิบัติเนี่ยนะมาเยี่ยมวัดก็นั่งคุยกันเสร็จก็ถามวิชาธรรมกายนี่ฝึกแบบไหนล่ะก็เลยสรุปให้ท่านฟังว่ากสินแสงสว่างครับเราก็ตอบท่านไปแบบนี้ท่านบอกโอ้ยากนะท่านเคยฝึกท่านบอกว่ายากนะกสิณแสงสว่างนี่ยากอะไรเงี้ยก็อาจจะยากก็ได้มั้งตามแนวที่ท่านบอกมาเพราะคนไหนพูดแบบไหนนั่นคือความจริงนี่ก็คืออีกเรื่องนึงซึ่งอยากจะบอกให้พวกเราทราบภาพที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นภาพดีภาพไม่ดีก็ตามแต่มันอยู่ที่ว่าคุณภาพของดวงใจของเราเป็นยังไงถ้าดวงใจของเราใสสว่างเราจะเห็นตรงตามจริงมันก็เป็นแค่เรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองจะเลือกมองมันว่ามันจะดีหรือเปล่าหรือมันจะไม่ดีมันจะเสียเปรียบหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังได้เปรียบอยู่ตรงนี้แหละคือความมีปัญญาหลวงปู่ต้องการให้เรานั่งยิ่งคุณครูเมื่อใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยของเราเน้นย้ำเรื่อยเนี่ยนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราหลังจากที่ฟังพี่พูดจบเดี๋ยวก็จะได้ไปนั่งกันนี่แหละเพราะว่านี่ก็คือจุดมุ่งหมายของความมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายเรามานั่งกันกสิณแสงสว่างของพวกเราไม่ใช่มาเพื่อเพ่งมองความสว่างอย่างที่เขาพยายามจะฝึกกันเอาเทียนมาตั้งปุ๊บเทียนมันน้อยไปเอาสปอตไลท์มาตั้งเลยอะไรเงี้ยนะเพื่อความสว่างอะไรเงี้ยแซวเล่นเฉยๆนะแล้วแต่ว่าวิธีการฝึกแต่ละคนมีทางเป็นของตัวเองแต่จริงๆอโลกสินในแบบของวิชาธรรมกายมันต่างตรงไหนเอ่ยเราไม่ได้พยายามที่จะบังคับไม่พยายามที่จะเพ่งไม่พยายามที่จะมองไม่พยายามที่จะเอาใจออกไปนอกตัวแต่วิธีการฝึกสมาธิในแบบวิชาธรรมกายเราจะน้อมใจกลับเข้ามาในตัวนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ท่านอยากจะให้เราทำคุณยายคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยอยากจะให้เราฝึกหลวงพ่อรัตตาชีโวท่านเมตตาขยายความเพิ่มเติมกลัวพวกเราจะไม่เข้าใจท่านบอกว่าถ้าเมื่อไหร่จำไหมนะถ้าเมื่อไหร่มนุษย์ปล่อยใจไหลออกไปนอกตัวมีโอกาสที่จะถูกกิเลสมันเข้ามาใช้งานจะดึงเมื่อไหร่ใจเราปล่อยออกไปนอกตัวใจมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือไปยึดไปเกาะกับคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ตัวหนังสือสารพัดสารเพที่มันอยู่นอกตัวแล้วพอมันปล่อยออกไปแบบนั้นแหละโอกาสที่จะคิดดียากมาก

ส่วนใครที่อยากจะเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของกิเลสอาสวะทั้งหลายทำไงเอ่ยดึงใจกลับเข้ามาไว้ในตัวอย่างง่ายๆอย่างสบายๆใช้วิธีควบคุมไหมเอ่ยไม่นั่งหยุดนิ่งเฉยแล้วคุณครูไม่อยากก็ย้ำนะขอนั่งเฉยๆได้ไหมลูกอย่าดื้อกับท่านนะเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ด้วยธรรมชาติของความเป็นเราเราในที่นี้ก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละที่มีใจซัดสายเป็นปกติจำไหมนะนี่คือคำแปลสรรพสัตว์นี่แหละสัตวโลกเนี่ยจิตมันซัดสายเป็นปกติมันเป็นแบบนี้ดังนั้นให้มันนิ่งเนี่ยมันนิ่งได้ไหมยากมากดังนั้นทำไงเฉยๆลูกปล่อยมันวิ่งไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็เฉยเองเพียงแต่ว่าต้องล่อซื้อเช่นเดียวกันส่วนอื่นเขาล่อเราซื้อข้างนอกแต่ที่นี้เราล่อซื้อกลับเข้ามาในตัวหย่อนใจปุ๊บลงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยนะนุ่มๆเบาๆเบา เบาเหมือนกันไงเอ่ยเหมือนขนนกลอยมาแตะอยู่บนผิวน้ำเนี่ยนะโอ้โหนุ่มขนาดนั้นแล้วประคองไว้ให้นิ่งๆเฉยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรแค่นี้ส่วนความสว่างแล้วหลวงพี่เดี๋ยวมาเองมาตอนไหนเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนความสว่างจะมาเองพอมันเริ่มจะถูกส่วนมันจะค่อยๆสว่างอะไรถูกส่วนเห็นจำคิดรู้เคยได้ยินไหมเอ่ยเห็นจำคิดรู้หยุดถูกส่วนซ้อนเป็นหนึ่งเดียวกันคำพวกนี้เราอาจจะเคยได้ยินแล้วต้องทำไงหยุดนิ่งเฉยไปเดี๋ยวเขาถูกส่วนเองเขาก็หยุดเองแหละไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปรีบยิ่งเร่งยิ่งไม่ได้ยิ่งเฉยยิ่งได้มันตรงข้ามกับข้างนอกเลยนะโลกข้างในเนี่ยตรงข้ามกับข้างนอกข้างนอกต้องเคลื่อนไหวถึงจะดีจะได้แข็งแรงจะได้อะไรแบบนี้แต่ข้างในต้องหยุดต้องนิ่งเนี่ยนะขันห้าเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าต้องพิจารณาเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราต้องพิจารณาว่าในกฎตายลักษณ์กำลังมาควบคุมเราอยู่ตรงนี้ไปนั่งสมาธิไปฝึกวิปัสสนาหรืออะไรเขาให้พิจารณาความเป็นไปของขันห้านี่ก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ในแต่ละสายก็พยายามจะให้เราพิจารณาแต่ว้าวมาเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเอาใจเราไล่ตามฐานต่างๆเข้าไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยนะรูปข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีเกี่ยวกับอายตนะเนี่ยนะข้างนอกมี5อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะข้างนอกและสุดท้ายมามีใจรวมไปตรงนี้ด้วยรับสิ่งต่างๆเข้ามารับเสร็จเป็นยังไงจำเสร็จปุ๊บจากนั้นปรุงแต่งสุดท้ายมาอ๋อมันเป็นแบบนี้และการรับรู้ก็อยู่ตรงที่ว่าปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งนี่คือทำให้ชีวิตมันวุ่นเนี่ยนะวงจรตรงนี้คือทำให้มันวุ่นยังไงเอ่ยรูปดูซีรีส์เนี่ยนะสงครามส่งด่วนอะไรประมาณนี้อ่ะดูกันไปนะดูเสร็จมันอยู่ข้างนอกเสียงได้ยินเพลงเพราะๆเข้ามา I'm okay not okay อะไรเงี้ยนะกลิ่นอะไรที่มันหอมๆชอบ Chanel No. 5อะไรเงี้ยว่ากันมารสไปกินอะไรยังไงตอนนี้สงครามสุกี้รสแข่งกันเนี่ยนะสัมผัสเรื่องราวต่างๆที่เราได้เจอแต่ละตัวแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการไปส่องชีวิตชาวบ้านหรือไปไล่ดูนู่นนั่นนี่แล้วแต่ทั้งหมดนั้นเป็นตัวทำให้จิตของเรานั้นรับเข้ามาก่อนเห็นคือรับจากนั้นก็มาจำนี่คือแบบนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้แล้วมันก็ส่งเข้าไปให้ชั้นที่สามเมื่อกี้จำได้ไหมสังขารคือตัวคิดมันจะมาปรุงแต่งว่าจะคิดมากแค่ไหนกับข้อมูลที่เราได้รับจากข้างนอกสุดท้ายมารู้จริงหรือรู้ไม่จริงอยู่ตรงที่ว่าเห็นจำคิดรู้ใจของเรามีสี่ชั้นที่หลวงปู่บอกไว้เห็นจำคิดรู้มันใสแค่ไหนมันใสามากก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นกับดักเท่านั้นเองขันห้าทั้งหมดนี้คือจิตที่เราต้องทำความเข้าใจต้องทำในแต่ละวันถ้าเราเข้าใจในขันห้ารูปร่างกายของเราเนี่ยนะแล้วก็ใจเห็นจำคิดรู้เป็นใจถ้าแบ่งกันเป็น

ขันธ์5ก็จะเป็นเห็นเวทนาจำสัญญาคิดสังขารรู้วิญญาณโอ้โหหลวงปู่คือแบบสุดยอดอะอธิบายทั้งหมดที่เขาว่ากันไปแล้วนั่งงงอยู่เนี่ยนะมาไล่ไปเสร็จปุ๊บแล้วให้ทำไงเห็นจำคิดรู้หยุดสิลูกรับอะไรเข้ามาเฉยๆรับรู้แต่อย่าไปปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งนั้นเป็นไงมันทุกข์อยากได้จังเลยนู่นนั่นนี่ขึ้นมานั่นคือการปรุงแต่งสุดท้ายมันก็จะส่งต่อไปตัวกลางว่าเราอยากจะรู้อะไรในแต่ละวันที่เราได้รับรู้เรื่องต่างๆบ้างวันนี้อันนี้เกริ่นนะนะอยากจะมาพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันพอดีเราถึงจะทำหยุดทำนิ่งได้สงบได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นเข้าเรื่องกันนะนะขอทบทวนคำสอนคุณบุคคลหนึ่งซึ่งเรารักเคารพท่านมากนะคุณครูไม่ใหญ่เอามาให้พวกเราได้รู้ว่าการบริหารจัดการตัวเองเพื่อให้เราเองนั้นมีสุขมากขึ้นทุกน้อยลงเราควรจะอะไรยังไงดีกันบ้างลองฟังคำทบทวนที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยสอนไว้สักนิดนึงแล้วกันนะเนาะคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยสอนไว้เมื่อวันที่17กรกฎาคม2543ว่าเราต้องบริหารเวลาให้เป็นจัดสรรเวลาของเราให้ลงตัวเพื่ออะไรรู้ไหมเอ่ยให้มีเวลาว่างสำหรับแสวงหาหนทางพระนิพพานของตนเองให้ได้อย่างน้อยวันละชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ยังดีส่วนเวลาอื่นที่เรามีภารกิจประจำวันที่ต้องทำก็พยายามฝึกฝนทำควบคู่กับภารกิจนั้นไปเพราะภารกิจกับจิตใจมันต้องยังไงเอ่ยต้องไปด้วยกันใครทำสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันได้ถึงจะเรียกว่าบริหารเวลาเป็นมีความตั้งใจที่จะทำความปรารถนาของเราให้สมหวังปรารถนาอะไรเอ่ยเราอยากจะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเนี่ยนะดังนั้นผู้ที่ทำตามนี้บริหารเวลาเป็นเนี่ยแหละย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตภารกิจกับจิตใจควรจะไปด้วยกันไม่ควรเป็นสิ่งที่แย้งกันหรือเป็นข้ออ้างว่าเราต้องทำธุรกิจการงานจะต้องเรียนหนังสือเลยทำให้เราเองนั้นมีเวลาหรือไม่มีเวลาเอ่ยไม่มีเวลาทั้งหมดมันก็แค่ข้ออ้างหรือบางคนอ้างว่าสุขภาพไม่แข็งแรงยังเจ็บป่วยไข้คอยให้หายป่วยค่อยให้หายป่วยแล้วค่อยแสวงหาหนทางพระนิพพานทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะเรามีเวลาของชีวิตที่จำกัดเหลือเกินและความตายเป็นยังไงเอ่ยไม่มีนิมิตหมายทั้งหมดนี้ที่ยกคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่ขึ้นมาให้พวกเราได้ฟังกันอยากให้เรารู้ว่าเราเลี่ยงไม่ได้ที่ในแต่ละวันจะต้องทำภารกิจต่างๆและในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมใจให้นิ่งสงบไปพร้อมๆกันดังนั้นที่เกริ่นไว้ในเบื้องต้นเมื่อกี้เนี่ยนะกินเวลาไปจะครึ่งนึงเนี่ยก็ให้เราได้รู้ว่าที่ต้องรู้เท่าทันก็คือความคิดของเรานั่นแหละและตัวไหนจะเป็นตัวชักนำจะเป็นตัวควบคุมกิเลสมันจะชี้ให้เราไหลไปทางไหนขอให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วในระหว่างที่เราทำภารกิจในแต่ละวันแล้วเราจะไม่ไหลไปตามที่กิเลสเขาชักนำเราไปให้ได้รู้ว่างานคืองานงานคือสิ่งที่ต้องทำจำคำนี้ไว้เนี่ยนะคำแปลหลวงพ่อทัตตาชิโวท่านเคยสอนไว้งานหรือการงานเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีพวกที่ไม่อยากจะทำงานมันก็มีนะในประเทศไทยนั้นมีตั้งเยอะเลยคนไม่อยากทำงานอยากจะอยู่เฉยๆบางคนเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไปทำงานวิจัยมานะไม่อยากจะทำงานจำนวนเป็นล้านเนี่ยหลายล้านคนในเมืองไทยที่ไม่อยากทำงานมองไปหลวงพี่ว่าโทษ

ขาก็ไม่ถูกเพราะว่าเท่าที่มองอยู่เหมือนกับว่าเหตุผลของเด็กนะเด็กเขาบอกว่าก็พ่อแม่ชอบทำงานเห็นเมื่อไหร่ตื่นมาตั้งแต่เช้ามาพ่อแม่ก็ชอบออกไปทำงานเย็นก็กลับค่ำกลับมืดเวลาให้ลูกก็แทบจะไม่มีแสดงว่าพ่อแม่ชอบทำงานก็ให้พ่อแม่ทำไปฉันก็ขออยู่บ้านสบายสบายอันนี้เรื่องจริงนะเขาให้ความเห็นมาแบบนี้เห็นไหมกิเลสพอมันทำงานขึ้นมาแล้วเนี่ยบางเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าคนจะคิดได้มันคิดได้ไหมมันคิดได้มันเป็นความเห็นบางเรื่องที่บางทีเราอาจจะไม่เป็นเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ได้เมื่อไรเรามีความรู้สึกแบบนี้นั่นแหละต่อมปัญญาของเราเริ่มทำงานเอ๊ะอะอิขึ้นมาเนี่ยนะต่อมปัญญาเริ่มทำงานพอต่อมปัญญาเริ่มทำงานได้ทำไงนั่งเฉยๆพิจารณาการจะพิจารณาให้เห็นตรงตามอย่างที่เป็นเริ่มต้นด้วยความจำคำนี้ไว้เลยนะไม่ตัดสินอย่าตัดสินเด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ที่จะมีการตัดสินเริ่มจะมีการเอาเกณฑ์มาตั้งซึ่งตราบใดที่คนยังมีกิเลสรับรองได้เลยแม้ในวัดนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะตราบใดคนยังมีกิเลสเกณฑ์ที่เอามาตัดสินไม่เท่ากันอย่างไรก็ต้องเอาใครก่อนฉันนี่แหละมาตรฐานอันดับหนึ่งของโลกยิ่งกว่า ISO 9000 ดีกันนะนี่ก็คือคนมาตรฐานของฉันเขาบอกมีเจนนู้นเจนนั้นเจนนี้มีเจนเดียวในโลกเนี่ยเจนมีฉันนี่แหละฉันจะเอาอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ก็ทำไปอย่างนี้นี่คือโลกดังนั้นพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอย่าตัดสินพิจารณาทำไมมันคิดอย่างนั้นอ๋อมันเป็นแบบนี้พอไม่ตัดสินเสร็จปุ๊บวันหน้าวันหลังเกิดมีโอกาสได้เจอคนคนนี้ขึ้นมาได้พูดคุยกันลองฟังเขาดูตอนนี้เขามีวิชาสอนเนี่ยนะต้องสอนฟังด้วยหัวใจนั่งฟังใช้หัวใจฟังเขาอย่าใช้แค่หูโอ้เห็นความเทพของพระเดชพระคุณหลวงปู่มิน่าได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นะพระมงคลเทพมุนีนะหลวงปู่เราชั้นเทพจริงๆเกินเทพไปหลายชั้นนะนะคือทุกอย่างที่เราได้ยินมันส่งไปที่ไหนมันส่งไปที่ใจถ้าฟังด้วยหัวใจคุณต้องเอาใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ฟังไม่ใช่แค่ได้ยินแค่หูใช้ใจฟังพิจารณาว่าตกลงเรื่องนี้เขาเป็นอะไรยิ่งคนโวยวายเสียงดังร้องวากวากเนี่ยนะเห็นโวยวายอยู่เมื่อนั้นเราเคยร้องไหมบางทีมีร้องเนี่ยลองนึกถึงตอนที่เราร้องตะโกนขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละเรากำลังเกิดสิ่งนึงขึ้นมาในใจเขาเรียกว่าทุกข์เมื่อไหร่ทุกข์มันเจ็บมันปวดมันจะบีบมันจะคั้นเคยได้ยินคำว่ากิเลสมันบีบคั้นไหมนี่แหละกรรมมันบีบคั้นเคยได้ยินไหมมันบีบคั้นบีบคั้นจนขนาดไหนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องกรีดออกมากรีดมาทนไม่ไหวก็กรีดมันออกมาเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่กิเลสมันบีบมันคั้นเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทำความเข้าใจคนไหนยิ่งกรีดดังคนไหนยิ่งด่าแรงคนนั้นกำลังเจ็บมากๆเห็นใจเขาด้วยไม่ใช่ไปด่าซ้ำจำคำนี้ไว้นี่คือฟังมองด้วยหัวใจและนั่นแหละเราจะมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าหัวใจพระโพธิสัตว์มีแต่ความรักแล้วก็ปรารถนาดีกับคนทั้งโลกเดินทางไปที่ไหนก็จะเป็นที่รักเรามีแต่ความรักอยู่ในใจคนอื่นจะสามารถสัมผัสกับความรักในใจเราได้เช่นเดียวกันดังนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปแบบนี้เนี่ยนะเพราะว่าเมื่อไหร่เราบริหารภารกิจของเรากับจิตใจได้ลงตัวทำงานไปด้วยแฮปปี้ไปด้วยเข้าใจในคุณค่าในงานที่ตัวเองทำอยู่ไม่ใส่ใจกับความท็อกซิกความเป็นพิษทั้งหลายของคนรอบข้างใส่ใจในงานของเราและทำงานตรงนั้นออกมาให้มีคุณค่ามากที่สุดเมื่อไหร่เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเมื่อนั้นภารกิจของเรามันจะเต็มไปด้วยความเบิกบานใจของเรามันก็จะแฮปปี้แม้มันจะเป็นสถานการณ์ที่บางครั้งบางทีมันรีบมันเร่งมันด่วนก็ตามแต่เห็นความเติบโตโดนจำนายตำหนิสมมตินะเราทนได้ผมจะปรับปรุงครับอะไรเงี้ยนะถ้าเราทำได้กลับไปถึงบ้านส่องกระจกก่อนนอนกอดเก่งจังเลยวันนี้นะที่ว่าแบบเจ้านายตำหนิแล้ว
ยัง

รับได้ไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยแล้วก็ไปปรับปรุงตัวเพิ่มแสดงว่าเราเก่งกว่าเมื่อวานตั้งเยอะเลยอะไรเงี้ยนะบอกตัวเองแบบนี้บ้างก็ได้นี่ก็คือสิ่งที่เขาแนะนำด้วยนะในตอนนี้แนะนำว่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกเจ็บทุกกิเลสมันจะบีบจะคั้นจำคำนี้ไว้กอดตัวเองมองตัวเองในกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่าทำดีแล้วทนได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาหรอกอะไรเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าฝึกใจเป็นปกติหยุดใจที่ศูนย์กลางกายเป็นปกติเป็นไงเอ่ยเฉยไม่ต้องบอกตัวเองก็ได้เพราะมันรู้อยู่ข้างในศูนย์กลางกายใครรู้เอ่ยกายต่างๆเขารู้เขาทันเขาเฉยๆเขาเห็นเจ้านายไปอย่างนี้เข้าใจแล้วก็แค่ทำตัวให้ดีถ้าเราสมบูรณ์แบบในทุกด้านลองดูสิเปลี่ยนความท็อกซิกให้มันเป็นชาเลนจ์ลองสู้กับเจ้านายดูสิว่าเรากับเจ้านายใครจะยอมแพ้มากกว่ากันตำหนิมากฉันจะรับทุกกระบวนท่าให้ได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะมันก็กลายเป็นมุมมองอีกแบบนึงเลยพูดง่ายนะแต่ในความเป็นจริงถ้าจะต้องทำโอ้โหพี่น้องมันยากมากจะทำความเข้าใจตรงนี้ดังนั้นเราเลยต้องทำใจให้มันนิ่งเป็นปกติทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วยจากนั้นสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาทุกอย่างมีเหตุผลหมดถ้าคุณทำแค่นั้นอะที่พูดเมื่อกี้ได้เนี่ยนะคุณจะไม่เป็นบุคคลที่ท็อกซิกคุณจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคุณบริหารภารกิจกับจิตใจของคุณได้ชั้นเยี่ยมเลยนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะยกขึ้นมาบอกเพราะภารกิจมันไม่ใช่แค่การงานมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำในระหว่างวันล้างหน้าต้องทำไหมต้องทำแปรงฟันต้องทำไหมต้องทำทานข้าวต้องทำไหมแต่งตัวนี่คือทุกอย่างที่เราต้องทำนั่นคือภารกิจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะทำอะไรให้เข้าใจให้พิจารณาให้ไม่ประมาทเนี่ยนะหลวงพ่อท่านมี5ห้องชีวิตมี UG ไฟของพวกนี้นี่คือทำมาเสิร์ฟพวกเรามากเลยนะคือให้เราเองฝึกใจแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยแบบรอบทิศเลยเพื่อให้เราเองใช้ชีวิตในแต่ละวันเรียกว่าทำตัวเราเป็นเหมือนกับธรรมะทำตัวให้เราเป็นธรรมะคำแปลของธรรมะก็คือความดีแล้วก็ความจริงเป็นคนที่มีทั้งสัจจะมีความทั้งจริงใจมีความซื่อสัตย์รวมถึงมีคนมีความเป็นคนดีอยู่ในตัวของพวกเราด้วยคุณสมบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประสงค์เนี่ยนะอยากจะให้ลูกๆของท่านมีวันนี้อยากจะยกตรงนี้ขึ้นมาว่าในการจะทำภารกิจของเราให้สมบูรณ์แบบเนี่ยนะหลวงพี่เคยเอาพระสูตรเนี่ยช่วยกับทีมงานลูกศิษย์ลูกหาของวัดนี่แหละทำกันเพราะหลวงพ่อท่านอยากจะทำหลักสูตรสักหลักสูตรนึงลองทดสอบดูซิว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้กับคนรุ่นใหม่ได้จริงหรือเปล่านั้นก็เลยระดมสมองกันทำออกมาใช้พระสูตรชื่อนี้เสนาสนะสูตรเนี่ยนะเป็นหลักสูตรที่วัดเนี่ยพยายามจะใช้พยายามจะทำอยู่เพราะพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เนี่ยนะว่าเมื่อไรพระมีองค์ประกอบ5อย่างอาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์5ไม่นานจักจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสรุปง่ายๆหน้านี้ฟังยากนะคำของพระไตรปิฎกคือคุณสมบัติของตัวเราแบบไหนและต้องอยู่ในสถานที่แบบใดถึงจะทำให้เรามีปัญญาและจะเห็นเรื่องราวต่างๆชัดตรงตามอย่างที่เป็นจริงๆได้เลยเอาทั้งหมดเนี่ยเอามาทำเป็นหลักสูตรขึ้นมาทำเสร็จแล้วให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่มาเรียนบังคับให้เด็กที่เข้ามาเรียนต้องนั่งสมาธิทุกวันทำ UG5 เป็นประจำห้องนอนตัวเองเป็นยังไงถ่ายให้เพื่อนได้ดูด้วยว่าจัดห้องนอนแล้วเป็นยังไงจัดโต๊ะทำงานแล้วเป็นยังไงอะไรแบบนี้ให้เขาลองดูเพื่อให้ได้เกิดคุณลักษณะ5ประการลองมาดูแล้วกันนะว่าคุณสมบัติที่ใครทำตามนี้แล้วถือว่ามีคุณสมบัติประจำตัวดีจัดการงานของตัวเองดีแล้วจะมีปัญญาเกิดขึ้นภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5เป็นยังไงข้อแรกเป็นผู้มีอะไรเอ่ยศรัทธา

ข้อแรกต้องมีศรัทธาก่อนในที่นี้ความศรัทธาในขั้นสุดเนี่ยก็คือเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาอย่างนี้แล้วกันนะโดยสรุปไปกันเร็วๆข้อแรกมีศรัทธาก่อนจะศรัทธาได้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ความชอบก่อนเห็นคุณค่าชอบรักเคารพจากนั้นก็ถึงจะมาเป็นศรัทธาไล่มาเรื่อยในใครเอ่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราก่อนนั่นแหละหลวงพ่อท่านเทศบ่อยว่าศรัทธาตัวที่ดีที่สุดเลยก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าไม่นั่งสมาธิจะเกิดศรัทธาตัวนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ดังนั้นเมื่อกี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกแล้วอย่างไรก็ต้องนั่งสมาธิเราถึงจะมีศรัทธาได้ดังนั้นข้อแรกต้องมีศรัทธาก่อนจิตต้องนิ่งพอก่อนถึงจะพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้ดีเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเองก่อนว่าเกิดมาเป็นคนแล้วคุณค่ามีไหมมีเยอะเลยนี่คือข้อแรกข้อที่สองเป็นผู้มีอาพาธน้อยเนี่ยนะมีโรคเบาบางสรุปคร่าวๆข้อนี้ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองเป็นยังไงดีนี่คือข้อที่สองจะทำให้เราเองบริหารร่างกายดีตรงนี้จะได้ดูข้อที่สามไปกันเร็วๆนะเป็นผู้ไม่โอ้อวดมีมารยาเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนมีสัจจะถ้าคนไหนมีธรรมะเป็นแบบนี้พูดคำไหนเป็นคำนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นในที่ลับก็คือในที่ลับไม่เอามาเปิดเผยในที่แจ้งอะไรประมาณนี้เนี่ยนะอังเคิลอะไรพวกนี้จะไม่มีถ้าเรามีในลักษณะแบบนี้ดังนั้นคือลักษณะของบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติค่อนข้างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ 4. เป็นผู้ปารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมบาปกรรมไหนๆเคยมีวางทิ้งปล่อยไปให้หมดเลยเพื่อว่าสุดท้ายจะได้เป็นผู้ที่มีปัญญา5ข้อนี้บอกอะไรสรุปให้ฟังแล้วกันนะ5ข้อนี้บอกให้รู้ว่าใครคนไหนทั้งทางโลกทางธรรมเป็นเหมือนกันต้องเริ่มต้นก่อนว่าเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนว่าเราเองตอนเนี้ยเป็นคนแล้วนะสภาวะของความเป็นมนุษย์เนี่ยเทวดาอิจฉาเลยนะเพราะเราสามารถจะทำคุณงามความดีได้เยอะเลยจากนั้นพอเรารู้ว่าตัวเราเองมีคุณค่าดูแลตัวเองให้ดีพอดูแลตัวเองให้ดีเสร็จปุ๊บจะทำหน้าที่การงานอะไรยังไงก็ตามแต่ลุยทำจริงๆจะไล่ยูนิคอร์นหรือจะไม่ทำอะไรก็ตามแต่อยู่ตรงที่ว่าเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าถ้าเราเห็นทุ่มแค่ไหนเอาชีวิตเป็นเดิมพันใครทำแบบนี้ให้ดูพระเดชพระคุณหลวงปู่ถ้าไม่ได้เป็นไงเอ่ยนั่งสมาธิถ้าไม่ได้ตายเถอะนี่คือปรารภความเพียรแบบขั้นสุดเพราะท่านรู้ดวงสว่างเกิดขึ้นละท่านรู้ละในตอนนั้นเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยนะยังไม่สว่างยังมืดตื้อมืดมิดท่องคาถาก็อยู่แบบเนี้ยไม่ได้ตายเถอะเนี่ยนะหลวงพ่อท่านตาท่านบอกได้ตายสมใจกันแน่อะไรเงี้ยดังนั้นก็ต้องประเมินตัวเราด้วยทั้งหมดนี้ที่พูดอยู่ให้เราประเมินตัวเราในทุกวันว่าเราเป็นยังไงอาศัยอะไรประเมินเอ่ยนี่ปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยากให้เราเห็นชอบอะไรไม่ชอบอะไรเก่งเรื่องไหนทำเรื่องอะไรไม่ได้เราต้องเห็นก่อนนี้คือสิ่งที่เราเองต้องทำและเมื่อไหร่เรามีครอบครัวมีเพื่อนมีคนที่อยู่รอบตัวเราที่ไม่ท็อกซิกมีบุญมากพอที่เกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายเนี่ยนะประคองเราให้อยู่ในเส้นทางที่เหมาะสมดีงามเป็นครอบครัวตัวอย่างของโลกพ่อแม่ฟังลูกอย่างเข้าใจชี้ทางให้ลูกเดินได้ถูกต้องเหมาะสมดีงามสอนให้เด็กเนี่ยได้แบบเมื่อเช้าเนื่องจากชอบส่องชาวบ้านเห็นคลิปหนึ่งพ่อแม่ไปซื้อกาแฟรู้จักซื้อกาแฟเนาะซื้อกาแฟไปจอดรถซื้อกาแฟที่เขาขับรถเข้าไปซื้อได้เมืองนอกขับรถมาจอดเสร็จปุ๊บแม่ก็สั่งกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยนะแต่เขาพูดเป็นภาษาฝรั่งอันนี้แปลให้กาแฟแก้วสั่งเสร็จปุ๊บลูกอยู่เบาะหลังตัวเล็กนิดเดียวนะลูกตะโกนมาเอาคุกกี้ด้วย
แม่หันกลับมา

ลูกนั่งเบาะหลังคุกกี้กินที่บ้านลูกลูกก็เลยถามมาสวนกลับมาเลยนะว่ากาแฟก็กินที่บ้านได้แม่ลูกสวนมาเลยกาแฟก็กินที่บ้านได้แม่พ่อนั่งคู่กับแม่ข้างหน้าหันมามองแม่แล้วยิ้มดูว่าแม่จะเอาไงแม่หันมาหาคนขายแล้วก็บอกว่าไงคุกกี้อีกหนึ่งใช้ได้ใช้ได้ดูเสร็จใช้ได้นี่แหละฟังด้วยหัวใจลูกมีเหตุมีผลให้เหตุผลกาแฟกินที่บ้านก็ได้แม่สั่งกาแฟถ้างั้นคุกกี้กินที่บ้านที่แม่บอกเจอลูกสวนแต่ฟังด้วยใจลูกไม่ได้ดื้อแต่เป็นเด็กฉลาดจับประเด็นของแม่ได้เนี่ยนะนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกให้พวกเรารู้ว่าถ้าใจเราเป็นหัวใจพระโพธิสัตว์เปี่ยมด้วยความรักเนี่ยนะโดยเฉพาะลูกเป็นแก้วตาดวงใจเราเลยเนี่ยลูกพูดขึ้นมาถ้าเจอแม่ไทยก็ตวาดแวบอะไรสักอย่างก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่นี่ใช้ได้เล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่ามีสตินำฟังด้วยหัวใจไม่รีบตัดสินลูกไม่อะไรยังไงทั้งนั้นยกตัวอย่างมาให้พวกเราได้ฟังว่าการใช้ชีวิตของเราถ้าเราเองเดินอยู่ในเส้นทางที่ใจเราใสใจเราสว่างเนี่ยนะเริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่เช้าเนี่ยตื่นขึ้นมารวมใจหยุดนิ่งกับองค์พระดวงแก้วก่อนเนี่ยนะวันนั้นถือว่าใช้ได้แหละแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อมาต่อมานั่งฟังตอนนี้เขามีไลฟ์โค้ชเขามีนักจิตวิทยาเขามีงานวิจัยเขามี AI ตอนนี้ก็นั่งส่องของพวกนี้แหละสุดท้ายมาที่เห็นทั้งหมดนั้นก็คือเรามีบุญจริงๆที่ได้เจอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีบุญมากยิ่งกว่านั้นอีกที่เจอครูบาอาจารย์ซึ่งนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพูดให้เราเข้าใจแล้วก็ตั้งใจอยากจะฝึกฝนอบรมตัวเองได้ในแต่ละวันงานเป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าแปรงฟันไม่ว่าจะเป็นงานที่เราต้องทำในบ้านรวมถึงงานที่เราต้องทำเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพจะได้เกิดทรัพย์เอามาทำบุญแถวนี้เนี่ยนะเดี๋ยวก็จะมี 30,000 วัดเอามาให้ปลื้มกันแล้วนะเตรียมความปลื้มกันไว้เยอะๆแล้วกันปีนี้รับรองได้เลยว่าความปลื้มกันแบบสุดๆดังนั้นก็การบริหารจัดการใจตรงนี้เพื่อให้เราเองนั้นมีความสุขแล้วสามารถที่จะปล่อยวางได้เป็นพ่อแม่คู่เมื่อกี้ที่บอกฝรั่งเขาปล่อยวางได้เป็นไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรเลยอารมณ์ดีอยู่ในสังคมที่คนมีความรับผิดชอบเมืองที่มันเจริญแล้วเนี่ยคนขับรถก็รับผิดชอบขับรถกันตามกันเป็นแถวเนี่ยนะขับตามกฎจราจรจะเปลี่ยนเลนต้องเปิดไฟก่อนอย่างน้อย400เมตรอะไรแบบนี้เมืองไทยโอ้โหเปิดปั๊บปาดนะมนุษย์กบมนุษย์ปาดเต็มประเทศกันไปหมดเนี่ยปาดกันไปปาดกันมาปาดหน้าเสร็จปุ๊บในวัดจะมีปาดกันเลยนะโอ้โหคนก็ชื่นชมกันโดนปาดหน้าในวัดก็บอกจะรีบไปสร้างบารมีที่ไหนอะไรเงี้ยนะก็มีชื่นชมกันแบบนี้ดังนั้นถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะแม้คำพวกนี้ก็จะไม่หลุดออกจากปากเรามาเลยเห็นไหมว่าเราพลาดได้ตลอดไม่ต้องใครหรอกพระที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็มีหลุดอยู่บ้างเหมือนกันเอามาเล่าให้ฟังว่าเราฝึกตัวไปด้วยกันเพราะเราต่างคนต่างมีกิเลสอยู่หลวงพี่มีหน้าที่แค่ว่ามาเล่าให้ฟังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หยุดพิจารณาและเดี๋ยวเราก็จะคิดได้ถูกอย่างที่มันควรที่จะเป็นเกิดภาพขึ้นมาในใจปุ๊บคนขับรถปาดหน้ามันมีภาพเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยนะจะเป็นภาพอะไรก็ตามแต่ถ้าภาพดีๆเราจะเข้าใจอ๋อเขารีบพ่อเขาอาจจะป่วยก็ได้อะไรเงี้ยเราสามารถจะมองไปได้ในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเกิดภาพไม่ดีมันถ้าเกิดไม่ได้ฝึกสติไปประจำมันหลุดออกปากมาเลยเนี่ยนะมันข้ามขั้นตอนมาเลยได้คิดหรือยังไม่ได้คิดมันออกมาเป็นคำพูดเลยและการกระทำตามด้วยบีบแต่อีกสองครั้งเป็นสาธุนะสองครั้งจำไว้บีบแต่มาอีกครั้งนึงที่มันบีบไล่มาอะไรแบบเนี้ยถ้าคนไม่มีสติบริหารภารกิจไม่ลงตัวมันหงุดหงิดตั้งแต่ยังไม่ทันออกจากบ้านเลยสิ่งหนึ่งซึ่งหลวงพ่อมักจะบอกอยู่ตลอดก็คือถ้าเมื่อไหร่อย่างเช่นวิชาที่ว่าเนี่ยนะให้เรียนของพวกเนี้ยที่ต้องบังคับเลยก็คือให้เขานอนแบบพระนอน 4:00 นตื่นแถมให้พระให้ตื่น 2:00โดยเวลาของพระเนี่ยนะในพระไตรปิฎกให้ตื่นที่สองแต่นี่เราแถมให้อีกหนึ่งยามหกโมงเช้าก็แล้วกันให้เด็กนอน 4:00 นตื่น6:00 นพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเด็กเขียนนะพอเสร็จวิชาเขาต้องเขียน

ข้างทางแทนที่กำลังนึกแช่งคนขับอยู่เร่งหน่อยสิว่าจะไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยไม่มีเลยเห็นไหมว่าแค่คุมเวลาให้ได้บริหารกิจที่เราต้องทำขั้นต้นได้เนี่ยใจมันนิ่งได้เลยไม่ได้ตกเป็นทาสของอารมณ์เมื่อไหร่เราเป็นทาสอารมณ์แสดงว่ากิเลสมันดีดแล้วมันมาคุมใจเราแล้วมันเป็นนายเราแล้วเมื่อนั่นแหละคุณตกเป็นทาสของพยามารโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่ท่านเลยให้หยุดดูซีรีส์สงครามทรงดวนหรืออีก2เอพิโซดยังไม่จบหยุดก่อนนอนเนี่ยนะเพื่อให้ตัวเองตื่นมาทำงานอีกวันหนึ่งได้หยุดเป็นวางเป็นจากเรื่องง่ายๆและเดี๋ยวคุณจะว่างหรือวางในเรื่องยากๆได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเจอคนตำหนิเจอคนว่าเจอลูกค้าบ่นยิ้มครับเดี๋ยวจะไปแก้ตัวเดี๋ยวจะปรับปรุงอะไรว่าไปเพื่อให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเขาจะได้แบบเฮ้ยคนนี้ใช้ได้พอเราเริ่มเย็นเขาก็จะเริ่มเย็นด้วยเขามีทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีส่องกระจกอีกคนหนึ่งร้อนเจออีกคนหนึ่งเย็นทฤษฎีส่องกระจกจะส่งผลให้เริ่มเย็นได้เช่นเดียวกันแต่ตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราไม่คุมสติทฤษฎีเดียวกันนี่แหละส่องกระจกเห็นอีกคนหนึ่งร้อนจะทำตัวเป็นเหมือนในกระจกเลยแบบแรกเข้าใจว่าแบบนั้นอย่าทำแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้ว่าเขาเจ็บเขาปวดก็จะทำตัวได้ถูกอีกแบบนึงแต่อีกทฤษฎีนึงเขาร้อนมาก็เป็นไงเราต้องร้อนกว่าถมเข้าไปแล้วสุดท้ายเป็นไงลงไม้ลงมือไปจบที่โรงพักไม่จบชีวิตมันก็เท่านี้หลวงพ่อท่านบอกว่าตอนนี้หาคนคิดดีในโลกนี้ยากเหลือเกินเพราะกิเลสมันเร้ามันใช้โซเชียลมีเดียมันใช้สารพัดสารเพมาบีบคั้นให้คนไปทำอะไรก็ไม่รู้เห็นจำคิดรู้มันร้อนมากดังนั้นหลวงพ่อท่านเป็นห่วงเป็นใหญ่นะหลวงพ่อทัตตาชิโวท่านพูดขึ้นมาท่านบ่นว่าคนหาคนคิดดียากแล้วท่านก็ตั้งคำถามกับเด็กๆว่ารู้ไหมทำไมถึงจะต้องหลวงปู่ท่านอยากจะให้เอาวิชาธรรมกายไปให้ได้ทั่วโลกเหตุผลที่หลวงปู่ท่านอยากจะเอาวิชาธรรมกายไปให้ได้ทั่วโลกเนื่องจากคำสอนบทตรงนี้ของหลวงปู่เนี่ยนะเรามาลองดูกันแล้วกันนะว่าหลวงปู่ท่านสอนไว้ว่าอย่างไรหลวงปู่ท่านสอนไว้ว่าให้เราเองนั้นไม่ประมาทในความเห็นผิดทำความเห็นถูกให้บังเกิดมีไม่ประมาทในความทุจริตก็คือมโนทุจริตวจีทุจริตกายทุจริตเนี่ยนะก็คือทำไม่ดีทั้งกายวาจาใจทำความสุขให้บังเกิดมีการไม่ประมาทนั้นจบพระไตรปิฎกคือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็ปรมัตถปิฎกโดยสรุปในหน้านี้ก็คือหยุดนั่นเองคำว่าหยุดคือความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทคือหนทางแห่งความไม่ตายจะเข้าไปสู่พระนิพพานได้ต้องเริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทสิ่งที่เราเองจะต้องพิจารณาในแต่ละวันก็คือความเป็นไปของโลกและชีวิตนั่นแหละดังนั้นเรามาอยู่ตรงนี้มองงานของเราให้ดีงานอย่างแรกคืองานทั่วทำให้ลงตัวงานทั่วไปมีอะไรบ้างเอ่ยแปรงฟันกินข้าวที่บอกเมื่อกี้รวมถึงในการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยนี่เป็นงานทั่วไปใช้สติมีความไม่ประมาทในงานของเราพิจารณางานของเราด้วยเริ่มต้นตั้งแต่ใจที่มันหยุดได้ก่อนจากนั้นจากงานอย่างแรกคืองานทั่วไปมางานขั้นที่สองคืองานดัดนิสัยพิจารณานิสัยของเราก่อนว่านิสัยของเราเป็นยังไงคิดดีเป็นปกติหรือเปล่าพูดดีเป็นปกติหรือเปล่าทำดีเป็นปกติหรือไม่ก็คือไม่มีทุจริตอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนมานั่นแหละถ้าทำแบบนี้ได้งานดัดนิสัยของเราถือว่าใช้ได้ไม่ประมาทงานอย่างแรกใช้ได้งานอย่างที่สองดีงามมาถึงงานอย่างที่สามงานหยุดงานนิ่งเป็นไงเอ่ยดิ่งเข้ากลางโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องใช้ความพยายามมาเลยเพราะใจมันเป็นยังไงมันนิ่งมาตลอดทั้งวันแล้วนี่คือสิ่งที่

0: หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเลยย้ำว่าภารกิจกับจิตใจมันต้องไปพร้อมๆกันมีคนเคยมาถามหลวงพ่อทัตตะหลวงพ่อตอบปัญหาคนก็เลยชอบมาถามปัญหานู้นนั่นนี้กับท่านถามว่าหลวงพ่อครับฟังอนุบาลฝันในฝันวิทยาคุณครูไม่ใหญ่ท่านเอาเรื่องของฝรั่งมาเล่าเขานั่งแป๊บเดียวเข้าถึงทำง่ายเลยทำไมฝรั่งเป็นอย่างนั้นล่ะครับหลวงพ่อผมนั่งกับหลวงพ่อมา 10-20 ปีแล้วเนี่ยยังต้องท่องคาถามืดทื่อมืดมิดอยู่เลยทำไมฝรั่งเลยเป็นแบบนั้นมาถึงปุ๊บนั่งปั๊บเข้าไปถึงข้างในเลยหลวงพ่อท่านก็ยกเรื่องงานเมื่อกี้มาเล่าให้เขาฟังว่าคนไหนถ้าอยากจะเข้าถึงทำไวๆงานของตัวเองต้องรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีงานอย่างแรกงานทั่วๆไปเป็นเมื่อกี้แหละตามลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกจะกินข้าวจะทำงานจะฝึกตัวเองทุกเรื่องทำมาดีงานแรกลงตัวงานอย่างที่สองงานดัดนิสัยมีวินัยไปอย่างดีเลยอะไรเงี้ยนะฝรั่งเขาฝึกมาแบบนั้นสังคมมันบังคับให้เขาต้องเป็นแบบนั้นสองอย่างในสามทำมาดีแล้วพอถึงเวลามาอย่างที่สามไปไงหยุดนิ่งมันก็ไหลเข้าไปในกลางได้เลยแต่ที่ยกมาแบบนี้เศรษฐีแถวนี้ที่นั่งหลวงพี่ไม่ห่วงนะเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายมีบุญมากเกิดมาอยู่ในวัดนี้บางคนมาวัดนี้ครั้งแรกบอกเข้ามาในวัดพระธรรมกายเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบจริงๆสองอย่างนี้ใครเป็นคนวางรากฐานไว้เอ่ยคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวางมาตรฐานของวัดพระธรรมกายเอาไว้ให้คนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ไม่ว่างานไหนที่มันอยู่ในวัดนี้ลงตัวและพอมาอยู่ในวัดนี้เป็นปกติมาทำบุญเป็นประจำเนี่ยนะรับรองได้เลยว่างานอย่างแรกทั่วๆไปจะเข้าห้องน้ำมีผ้าสะอาดมีผ้าสว่างเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยเนี่ยนะงานอย่างที่สองงานดัดนิสัยเข้าถงเข้าแถวนั่งตรงนี้ยังเป็นแถวเลยเห็นไหมไม่ต้องบอกนั่งเรียงแถวกันโดยอัตโนมัติถึงเวลามานั่งหลับตาปุ๊บหลับปั๊บใช่ไหมไม่ใช่เนาะนั่งหลับตาปุ๊บสว่างโล่ปั๊บนี่คือสิ่งที่พวกเราโดนฝึกมาโดยไม่รู้ตัวจิตของคนที่ฝึกแบบนี้เป็นประจำมันมีพลังเป็นอย่างยิ่งเพราะสู้กับสิ่งที่สู้ได้ยากที่สุดในโลกเป็นประจำนั่นก็คือกิเลสในใจของตัวเราเองเราชนะมาได้เรื่อยๆเลยมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะดังนั้นเราถึงมีพิธีชิตังเมอยู่เรื่อยๆชนะในความชนะที่มันทำได้ยากเนี่ยสร้างวัดใหญ่ขนาดนี้ทำงานไหนก็สำเร็จได้โดยง่ายเพราะภารกิจกับจิตใจของเรามันไปด้วยกันมันเป็นยังไงมันนิ่งมันสงบมันซิงค์มันซ้อนมันสนิทอย่างที่คำที่เราเองเคยได้ยินกันไปแบบนั้นแหละดังนั้นเดินไปที่ไหนมันก็นิ่งมันก็สงบมันก็เย็นจิตใจก็แจ่มใสเบิกบานปลื้มกันในทุกๆขณะจิตใครปลื้มบ้างเปล่งคำสาธุการขึ้นมาให้ฟังหน่อยสิสาธุทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้ภารกิจกับจิตใจไปพร้อมๆกันและเดี๋ยวเราจะปลื้มทุกๆขณะจิตในทุกๆเส้นทางทุกๆก้าวย่างในหนทางแห่งการสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนเลยนะ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ด้วยความตั้งใจของพวกเราทุกๆคนที่ฝึกทำภารกิจควบคู่กับการรักษาใจขอให้ใจของเราที่ใสสะอาดสว่างเป็นปกตินั้นชักนำเอาสายสมบัติดั้งเดิมมาเชื่อมกับสายสมบัติปัจจุบันเป็นสมบัติจักรพรรดิมาให้พวกเราได้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจเกิดไปทุกภพทุกชาติให้เกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายได้สร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายอย่างใกล้ชิดและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ขอเจริญพรนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตทางโลกถ้าจะให้ประสบความสำเร็จก็ต้องมีโนว์ฮาวมีวิธีคิดและวิธีการต่างๆเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ซึ่งหลายคนก็ได้กำชัยชนะมาแล้วในสมรภูมิทางธุรกิจและการต่อสู้กับเรื่องราวมากมายในชีวิตประจำวันส่วนในทางธรรมก็เช่นเดียวกันนะคะการจะประสบความสำเร็จได้เข้าถึงธรรมะภายในตามที่เราปรารถนาไว้ก็ต้องมีหลักวิชาสำคัญที่ครูไม่ใหญ่เคยอธิบายไว้ก็คือ4สอสำเร็จจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะ
1: ต้องมีสติกับสบายสม่ำเสมอแล้วก็สังเกต4สอนี้ต้องจำให้ดีสติก็คือการดึงใจกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาทำอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงเรื่องราวที่เราชอบคือนึกแล้วมันไม่มึนไม่ซึมไม่ตึงระบบประสาทกล้ามเนื้อต้องไม่เกร็งไม่เครียดต้องผ่อนคลายสม่ำเสมอคือทำให้ได้ทุกวันทุกอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินหรือว่าถ้ามันมากไปก็เอาแค่สองเวลาคือหลับตากับลืมตาหรือหายใจเข้าหายใจออกก็ได้สังเกตคือเวลาเลิกนั่งสมาธิแล้วให้หมั่นสังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมถ้าไม่ถูกก็ปรับปรุงแก้ไขถ้าถูกก็ทำให้เจริญขึ้นคล่องขึ้นให้ชำนาญขึ้นสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันสว่างของเรานะลูกนะ
0: คุณผู้ชมคะนอกจากสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตแล้วคุณครูไม่ใหญ่ก็ยังเพิ่มให้อีกหนึ่งสอนั่นก็คือสมัครใจที่จะเข้าถึงธรรมถ้าเราทำตามหลักวิชาดังกล่าวนี้ได้ครบถ้วนหนทางแห่งความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งตามหลักวิชาดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เข้าถึงองค์พระภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายเปลือกตานิดหน่อยนะจ๊ะ

ระดับขนตาชนกันปลื้มตานิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับคือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเราเกิดหลับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์พระมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่พยามารจะกีดกันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวความทยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์เป็นความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้เนี่ยทำให้เพลิดเพลินแล้วในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นเวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนกันทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโพธิสัตว์ที่พระองค์ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้สั่งสมบารมี30ทัศจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วบารมีทั้งหมดนั่นแหละ

ึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุรุษพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและใจก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เหมือนกันหมดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้งหลายพระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อมารมาผจญท่านก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัจจยาธิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังยังมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมจะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่พระยานัมพยายามมากระทำเรื่องของมารไปท่านกระทำเรื่องของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกโซนก็ตกโซนกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายมันเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆคล้ายวันที่ท่านนั่งใต้ต้นว่าเมื่อตอนท่านอายุได้7ขวบก็เข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมาณใจของท่านก็นิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจที่จะหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเห็นธรรมเบื้องต้นไม่ช้าท่านก็เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายได้ใจที่หยุดนิ่งนั้นบริสุทธิ์ก็ทำให้กายเนี่ยถอดออกเป็นชั้นๆจากกายมนุษย์หยาบถอดเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ถอดเข้าไปถึงกายทิพย์จากกายทิพย์ก็ถอดเข้าไปถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมก็ถอดเข้าไปถึงกายอรูปพรหมจะกายรูปผมนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นลดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกลักษณะสวยงามมากในอริยบทสมาธิทั้งการนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันหยุดนิ่งต่อไปในกา

ร่างกายธรรมพระโสดาบันทุกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นถ้าก็ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนเขาก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีเนี่ยคือถอดออกจากกายธรรมพระสกิทาคามีเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันถ้าก็หยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์นาทัก20มอสูง20ฟาใสเกินความใสใดๆในโลกลดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างสวัยนิ่งอย่างเดียวธรรมธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มันได้ความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียรเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นชั้นๆความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นยันชันถึงกายธรรมอรหัตผลที่กิเลสครอบงำไม่ได้กิเลสอาสวะทั้งหลายใจท่านก็บริสุทธิ์สว่างสวยความมืดก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขจัดความมืดทำให้อากาศสว่างฉะนั้นท่านก็สว่างสวัยให้รู้ทุกคนได้ดำเนินจิตตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุด้วยการหยุดใจนิ่งเฉยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนี้โดยกำหนดบริกรรมมันในมิตรขึ้นมาในใจเคยนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมกรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกเบาๆนึกง่ายๆนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆทำใจใสๆใจเย็นๆประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอ

จากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารเราเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานี GPN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดในพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมโดยสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆนะครับจากศูนย์กลางวิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกและเสมือนทุกท่านประกอบพิธีกรรมไปณสถานที่จริงไปพร้อมๆกันครับโดยในช่วงเวลานี้มีคุณใส่ใจวลีและผมนฤพัฒน์พินโยธรรมกรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะขณะนี้นะคะเวลา10:32 แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะที่พวกเราทุกๆคนทั่วโลกเลยค่ะจะได้สั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันซึ่งตลอดพิธีกรรมนั้นให้เราทุกคนได้ทำตามหลักวิชาง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเรานะคะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกคนทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่ครับก็เวลาสายๆแบบนี้นะครับก็เป็นเวลาวันหยุดด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายๆครอบครัวนะครับที่มานะครับหลากหลายท่านก็เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายนะครับรวมถึงนะครับท่านใดที่รับชมอยู่ผ่านทางสถานี GBN นะครับก็สามารถที่จะรับชมรายการได้ตลอดนะครับ24 ชั่วโมงเลยรวมถึงนะครับในวันนี้นะครับอย่าลืมทำใจของเราให้ผ่องใสนะครับทั้งก่อนทำขณะทำรวมถึงทำไปด้วยนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะได้ไปประกอบพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์นะครับทางรายการของเรามี

0: เรื่องราวนะครับจากพระไตรปิฎกมาฝากอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของเนื้อนาบุญอันเลิศครับซึ่งเรื่องจะมีว่าในอดีตการพระเจ้าพหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่นครพาราณสีครับวันหนึ่งพระองค์ทรงดำริว่าจะออกไปฟังข่าวนอกเมืองดูว่าจะมีใครกล่าวโทษพระองค์บ้างไหมจึงทรงมอบราชสมบัติให้พวกอมาตย์และปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านธรรมดาครับเสด็จไปตามชนบทพร้อมด้วยปุโรหิตแต่เนื่องจากพระราชาทรงครองแผ่นดินโดยธรรมจึงไม่ทรงพบผู้ที่กล่าวโทษของพระองค์แม้แต่สักคนเลยครับมีแต่คนกล่าวชมเพียงอย่างเดียวครับ
1: ค่ะวันหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยเสด็จไปถึงชายแดนประทับนั่งที่ศาลาสำหรับคนที่เดินทางไกลขณะนั้นค่ะคุดุมพีคนหนึ่งมีสมบัติอยู่ถึง80โกฎค่ะก็ได้ไปที่ท่าน้ำกับพวกบริวารและเขาก็มองเห็นพระราชาซึ่งก็ได้มีผิวพรรณที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีความผ่องใสมากกว่าคนธรรมดามีความสุขุมสำรวมกิริยามารยาทเนี่ยมีความน่าเลื่อมใสจึงเข้าไปหาและสนทนาปราศรัยด้วยน้ำใจไมตรีเมื่อรู้ว่าเป็นพระราชาจึงกลับบ้านเลยค่ะไปจัดแจงโภชนะที่มีรสเลิศเพื่อที่จะนำมาถวายพระราชาขณะนั้นเองค่ะดาบสซึ่งอยู่ในหิมวันตประเทศนะคะได้อภิญญา5ก็ได้เข้ามาพักที่ศาลาหลังนั้นเหมือนกันด้วยนะคะเหมือนกับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็เสด็จมาทางอากาศนั่งที่ศาลานั้นอีกองค์หนึ่งอีกด้วยค่ะ
0: ครับ
1: กุดุมพีถวายน้ำชำระพระหัตถ์แด่พระราชาแล้วก็ได้น้อมนำอาหารรสเลิศเนี่ยได้เข้าไปถวายพระราชาทรงรับอาหารนั้นแล้วก็พระราชทานแก่พราหมณ์ปุโรหิตพราหมณ์ปุโรหิตรับแล้วก็ได้ถวายแด่พระดาบสอีกทอดหนึ่งฝ่ายพระดาบสก็ได้ถวายแด่พระปัจเจกกับพุทธเจ้ากุดุมพีเห็นพระทหารของตนนะคะถูกส่งต่อกันไปเป็นทอดๆเช่นนี้เนี่ยก็เกิดความสงสัยขึ้นมาในใจเลยค่ะ
0: ครับจึงเข้าไปทูลถามพระราชานะครับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นสุขุมารชาติเคยประทับในพระตำหนักอันประเสริฐทรงบรรทมเหนือพระยี่ผู้อันใหญ่โตเสด็จจากพระราชวังมาต่างถิ่นที่ปราศจากความเจริญจึงได้ทูลถวายข้าวสุกอย่างดีมีกับเลิศรสเช่นนี้พระองค์รับพระทหารนั้นแล้วไม่เสวยเองแต่พระราชทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตทำไมพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสตอบนะครับว่าพราหมณ์เป็นอาจารย์ของฉันเป็นผู้คอยตักเตือนฉันอยู่เป็นประจำฉันจึงให้โภชนะแก่อาจารย์กุดุมพีได้ถามพราหมณ์ปุโรหิตว่าพระราชาทรงพระราชทานอาหารรสเลิศอย่างนี้ทำไมท่านนำไปถวายดาบสปุโรหิตตอบว่าข้าพเจ้ายังกำหนัดอยู่ยังเป็นผู้ครองเรือนต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาข้าพเจ้าควรถวายโภชนะแด่ดาบสผู้เรืองตบะเป็นวุฒิบุคคลครับอบรมตนดีแล้วกุดุมพีถามท่านฤาษีนะครับว่าบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านฤาษีผู้สู้ผอมสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นท่านอยู่ในป่าผู้เดียวไม่ห่วงใยชีวิตภิกษุที่ท่านถวายโภชนะนั้นดีกว่าท่านอย่างไรทำไมถึงไม่ฉันพระทหารนี้เสียเองเล่า
1: พระดาบสก็ตอบว่าอัตมภาพเนี่ยยังขุดเผือกขุดมันมาบริโภคความยึดถือของอัตมานั้นยังมีอยู่อัตมายังหุงต้มก็ควรถวายโภชนะแด่ท่านผู้ไม่หุงต้มยังมีความกังวลอัตมาก็ควรถวายโภชนะแด่ผู้ไม่มีความกังวลใจอีกทั้งยังมีความถือมั่นก็ควรถวายโภชนะแด่ท่านผู้ไม่มีความถือมั่นแล้วกุดุมพีจึงถามพระปัจเจกกับพุทธเจ้าต่อไปอีกว่ากระผมขอถามท่านภิกษุผู้มีสำรวมดีแล้วในศีลพระดาบสถวายพัตทหารอันเลิศแด่ท่านท่านรับพัตทหารไปแล้วนั่งนิ่งฉันอยู่องค์เดียวไม่เชื้อเชิญใครเลยผมขอเรียนถามพระคุณเจ้าอะไรเป็นธรรมอันประเสริฐในตัวท่านพระปัจเจกกับพุทธเจ้าตอบว่าดาบสรู้ว่าเราเนี่ยไม่มีความกังวลเป็นผู้ห่างไกลจากบาปทั้งหลายจึงได้ถวายพัตทหารอันเลิศที่มีรสเลิศนี้แก่เราบุคคลเหล่านี้ยังมีความห่วงใยยังมีความยึดถือจึงให้ทานแก่เราผู้ไม่มีความยึดถือในสังขารทั้งปวงค่ะ
0: ซึ่งกุดุมพีนะครับฟังคำของท่านแล้วรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งอุทานว่าวันนี้พระราชาผู้ประเสริฐเสด็จมาณที่นี่เพื่อประโยชน์แก่ข้าพระพุทธเจ้าหนอ ข้าพระพุทธเจ้าเพิ่งรู้ชัดวันนี้เองว่า

0: ทานที่ให้ในท่านผู้ใดจักมีผลมากและด้วยอานิสงส์การทำทานในครั้งนั้นทำให้กุฎุมพีเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ครับบันเทิงในบุญตลอดเวลาไม่เคยตกไปในอบายภูมิครั้นมาในชาตินี้จึงได้เป็นอุบาสกผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยการถวายทานถูกทักขิณายบุคคลเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่บุญที่เกิดขึ้นจะกลั่นกายวาจาใจของเราให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสอันจะเป็นต้นเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าการถวายทานถูกทักขิณายบุคคลเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะเหมือนดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าทานอันบุคคลให้แล้วในบุญญเขตใดเป็นทานที่มีผลมากบุคคลพึงเลือกให้ทานในบุญญเขตนั้นพระสุคตเจ้าพระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญการเลือกให้การที่บุคคลให้แล้วในทักขิณายบุคคลทั้งหลายนี้มีอยู่ในโลกมีผลมากเหมือนพืชที่บุคคลหวานแล้วในนาดีค่ะ
0: ครับซึ่งขณะนี้นะครับเป็นเวลา 10:39 นตามเวลาในประเทศไทยนะครับอีกสักครู่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันประกอบพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมในช่วงนี้นะครับก็ให้ทุกท่านกันกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นขอเรียนเชิญประกอบพิธีกรรมไปพร้อมกันได้เลยครับ
1: เชิญค่ะ

พระอาจารย์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบรับประทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิ

0: เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อะอินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจจาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: หิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสี

から、เรียนท่านฐานะบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพพรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน

พร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมในวันนี้คือกรมิตรมณีฉายภัทรนาวิกและกรมิตรธีราพรพิจิตรนรการหันธรรมยังพุทธ

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่

0: เรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: นะมัยยังปินทปาตาทาตุปฏิกูลปัจเจเวก

ปุญชะโกวาจาปุคัลวันธาตุมัตตโกนิชิโวสุญโยสัพโพปนายังบินดาปาโตอาชิคุชนิโยหิมังปูติกายังปัตตวาอติวิยาชิคุชนิโยชายะติ

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวะขยาวะหัง
1: อาสวะขยาวะหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ

0: เป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมผ่านทางสถานี GBN by DMC ขอให้ทุกท่านปลื้มปิติและน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านกำลังถวายด้วยมือของตนเองครับโดยในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยมีเมนูภัตตาหารดังต่อไปนี้ครับเมนูต้มจืดไข่น้ำเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวหมูเส้นแดดเดียวทอดผัดฉ่าปลากระพงทอดเป็ดพะโล้ครับ
1: ก็เรียนเชิญสาธุชนนะคะถ้าหากมีภัตตาหารมาถวายนะคะยินดีค่ะแล้วก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เจ้าหน้าที่หอฉันค่ะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะหรือจะร่วมบุญออนไลน์ได้เลยนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะหรือว่าระบบอัตโนมัตินะคะก็สะดวกอีกหนึ่งช่องทางค่ะเว็บไซต์ donate.dkcement.org นะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยค่ะเมื่อสั่งสมบุญเสร็จแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีแล้วก็เพิ่มความสะดวกอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญทางออนไลน์นะคะคือทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพิมพ์แชทรายละเอียดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยหากมีข้อสงสัยหรือติดตามข่าวสารข้อมูลรายละเอียดนะคะของรายการต่างๆของสถานี GBN by DMC และวัดพระธรรมกายได้ด้วยค่ะ
0: ครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่สาธุชนได้เตรียมพระทหารหวานข้าวนะครับมาถวายแด่พระภิกษุสามเณรนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแล้วในขณะที่นะครับกำลังถ่ายทอดสดอยู่นั้นนะครับ
1: ก็
0: จะได้ไป
1: คุณผู้ชมนะคะได้ส่งข้อความมาได้ตลอดทั้งรายการนะคะซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ใกล้ที่จะถึงวันเข้าพรรษาเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมสนุกบุญบันเทิงกับทางรายการค่ะซึ่งจะมีของรางวัลสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะเช่นตัวอย่างนะคะเข้าพรรษานี้นะคะปวารณาทำความดีอะไรกันบ้างหรือว่าไปสั่งสมบุญอะไรกันมาบ้างอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เกิดกระแสของการทำความดีค่ะและให้เราได้ติดแฮชแท็กเข้ามานะคะจะได้นำรายชื่อของท่านเนี่ยนะคะแรนดอมแล้วก็ได้รับของที่ระลึกนะคะ
0: ใช่แล้วคร
1: ับแฮชแท็กในครั้งนี้นะคะเวลาส่งข้อความมาแล้วค่ะแฮชแท็กเข้าพรรษาหรือแฮชแท็กเข้าถึงธรรมหรือแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานทั้งหมดก็ได้หรือเลือกแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะ
0: ครับต้องบอกว่าทางทีมงานจะได้คัดนะครับรายชื่อนะครับของผู้โชคดีนะครับมารับเขาเรียกว่าบัตรที่ระลึกนะครับที่จะได้ไปรับผ้าไตรในการที่เราจะได้ไปสั่งสมบารมีกันต่อไปนะครับส่วนท่านใดนะครับที่จะส่งข้อความเข้ามานะครับสามารถส่งมาได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับแต่หลักๆจะมี2ช่องทางนะครับผ่านทาง YouTube นะครับ GBN US Live หรือว่าผ่านทาง Facebook Fanpage GBN by DMC นะครับที่ทางทีมงานจะนำรายชื่อผู้โชคดีนะครับมาแรนดอมเพื่อรับของรางวัล นะครับแล้วก็ท่านใดที่ได้รับของรางวัล นะครับสามารถติดต่อได้ที่คุณทิพวรรณหรือว่าคุณอีฟนะครับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0637929563นั่นเองครับ
1: ค่ะมาทีนี้เรามาดูข้อความที่คุณผู้ชม

0: ส่งกันเข้ามาทาง GBN US Live กันบ้างนะคะ
1: ค
0: ทาง YouTube นะคะส่งเข้ามาหลายท่านเลยค่ะสวัสดีนะคะคุณสินทรัพย์โกมลวานิชด้วยนะคะทักทายแล้วก็คุณวันดีค่ะส่งมาบอกว่าสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนิพพานะปัจจโยโหตุนะคะ
1: ค
0: แล้วก็สวัสดีคุณศรีเวียงตรีแก้วบอกว่ากราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะ
1: ครับสวัสดีไปยังคุณสำราญนะครับบุญนั้นไม่มีขายถ้าอยากได้บุญก็ต้องทำเองสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนำกราบถวายพระทหารและสาธุชนทุกท่านด้วยค่ะแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กเข้าภาษาแล้วก็แฮชแท็กเข้าถึงธรรมครับ
0: สาธุ
1: แล้วก็สวัสดีนะครับไปยังทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับมีคุณซัมซุงด้วยนะครับสวัสดีนะครับน้อมอนุโมทนาบุญค่ะนะครับแล้วก็คุณคำแก้วนะครับน้อมกราบพระคุณเจ้าพร้อมสามเณรทุกรูปค่ะแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานแล้วก็แฮชแท็กสาธุสาธุ
0: สาธุค่ะสวัสดีคุณสมจิตอินทรประเสริฐนะคะส่งมาบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญสาธุสาธุต่อด้วยคุณธัญรัตน์นัทบุตดา3598นะคะส่งมาอนุโมทนาบุญด้วยพิธีถวายพัฒหารยารักษาโรคระเบียบดอกไม้ผ้าไตรจีวรปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายออนไลน์ทั่วโลกสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็สวัสดีคุณสำราญกล้าเอี่ยมก็สาธุอนุโมทนาบุญกับพิธีกรทั้งสองท่านด้วยค่ะ
1: สาธุค่ะต้องบอกว่าสามารถส่งข้อความมาได้ตลอดเลยนะครับนอกจากที่เราจะสร้างบรรยากาศดีๆร่วมกันแล้วนะครับอย่าลืมฝากติดแฮชแท็กมาด้วยนะครับทั้ง4แฮชแท็กเลยจะติดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเราจะเป็นทั้งเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมพิธีถวายพระทหารหรือว่าแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานก็สามารถที่จะติดแฮชแท็กกันได้เพราะว่าทางทีมงานจะได้รวบรวมรายชื่อด้วยนะครับที่เราจะได้จับรางวัลกัน
0: ถ้าไม่ติดแฮชแท็กรายชื่อจะไม่ถูกรวบรวมมาแล้วดอมแต่ถ้าติดแฮชแท็กได้ร่วมสนุกกันบุญบันเทิงนะคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทักทายนะครับไปยังคุณสุวิมล2613นะครับสาธุสาธุกราบอนุโมทนาบุญด้วยกับพระอาจารย์ทุกรูปเจ้าภาพและสาธุชนทุกๆท่านด้วยค่ะสาธุนะครับแล้วก็คุณเพ็ญศรีนะครับกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุค่ะคุณฟ้าใหม่ V2 ครับโลกโกรธหลงแก้ด้วยทานศีลภาวนาครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณชายวิริยานุสัตด้วยนะคะก็สาธุสาธุเข้ามานะคะแล้วก็คุณทันคุณตาโจเวลนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุสาธุนิพพานปัจจโยโหตุด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้โหต้องบอกว่าเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับน
0: ะ
1: ครับนิพพานปัจจโยโหตุนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจจะอ่านเพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อยนะครับ คุณบุญเติมนะครับอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านและพระอาจารย์สิทธิชัยรัตนชัยโยด้วยนะครับโอ้โหนะครับพระอาจารย์แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะครับจากคุณฟอโรเดอร์ซันครับวันนี้คุณใส่ใจวลีแต่งหน้าปรุงจัดเลยนะครับ
0: ปรุงจัดใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตปรุงจืดวันนี้ปรุงจัด
1: ใช่ครับปรุงจืดนี้ก็บางทีดูไม่ออกนะฮะนี่อาจจะไม่ได้แต่งหน้ามาเลยก็ได้นะครับเนี่ยอาจจะปรุงจืดแบบนี้ตื่นมาเป็นแบบนี้เลย
0: ต้องอินเทรนกันด้วยนะคะไม่งั้นไม่เข้าใจกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็สนุกสนานบุญบันเทิงกันนะคะก็อย่าลืมนะคะสามารถส่งข้อความมาได้ตลอดทั้งรายการของการถ่ายทอดสดนะคะเป็นการร่วมสนุกแล้วก็ใครที่ได้มาอ่านข้อความของเรานะคะถ้าเป็นทำอ่านแล้วใจใสใจสบายใจโล่งใจโปร่งอย่างเงี้ยเราก็มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยนะคะ
1: ครับแล้วตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปสมัยบุญกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับขณะที่คณะสงฆ์ชั้นพระทหารอยู่นั้นเราจะได้ไปรับชมนะครับธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบุญบารมีของพวกเราต่อไปไปติดตามรับชมครับ
0: เชิญค่ะ

ที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยล้วนต้องการกัลยาณมิตรคอยชี้แนะในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตที่สมบูรณ์และเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่คอยชี้ทางสว่างให้แก่ชาวโลกโลกจะมืดมิด

หรือสว่างสวายเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการที่จะทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับทั้งตนเองและแก่ชาวโลกโดยเฉพาะในด้านจิตใจเราต้องหมั่นทำสมาธิเจริญภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์โลกเราจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ได้อยู่ที่สภาพดินอากาศฟ้าหรืออยู่ที่สภาพแวดล้อมแต่อย่างใดที่แท้โลกจะมืดหรือจะสว่างขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตรเท่านั้นเพราะเป็นความสว่างด้วยแสงแห่งธรรมกัลยาณมิตรคือผู้นำในการทำความดีทุกรูปแบบคือผู้ที่นำแสงแห่งพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปส่องสว่างในใจของชาวโลกใจของสรรพสัตว์ที่ยังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานก็จะได้รับอิสรภาพได้รับการปลดปล่อยให้เป็นใจที่เปี่ยมสุขและบริสุทธิ์ดังเดิมมหาเศรษฐีทุกคนในโลกนี้ถึงแม้เขาจะมีครบทุกอย่างบริบูรณ์แต่เศรษฐีเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าเขาขาดอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตสิ่งนั้นก็คือวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ในเส้นทางของพระอริยเจ้าซึ่งก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนั่นเองเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับเศรษฐีหนุ่มท่านหนึ่งจนท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเศรษฐีท่านนี้เนี่ยเคยบำเพ็ญกุศลในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาหลายพระองค์อย่างเช่นในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธะท่านได้เป็นนาคราชผู้มีอานุภาพมากได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปยังภพของตนแล้วก็ได้ถวายมหาทานในนาคพิภพได้ถวายตรายจีวรที่มีค่ามากแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและเครื่องสมณบริขารอันประณีตแด่พระภิกษุทุกรูปด้วยบุญกรรมนั้นท่านได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและในมนุษยโลกในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะท่านได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีได้นำรัตนะ7ประการไปบูชารอบต้นมหาโพธิ์ต่อมาในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ทำให้ท่านได้ท่องเที่ยวไปในเฉพาะสุคติภูมิเท่านั้นเมื่อมาในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ได้มาบังเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสีมีมารดาชื่อว่าสุชาดาท่านมีชื่อว่ายัสสะและความที่ท่านสุคุมารชาติละเอียดอ่อนจึงมีสมบัติทุกอย่างสมบูรณ์หมดมีปราสาท3หลังตามฤดูทั้ง3คือฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนเมื่อถึงฤดูใดท่านก็จะเข้าเสวยสุขในปราสาทหลังนั้นๆโดยมีนักดนตรีที่เป็นสตรีล้วนคอยบำเรอและท่านไม่เคยลงมายังพื้นปราสาทชั้น

ตั้งเลยตลอดฤดูหนาวและฤดูฝนด้วยความที่ฝ่ามือและเท้าของท่านละเอียดอ่อนบิดามารดาก็จะปูลาดที่พื้นด้วยปุยนุ่นและพรมอันอ่อนนุ่มต่อมาวันหนึ่งเมื่อท่านถูกบ่มเรอขับกล่อมด้วยเบญจกามคุณแล้วพลอยหลับไปทำให้ตื่นขึ้นมาเห็นเหล่าบริวารที่กำลังนอนหลับไหลเกลื่อนกลาดไม่ได้สติแสดงอาการวิกลวิกามไปต่างๆนานาเป็นประดุจซากศพที่ทิ้งในป่าช้าไม่เป็นที่ยินดีเหมือนแต่ก่อนทำให้ท่านสังเวชใจถึงกับเปล่งอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองคำเดินออกจากปราสาทไปท่านได้เดินมุ่งไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเดินไปก็อุทานไปว่าผู้เจริญทั้งหลายที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอขณะนั้นก็เป็นเวลาเช้ามืดซึ่งเป็นช่วงที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่ทำไมพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นยศกุลบุตรแต่ไกลครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วก็เป็นนั่งบนบัญญัติตาอาจแล้วตรัสว่ายัสสะที่นี่แลไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมานั่งเถิดเราจะแสดงธรรมให้เธอฟังเมื่อได้ยินพระสุรเสียงอย่างนั้นยัสสะกุลบุตรก็ปีติยินดีได้ถอดรองเท้าเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งในที่สมควรจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงอนุบุพิกถาและอริยสัจสี่ทำให้ยัสสะกุลบุตรมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันณที่นั่งนั่นเองพอรุ่งเช้านางสุชาดาได้ไปดูบุตรชายที่ปราสาทเมื่อมองไม่เห็นก็ไปบอกท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีจึงส่งบริวารให้ค้นหาทั้งสี่ทิศส่วนตัวของท่านเองก็เข้าไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันท่านก็ได้พบรองเท้าทองคำของบุตรชายที่ถอดไว้ครั้นเห็นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ได้เห็นยศกุลบุตรมาทางนี้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านคฤหบดีเชิญนั่งก่อนว่าท่านนั่งแล้วก็จะพึงได้เห็นยศกุลบุตรในที่นี้ซึ่งขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ใช้ฤทธิ์ทำให้เศรษฐีมองไม่เห็นบุตรชายของตนซึ่งกำลังนั่งอยู่ในที่นั้นเศรษฐีเองก็คิดว่าเมื่อเรานั่งในที่นี้ก็จะได้เห็นบุตรจึงร่าเริงยินดีได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงอนุบุพิกถาแก่เศรษฐีทำให้ท่านเศรษฐีเป็นผู้มีความเชื่อในคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นท่านได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์น่ะเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปให้ส่องสว่างในที่มืดรูปทั้งหลายย่อมปรากฏแก่คนในตาดีฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ฉันนั้นเช่นกันทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้า

ทำให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงระงับอิทธาภิสังขารทำท่านเศรษฐีได้มองเห็นบุตรของตนแล้วได้กล่าวกับยสสะกุลบุตรว่าพ่อยสสะมารดาของเจ้าน่ะกำลังประสบความเศร้าโศกปริเทวนาการเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดยสสะกุลบุตรได้แลดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านเศรษฐีคฤหบดีว่าท่านคฤหบดีท่านสำคัญยสสะกุลบุตรอย่างไรธรรมที่ยสสะกุลบุตรได้รู้แล้วเห็นแล้วด้วยเสขญาณด้วยเสขทัศนะเมื่อยสสะกุลบุตรได้พิจารณาถึงภูมิธรรมตามที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเขาเป็นผู้สมควรเพื่อจะเวียนมาเพื่อความเป็นผู้ครองเรือนเพื่อบริโภคกามคุณเหมือนคนครองเรือนทั่วๆไปอย่างนั้นหรือท่านเศรษฐีกราบทูลว่ามิใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของบุตรของข้าพระองค์แล้วหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยสสะกุลบุตรได้ดีแล้วหนอจิตของยสสะหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงอนุเคราะห์ยสสะตามแต่สมควรเถิดแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้ท่านยสสะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นภิกษุอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของชาวโลกและก็เป็นยอดกัลยาณมิตรที่ไม่มีกัลยาณมิตรใดในโลกนี้เสมอเหมือนท่านได้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกผู้ขัดข้องดังในเรื่องราวของพระยสสะเถระที่ชีวิตพบกับความวุ่นวายความขัดข้องหมองใจพระองค์ได้ทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรโปรดพระยสสะและบิดาให้มีดวงตาเห็นธรรมเราก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะต้องทำให้ได้เหมือนอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำมาแล้วช่วยกันขยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกเราต้องมีหัวใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์นำอวิชชาธรรมกายไปสู่ใจของชาวโลกให้ได้แล้วชาวโลกก็จะสมปรารถนามีดวงตาเห็นธรรมกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ัวลูกนั้นสังคมก็ยกย่องให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นครูผู้ใฝ่ธรรมทุกช่วงปิดเทอมจะไปบวชเนกขมะหรือชีพรามนุ่งขาวห่มขาวมุ่งสู่เส้นทางสีขาวทั่วไทยวัดต่างๆที่เขาว่าดีไปมาหมดเลยครั้งหนึ่งลูกทุดงไปลำปางกับพระอาจารย์ถ้ามีจิตศรัทธาจะทำกรดถวายพระทั้งวัดพระอาจารย์ท่านมีจิตศรัทธานะจ๊ะโดยใช้ไม้ที่ดีสุดคือก้านลานรู้จักต้นลานใช่ไหมจ๊ะซึ่งมีอยู่ที่โคราชท่านยังใช้ลูกให้เดินทางจากลำปางไปซื้อที่นั่นไปซื้อที่โคราชลูกก็ตกใจมากถามว่าท่านจะเลยให้ลูกไปได้อย่างไรลูกเป็นผู้หญิงนะท่านถามว่าแล้วจะไปไหมล่ะลูกก็ตอบว่าถ้าท่านกล้าใช้ลูกก็กล้าไปแล้วลูกก็มุ่งหน้าลุยเดียวไปตามทุ่งนาถามทางชาวบ้านไปเรื่อยๆโอ้ลำบากมากๆแถมระหว่างทางนี่ยังท้องเสียอีกทรมานสุดๆโอ้โหหวาดเสียวเนอะต้องขอกับห้องน้ำตามโรงเรียนข้างทางลูกไม่เคยลืมเลือนภาพนี้เลยแต่จากเรื่องลำบากไม่เคยลืมแล้วเรื่องลึกลับไม่ลืมเลือนก็เกิดขึ้นในช่วงบวชชีพรามนี้เช่นกันลูกมักจะเจอกับมนุษย์ในอดีตที่ปัจจุบันเรามักจะเรียกว่าอดีตมนุษย์เอาละสิ ครั้งหนึ่งลูกหาประสบการณ์เพื่อศึกษาเรื่องราวของอดีตมนุษย์ว่ามีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรด้วยการไปนอนในป่าช้ามากไหม นอนในป่าช้าพร้อมกับกลุ่มลูกศิษย์ขณะนอนอยู่รู้สึกว่ามีคนร่างใหญ่ชะงอกหน้าเข้ามามองในมุ้งแต่ก็แปลกลูกกลับไม่กลัวเลยรุ่งขึ้นเล่าให้ลูกเล่าให้พระอาจารย์ฟังท่านก็บอกว่าเขาเป็นลุงที่ตายไปแล้วของศิษย์คนหนึ่งที่ลูกสอนอยู่ลุงของศิษย์อีกครั้งหนึ่งลูกไปเยือนวัดหินหมากเป้งหนองคายเช้าตรู่วันใหม่สายตาลูกมองชมวิวไปตามลำน้ำโขงพลันก็ถูกสะกดไว้ที่โขดหินใหญ่กลางแม่น้ำภาพแม่ชีพุทธในชุดขาว นั่งสมาธิสงบสำรวมอยู่บนโขดหินนั้นกลางลำน้ำโขง เห็นอยู่นานสองวันติดกันแม่ไม่ใช่ภาพปริศนาแต่ใจลูกบังเกิดปริศนาว่าท่านเป็นใครเช้าวันที่สามลูกจึงไปสำรวจดูเห็นแต่ผืนน้ำเวิงว่างไม่เห็นร่องรอยของแผ่นดินให้ใช้เหยียบย่ำจ้ำเดินไปยังโขดหินนั้นได้เลยก็ได้สอบถามหัวหน้าแม่ชีพุทธจึงทราบว่าแม่ชีพุทธนี้ตายไปนานแล้วแต่จิตผูกพันยังอยู่ที่นี่เรื่องลึกลับเรื่องต่อมาเกิดขึ้นตอนไปอบรมที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาลูก

ไปนอนกับเพื่อนครูที่ดูแลหอพักซึ่งเป็นตึกเก่าสมัยรัชกาลที่5ใกล้ๆตึกนี้มีศาลของพระนางสุนันทาเทวีตั้งอยู่ตอนนั้นยังไม่หลับพลันเห็นภาพดังในนิยายเวทมนต์เตียงของครูที่นอนด้วยนั้นลอยได้ลูกเปิดมุ้งครอบออกมาถามว่าพี่เตียงพี่ลอยหรือเปล่านะยังสงสัยขณะเดียวกันเพื่อนก็เปิดมุ้งออกมาถามลูกเหมือนกันว่าแล้วเตียงเธอล่ะลอยหรือเปล่าต่างก็ถามกันซึ่งกันและกันปรากฏว่าเตียงเราลอยทั้งคู่เลยลูกมาทราบภายหลังว่ามักจะมีคนเห็นผู้หญิงแต่งตัวชุดไทยเนี่ยเดินเล่นแถวนี้เสมอลูกปฏิบัติธรรมทั่วไทยมาหลายปีจนมาอ่านพบในหนังสือโลกทิพย์ถึงเรื่องราวของแม่ชีถนอมอาสวัยศิษย์หลวงปู่วัดปากน้ำท่านหนึ่งจึงดันเดินไปพบท่านที่วัดแห่งหนึ่งในอ่างทองท่านอายุมากแล้วถึง80ปีทุกเช้าท่านจะนำบูชาข้าวพระแล้วก็สอนว่าศักดิ์สิทธิ์นะบูชาข้าวพระน่ะแม่ทองสุกกับแม่จันเขาเป็นผู้ทำกันเป็นประจำคุณยายอาจารย์ของเราทั้งสองท่านจนวันจะกลับบ้านลูกก็นึกถึงประวัติพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำตอนที่สอนนมัสการให้แขกอินเดียเห็นในวันเดียวลูกก็เลยขอให้คุณยายแม่ชีถนอมท่านสอนแบบนั้นบ้างคุณยายตอบว่าได้สิเอางี้ก็แล้วกันถ้ายายยังไม่บอกให้เลิกนั่งแล้วก็ห้ามลืมตาหรือขยับตัวนะมันมีกฎเกณฑ์อยู่คุณยายให้ลูกนั่งสมาธิประจันหน้ากับท่านเลยหันหน้าก็หากันลูกก็สู้สู้เป็นไม่สู้ตายภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนานเท่าใดจำไม่ได้รู้แต่ว่านานมากเป็นชั่วโมงไอ้ปวดเมื่อยก็ยังพอทนแต่กลับเกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวเหงื่อไหลเป็นทางเวียนศีรษะเหมือนถ่ายท้องและอาเจียนแต่ด้วยความอยากได้แม้สุดทนก็ขอทนได้ถึงที่สุดนั่งต่อไปเรื่อยๆในสุดก็หงายหลังล้มตึงไปเลยแม่ชีถนอมก็บอกว่าแพ้ไอ้ดำแล้วปีพุทธศักราช2526พี่สาวเพื่อนแนะนำให้รู้จักวัดพระธรรมกายจากนั้นลูกก็มาวัดทุกอาทิตย์ลูกนำมาอยู่ทุดงเป็นประจำประทับใจพี่เลี้ยงรุ่นก่อนๆโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมบนดอยสุเทพปุยที่หลวงพ่อเป็นผู้นำนั่งสมาธิและถามประสบการณ์เองเกือบทุกวันก่อนกลับหลวงพ่อจะไปส่งขึ้นรถทัวร์ภาพเหล่านั้นช่างเป็นภาพประทับจิตไม่รู้ลืมจากนั้นลูกก็ทวีบทบาทจากครูผู้ใฝ่ธรรมเป็นครูผู้ขยายธรรมจากมุ่งสู่เส้นทางสีขาวเป็นมุ่งเชื่อมต่อเครือข่ายสีขาวสู่ใจคนครั้งหนึ่งสมัยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีประชนมายุครบ60พรรษาหลวงพ่อก็ให้บุญจัดธุดงค์ทุกจังหวัดทำกันมาแล้วนะบุญอยู่ตรงหน้าลูกจะรอช้าอยู่ใหญ่จัดธุดงค์ไปหลายอำเภอมีผู้มาธุดงค์เกือบ400คนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิดงานทุกอำเภอที่ลูกจัดหลังจากนั้นไอเดียก็แตกเป็นสายลูกก็คิดชักนำกลุ่มวัยรุ่นเข้าวัดบวชธรรมทายาทจึงขอโอนการสอนจากปฐมไปสอนกรมอาชีวะคำสั่งออกมาให้ไปอยู่จังหวัดเลยซึ่งขณะนั้นยังไร้เปลวไทยไร้เปลวเทียนให้แสงไร้ผู้นำบุญให้ทางแก่ผู้หลงทางลูกชายโอกาสนี้สร้างผู้นำบุญใหม่

แล้วก็พานักศึกษาไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ของวัดที่ภูเรือขณะอยู่จังหวัดเลยบุญก็ยิ่งติดตามคุ้มครองลูกเสมอครั้งหนึ่งเห็นพวกครูทั้งหลายกำลังเล่นไพ่กันที่โรงครัวลูกไม่ชอบที่เห็นครูเล่นไพ่จึงเดินหนีไปยังสวนที่ใกล้พบบ่อน้ำก็นึกอยากจะเล่นน้ำก็คิดว่าคงตื่นแต่พอกระโจนลงไปน้ำในบ่อนั้นกลับลึกมากเกินคาดลูกเองก็ว่ายน้ำไม่เก่งก็เลยใช้ดำแทนดำดิ่งลงไปก้นสระทันทีไม่มีอะไรให้จับยึดได้เลยลูกก็กำพระมหาสิริราชธาตุที่ห้อยคอไว้แน่นเลยใจคิดว่าลูกยังไม่อยากตายร้องกระโบกมือร้องให้คนช่วยก่อนจะขาดใจทันใดนั้นลูกก็รู้สึกว่าอะไรบางอย่างดันตัวลูกขึ้นมาเออสงสัยนางนาคมาด้วยกันแล้วลูกก็คว้าชายตริ่งไว้ได้แล้วลมหายใจฮึกสุดท้ายก็แผ่วเบาพร้อมกับแรงฮึดสู้ของลูกพอพ่นลมสุดท้ายออกมาด้วยอาการคอพับคออ่อนแล้วก็สลบไปหลายชั่วโมงจึงรอดตายมาได้ราวปาฏิหาริย์เมื่อผู้นำบุญเกิดขึ้นที่เลยจังหวัดเลยไม่ผ่านเลยไปแล้วลูกก็ขอย้ายไปสร้างต่อที่จันทบุรีสร้างผู้นำบุญต่อดีมากเลยย้ายไปครั้งนี้สาหัสนักเมื่อสิ่งดีๆของวัดถูกบดบังด้วยเมฆหมอกแห่งความไม่เข้าใจมีผู้นำข่าวโจมตีวัดติดทั่ววิทยาลัยนักศึกษาจะดึงออกลูกก็บอกว่าไม่ต้องความจริงก็คือความจริงเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ขณะนั้นลูกเตรียมนำนักศึกษามาร่วมงานฉลองมหาธรรมกายเจดีย์แต่ผอ.ไม่เซ็นใบขออนุญาตผู้ปกครองให้ลูกก็เซ็นเองแทนผอ.ผอ.สั่งห้องเอกสารการพิมพ์ไม่ให้พิมพ์ให้ลูกก็ไปจ้างพิมพ์ข้างนอกอย่างนี้ก็เรียกว่าดื้อดีดื้อดีดื้อชวนคนทำความดีพอ.ขึ้นพูดหน้าเสาธงต่อหน้านักเรียนว่าไม่อนุญาตให้นักศึกษาทุกคนไปวัดพระธรรมกายลูกก็ลุกขึ้นชี้แจงกับนักศึกษาทันทีว่าเราจะไม่ไปในนามของวิทยาลัยแต่จะไปในนามของชาวบ้านด้วยจิตสำนึกของการสร้างบารมีลูกนำนักศึกษามาได้ถึง6คันรถบัสโอ้ยสาแต่ลูกก็กลายเป็นแกะขาดถูกครูท่านอื่นถากถางต่างๆนานาด้วยแต่คำที่เชื่อเฉือนสะเทือนใจแต่ละก้าวย่างในการสร้างบารมีของลูกนั้นต้องอดทนอดกลั้นแต่การถูกเหยียดหยามหยันตอกย้ำทุกวี่ทุกวันเห็นใจจะซีฮาร์ดเลยเนี่ยซึ่งทุกครั้งที่มีงานบุญใหญ่กว่าลูกและนักศึกษาจะกลับถึงวิทยาลัยก็5:00แทนที่จะได้พักผ่อนกลับมาต้องมาเจอผู้ปกครองที่มารอต่อว่าว่าลูกเข้าไปใช้เป็นคนโบกรถลูกก็ต้องยิ้มแย้มอดทนอธิบายทุกคนเข้าใจลูกคิดว่าการฝ่าฟันอุปสรรคแต่ละครั้งก็เปรียบเสมือนการวางอิฐงานแต่ละก้อนลงบนรากฐานแห่งชีวิตของการสร้างบารมีของเราอุตส่าห์ในส่วนของครอบครัวลูกก็ติดดาวธรรมหวังให้พ่อกับพี่สาวได้ดูแต่คุณพ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจแถมยังวิจารณ์ฝันในทางลบอีกครั้งหนึ่งคุณพ่อป่วยพี่สาวจึงห้ามตัวลูกมาวัดคืนหนึ่งพ่อกำลังนอนหลับลูกนอนเฝ้าอยู่ข้างๆพี่สาวก็วิ่งมาต่อว่าลูกอะไรกันนอนอยู่ข้างพ่อไม่ได้ยินเสียงพ่อร้องครางเลยเหรอแล้วก็ว่าพ่อหยุดร้องไปเรียบร้อยแล้วคือขาดใจตายแล้วพี่สาวก็วิ่งไปตามคนอื่นลูกคิดว่าพ่อยังวนเวียนอยู่แถวนั้นแม้ตายแล้วแต่ในหลักวิชาฝันในฝัน
คิดว่าอยู่ตรงนั้นจึงตะโกนบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงลูกๆนะรีบไปดูองค์พระจารึกชื่อพ่อบนยอดโดมธรรมกายใจดีแล้วก็อย่าลืมเวียนประทักษิณ3รอบแล้วขึ้นวิมานไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไปไหนกันคุณพ่อเสียเมื่ออายุได้87ปีส่วนคุณแม่ของลูกได้ป่วยเป็นความดันเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอายุได้71ปีพี่ชายลูกมีอาชีพเป็นตำรวจชอบที่สุดคือดื่มเหล้าและสูบบุหรี่แต่มาได้ป่วยเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองโอ้น่ากลัวนะราขึ้นสมองป่วยอยู่ประมาณ1อาทิตย์ก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้47ปีโอราขึ้นสมองเนี่ยอาทิตย์เดียวตายเลยนะคำถามคนร่างใหญ่ที่ชะโงกหน้าเข้ามาในมุ้งลูกครั้งที่ลูกนอนในป่าช้าเป็นใครคะเราจะไปรู้ได้ยังไงแล้วก็มาทำไมคะแม่ชีที่ลูกเห็นนั่งอยู่บนโขดหินกลางน้ำโขงนั้นลูกเห็นจริงหรือเปล่าคะแล้วมานั่งทำไมตอนนอนอยู่หอพักวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเตียงของลูกและเตียงของเพื่อนที่นอนด้วยกันลอยจริงหรือไม่เดี๋ยวคืนนี้ครูก็รู้เลยผู้หญิงแต่งชุดไทยเนี่ยมาเดินบ่อยๆที่วิทยาลัยมีจริงหรือไม่อย่างไรพวกอดีตมนุษย์พูดผีปีศาจเหล่านี้ทั้งที่มีบุญมากและบุญน้อยมีกิจวัตรกิจกรรมประจำวันอย่างไรครั้งนี้ลูกไปขอให้แม่ชีถนอมสอนสมาธิให้กรรมใดลูกจึงทรมานมากจึงหงายท้องไปเลยและที่แม่ชีบอกว่าแพ้ดำแล้วหมายความว่าอย่างไรคะบุญใดทำให้ลูกขยายเครือข่ายสีขาวไปได้มากมายและกรรมใดจึงพบอุปสรรคมากมายเช่นกันลูกเกือบจมน้ำตายเป็นเพราะบุพกรรมอะไรและลูกรอดชีวิตมาได้เพราะอนุภาพพระมหาสิริราชธาตุใช่หรือไม่คะปองลูกตายโดยวิบากกรรมใดทำไมลูกจึงไม่ได้ยินเสียงร้องทั้งที่อยู่ใกล้ๆพ่อทำตามหลักวิชาที่ลูกตะโกนบอกไหมคะตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดและการที่คุณพ่อวิจารณ์ฝันในฝันไปในทางลบจะมีบาปกรรมอย่างไรลูกจะช่วยท่านแก้ไขได้อย่างไรคุณแม่ตายโดยวิบากกรรมใดตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนพ่อและแม่ได้รับบุญที่ลูกสร้างของพระให้หรือไม่พิชาขณะนี้อยู่ภพภูมิใดลำบากมากไหมมีบุญใดที่พอจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ลูกทำกรรมอะไรมาจึงอยู่ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่ค่อยเกื้อกูลกันโดยเฉพาะกับพี่สาวคนที่สองเขาจะเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายลูกมีกรรมอะไรกับพี่คนนี้หรือไม่ทำไมลูกชวนคนอื่นเข้าวัดได้มากมายแต่ไม่สามารถชวนพี่น้องเข้าวัดได้เลยก็น่าคิดนะก่อนเข้าวัดทำไมลูกชอบบวชชีพราหมณ์ชอบเดินธุดงค์ทั้งที่เป็นผู้หญิงเหตุใดมักพบแต่ความลำบากและเรื่องประหลาดเรื่องพูดผีปีศาจชาติต่อไปลูกจะได้เกิดเป็นชายได้บวชสมปรารถนาหรือไม่คะเธอปรารถนาลึกๆในใจอยากเป็นผู้ชายลูกเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรพุทธดอนที่แล้วได้มาสร้างบารมีกี่รอบเธอถามไปนู่นเลยนะชาตินี้ลูกมีบุญพอที่จะเข้าถึงธรรมกายและได้ทำวิชาหรือไม่ถ้าได้ทำก็ทำได้หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคนร่างใหญ่ที่ชะงอกหน้าเข้ามาดูในมุ้งครั้งที่นอนป่าช้านั้นก็คือพมเทวาสายยักษ์ที่อยู่ตรงนั้นเขามาเยี่ยมดูลูกที่มีดวงบุญสว่างอยู่ในตัวแม่ชีที่ลูกเห็นนั่งอยู่บนโขดหินกลางน้ำโขงนั้นก็เป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรสายปฏิบัติที่ยังไม่ได้มีผลการปฏิบัติทำอะไรมากนักแต่มีความผูกพันในสถานที่แถวนั้นจึงมานั่งบำเพ็ญภาวนาและชมวิวไปตามปกติของท่านจ้ะตอนนอนอยู่ที่วิเลยครูสวนสุนันทาเตียงลูกและเตียงของเพื่อนที่นอนด้วยกันนั้นไม่ได้ลอยจริงแต่เป็นแค่ความรู้สึกที่ภูมิเทวาที่อยู่แถวนั้น
บันดาลให้เห็นไปจ้ะผู้หญิงที่แต่งชุดไทยมาเดินบ่อยๆที่วิทยาลัยนั้นมีจริงไหมก็มีจริงเป็นภูมิเทวาที่อยู่แถวนั้นจ้ะพูดผีปีศาจนั้นคนละอย่างนะพูดอย่างผีอย่างปีศาจอย่างนะจ๊ะทั้งมีบุญมากหรือน้อยนั้นก็มีกิจวัตรกิจกรรมแตกต่างกันไปเช่นบางพวกก็รันเล่พเนจรบางพวกก็ไปนั่งชมวิวดังที่ตัวลูกเห็นกลางน้ำโขงบางพวกก็ไปเป็นบริวารรับใช้หัวหน้าเขตบางพวกก็ใช้ชีวิตคล้ายๆเรื่องเดิมๆในสมัยที่เป็นมนุษย์บางพวกก็ถูกหัวหน้าเขตใช้ให้ไปเฝ้าสมบัติต่างๆบางพวกก็มีบ้านมีที่อยู่มีการจีบกันเที่ยวพาราศีกันมีครอบครัวมีลูกมีเต้าคล้ายมนุษย์เช่นพวกเมืองลับแลเป็นต้นจ้ะครั้งที่ตัวลูกไปให้แม่ชีถนอมสอนสมาธิลูกทรมานและหงายท้องไปเลยนั้นก็เพราะตัวลูกน่ะไปลุ้นเร่งเพ่งจ้องด้วยความอยากได้ธรรมะมากเกินไปจึงทำให้เกิดอาการตึงเครียดแล้วก็นอกหงายท้องไปเลยจ้ะที่แม่ชีบอกว่าแพ้ดำแล้วก็หมายความว่าท่านกับพยายามแก้ไขให้ตัวลูกสมปรารถนาแต่ทำไม่สำเร็จเพราะพยามารขวางไว้จึงพูดดังนั้นจ้ะลูกขยายเครือข่ายสีขาวไปได้มากมายพระในอดีตมีบุญชักชวนคนทำความดีโดยการเผยแพร่มากมายบุญนั้นมาส่งผลให้มีอุปนิสัยอย่างนี้จ้ะที่ชอบทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญกัลยาณมิตรแต่ที่มีอุปสรรคมากมายนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของงานไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรบางคนอินทรีย์แก่มีบารมีมากก็ชวนได้ง่ายบางคนอินทรีย์อ่อนมีบารมีน้อยก็ชวนได้ยากเป็นต้นจ้ะลูกเกือบจมน้ำตายเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งตอนเป็นผู้ชายในวัยรุ่นกำลังคะนองได้จับลูกแมวไปจุ่มน้ำเล่นเพื่อสอนให้มันว่ายน้ำแต่มันว่ายไม่ได้ได้สำลักน้ำจนเกือบตายที่รอดมาได้กับพระบุญที่ทำมากับหมู่คณะมาช่วยไว้ทันพ่อของลูกตายแล้วเพราะท่านหมดอายุไขเห็นไหมหมดบุญก็หมดลมเลยตอนช่วงที่ตัวลูกหลับหมดอายุไขตอนช่วงนั้นลูกหลับลึกสนิทมากจึงทำให้ไม่ได้ยินเสียงของท่านทั้งที่ตัวลูกนอนอยู่ใกล้ๆท่านไม่ได้ทำตามหลักวิชาที่ลูกตะโกนบอกตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ลูกทำตามหลักวิชาช่วยท่านเอาไว้ไม่ให้ไปอบายจ้ะการที่ท่านวิจารณ์ฝันในฝันแบบแอนตี้นั้นถ้ากรรมส่งผลนะจ๊ะอย่างน้อยก็จะไปอยู่ยมโลกอย่างน้อยนะจ๊ะต้องไปถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกตบปากบ้างตบปากด้วยมือบ้างใช้ไม้ตบเอาบ้างใช้ของแหลมทิ่มแทงบ้างแล้วแต่ว่าพูดแบบไหนถ้าพูดทิ่มแทงก็จะโดนของแหลมแทงถ้าพูดกระทบกระเทียบก็จะถูกลากลิ้นออกมาไม่ใช่เอามาเกานะแล้วก็เอาค้อนเหล็กกร้อนทุบลิ้นเป็นต้นแล้วก็จะปิดทางสวรรค์นิพพานจ้ะลูกจะต้องทำบุญที่ไปให้ท่านบ่อยๆอีกทั้งตัวท่านเองก็ต้องแก้ไขตัวท่านเองด้วยจ้ะคุณแม่ตายเพราะหมดอายุไขและด้วยวิบากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตและปัจจุบันตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วๆไปได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะพี่ชายตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุม5ก่อนไปขุมอื่นละผิดศีลทั้ง5ข้อด้วยกรรมดื่มสุราไปขุม5ก่อนแต่ที่จริงต้องไปอีกหลายขุมกำลังโดนนายนริบาล
กรอกน

น้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะในมหานรกนี่รับบุญไม่ได้นะจ๊ะแต่ในยมโลกนี่รับได้ให้อุทิศบุญไปให้บ่อยๆบุญก็จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นมหานรกมาแล้วมาสู่ยมโลกจึงจะได้รับบุญนี้จ้ะการผิดศีลจะทำให้ศีลบารมีที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตอ่อนกำลังลงจ้ะถ้าเริ่มกลับมาตั้งใจรักษาศีลบารมีใหม่ก็จะทำให้ศีลบารมีกลับไปอยู่ที่เดิมซึ่งขึ้นอยู่กับผิดมากหรือผิดน้อยบ่อยหรือไม่บ่อยเป็นต้นจ้ะตัวลูกเกิดมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่ค่อยจะเกื้อกูลกันโดยเฉพาะกับพี่สาวคนที่สองเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายเพราะในอดีตตัวลูกเนี่ยมักจะทำดีกับคนนอกครอบครัวกับคนอื่นละดีนะแต่กับคนในครอบครัวเนี่ยมักจะเจ้าอารมณ์ผังนี้ติดตัวมาจึงมาเจอบ้างจ้ะแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมกับพี่สาวคนนี้จ้ะก็ให้แก้ไขโดยให้อภัยพี่สาวคนนี้เสียแล้วพยายามพูดดีๆทำดีๆมีน้ำใจดีตอบแทนไปจ้ะที่ลูกชวนคนอื่นได้เข้าวัดมากมายเพราะบุญที่เคยชวนคนทำความดีมาในอดีตมาส่งผลจ้ะแต่ที่ไม่อาจชวนพี่น้องให้เข้าวัดได้ก็วิบากกรรมดังกล่าวที่เจ้าอารมณ์กับคนในครอบครัวนะมาบดบังไว้จ้ะก่อนเข้าวัดพระธรรมกายตัวลูกชอบบวชชีพราหมณ์ชอบเดินธุดงค์ทั้งที่เป็นผู้หญิงเพราะในอดีตสมัยเป็นผู้ชายก็เคยมีบุญบวชมาก่อนอุปนิสัยนี้ก็เลยติดตัวมาจ้ะที่ชอบพบเหตุการณ์ประหลาดพวกผู้ผีวิสัชและลำบากลำเค็ญเพราะในอดีตตัวลูกเนี่ยชอบอธิษฐานให้เห็นอะไรแปลกๆลึกลับด้วยตาเนื้ออธิษฐานบ่อยๆเนี่ยมาส่งผลให้สมหวังเนี่ยชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วเห็นด้วยตาเนื้อเลยผู้ผีวิสัชชาติต่อไปก็ขึ้นอยู่กับชาตินี้ถ้าลูกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์จนหมดอายุไขและตั้งใจมั่นว่าจะเป็นผู้ชายในภพชาติต่อไปก็จะสมปรารถนาเพราะหมดวิบากกรรมที่ทำให้เป็นผู้หญิงแล้วจ้าลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชที่มีนิสัยเจ้าชู้มีน้องหญิงเยอะวิบากกรรมนี้จึงมาส่งผลให้เป็นผู้หญิงแต่พุทธนาธิมานผ่านมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาเมื่อบวชแล้วก็ทุดงจาริกออกเผยแผ่ไปตามหุมเมืองแคว้นต่างๆจนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆพอประคองเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบจ้ะชาตินี้ตัวลูกถ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังสม่ำเสมอถูกหลักวิชาก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมบริษัทจะได้พลัดกันเลยจ้า

ลำดับต่อไปเป็นพิธีกราบคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกราบคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์แด่คณะสงฆ์คือกรมิตรยาวภาและกรมิตรสุวภาสุขตะอันธรรมยังพุทธ

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: คิลานะเภสัชชานิ
0: คิลานะเภสัชชานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเภสัชชานิ
0: คิลานะเภสัชชานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: วัสดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรจากคณะสงฆ์สืบต่อไปนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งหลับตาสำรวมกายวาจาใจของเราตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกันสักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าชนเหล่าใดมีจิตผ่องใสให้อาหารด้วยศรัทธาอาหารนั้นย่อมพนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงนำความตรณีออกไปเสียพึงข่มความตรณีซึ่งเป็นมนทินแล้วให้ทานเพราะบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์ในโลกหน้าคุณยายอาจารย์มหารัตนอุปาสิกาจันทร์ขนนกยูงได้เคยสอนเอาไว้ว่ายายสงสารทั้งคนจนคนรวยคนรวยทำบุญเก่าไว้ดีจึงมีสมบัติถ้าเราไม่ชวนเขาทำบุญบุญเก่าเขาก็จะหมดภพชาติต่อไปก็จะจนและลำบากคนจนเพราะบุญเก่าทำมาน้อยถ้าเราไม่ชวนเขาทำบุญภพชาติต่อไปก็จะจนยิ่งกว่านี้อีกเอาบุญไปให้เยอะๆนะเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาเจอยายยายจะจำได้ว่าเจ้าคนนี้ตอนนั้นยายให้มันมาเอาบุญมันไม่เอาตอนนี้บุญมันนิดเดียวตามเขาไม่ทันตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกว่าเราได้ทำอะไรแล้วได้อะไรไปพอตายไปถึงไปเห็นว่าเรามีบุญมีบาปมากน้อยเพียงไรกายหยาบหยาบนี้มองไม่เห็นของละเอียดจึงไม่รู้ว่าบุญบาปมีจริงแต่พอตายแล้วหลุดออกจากกายหยาบทีนี้ล่ะถึงเห็นดวงบุญดวงบาปในตัวเองว่ามีมากน้อยแค่ไหนท่านธนบดีทั้งหลายวันนี้ทุกท่านที่ตั้งใจมาสั่งสมกุศลด้วยการถวายพระตาหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมแด่พระภิกษุสามเณรทั้งวัดพระธรรมกายได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและเป็นผู้ฉลาดในการสั่งสมเสบียงติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติขอให้ทุกท่านทำใจของเราให้ปลื้มปีติก่อนทำขณะทำและหลังจากทำเพื่อจะได้อานิสงส์บุญใหญ่ติดตัวเราไปในภพชาติเบื้องหน้าสืบต่อไปคณะสงฆ์ทุกรูปจึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจแห่งบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพทุกข์สัพโศกสัพโรคสัพภัยอุปัทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำเร็จที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงข้าเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายติดตามสร้างบารมีไปกับมหาบุญชนีได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจกรดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนะยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชตูสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโทปันนะระโสยะถามะนิโชติระ

0: รียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับครับครับครับ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนากับท่านฐานาบดีครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์จะได้ขอไปบำเพ็ญสมณกิจสืบต่อไปนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
3: สาธุครับค่ะปลื้มๆนะครับที่เราทำกันได้ในทุกๆวันเลยนะครับรวมถึงในวันนี้นะครับหลายๆท่านก็เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายน
2: ะครับ
3: เห็นหลายครอบครัวกันเลยนะครับที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันนะครับอย่าลืมนะครับแบ่งปันความสุขเหล่านี้นะครับไปยังทิศทางของทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ยังความปลื้มอยู่ในใจของทุกท่านทั้งก่อนทำขณะทำรวมถึงหลังทำไปแล้วนะครับซ
2: ึ่
3: งทุกท่านสามารถร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารแล้วก็ปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับส่วนอาทิตย์จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ครับผ่านทางสถานี GBN by DMC ในที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยที่ทุกท่านไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเลยครับเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการนะครับสามารถกดไอคอนไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าใน Facebook Fanpage นะครับระบบก็จะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับหรือว่าแชร์ภาพกิจกรรมต่างๆไปยังทิศ6หรือว่าบุคคลที่เรารักนะครับเชิญชวนทุกท่านมาประกอบพิธีกรรมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือจะร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7หรือแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะหากจดไม่ทันอย่างไรค่ะหรือระบบอัตโนมัตินะคะอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญนะคะเว็บไซต์ donate.dkcmain.org ซึ่งระบบนี้ก็จะมีรายชื่อบุญนะคะให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยค่ะและเมื่อทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีและก็อีกหนึ่งช่องทางก็เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ชมในการสั่งสมบุญออนไลน์นะคะก็คือทาง LINE Official ค่ะ ID LINE นะคะมาเป็นเพื่อนกันID line คือ @dhammakaya ซึ่งสามารถพิมพ์แชทสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยหากมีข้อสงสัยและติดตามข่าวสารงานบุญต่างๆนะคะของสถานี GBN และวัดพระธรรมกายเนี่ยได้ผ่านช่องทาง LINE Official นี้ด้วยค่ะ
3: ใช่ครับแล้วก็

0: เป็นสังฆทานพิธีในภาคบ่ายนะครับณห้องแก้วสารพัดนึกที่1ครับเวลา 13:30 นสัมมนาพิเศษโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลครับพิธีมอบรูปหล่อโลหะหลวงปู่วัดปากน้ำนะครับพระมงคลเทพมุนีและก็พระราชเหล็กครับเวลา 15:30 นหลวงพ่อทัตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนะครับแล้วก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมครับเวลา 16:00 นท่านประธานสงฆ์อ่านโอวาทและในเวลา 16:30 นเป็นอันเสร็จพิธีครับ
1: ค่ะดังนั้นพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะที ่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้นะคะอีกหนึ่งโครงการค่ะสำหรับชายแมนๆที่ต้องบอกว่าเป็นบุญที่ได้เยอะมากๆเลยนะคะกับการเกิดมาใช้ชีวิตลูกผู้ชายค่ะโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นี้นะคะจะทำการอบรมระหว่างวันที่12 กรกฎาคมค่ะถึงวันที่15 พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สมัครบวชได้เลยนะคะณหมู่บ้านบรรลุธรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะสำหรับท่านหญิงนะคะสามารถทำหน้าที่ได้ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: จะใช้แมนที่ไหนนะคะก็ชักชวนให้มาบวชได้ด้วยเช่นกัน
0: ใช่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ใกล้เข้าพรรษาเข้าไปทุกวันแล้วนะครับก็อย่าลืมสั่งสมบูรณ์นะครับกันในทุกๆวันด้วยนะครับแล้วก็ในโครงการนี้ก็เชิญชวนมาร่วมโครงการกันเยอะๆนะครับและก็ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะครับร่วมบุญซื้อที่ดินครับราชันปัตตภีราชินีที่ดินสร้างวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกานะครับตามกำลังศรัทธาหรือว่าร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ2ตารางเมตรจารึกชื่อ22ตัวอักษรนะครับติดต่อสอบถามได้ที่คุณสิรินุช0929245698นะครับหรือว่าทาง LINE Official @YKM9460E นะครับหรือว่าร่วมบุญออนไลน์ได้ที่สแกน QR Code นะครับที่ซึ่งตอนนี้ขึ้นอยู่บนหน้าจอทางด้านขวามือตรงนี
1: ้
0: นะครับก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่สั่งสมบุญตรงนี้ได้หรือว่าร่วมเป็นเจ้าของที
1: ่
0: นะครับเจ้าของบุญกันได้ครับ
1: ง่ายสุดตอนนี้ยกมือถือขึ้นมาเลยถ
0: ่
1: ายเลยนะคะ QR Code นะคะอีกหนึ่งบุญค่ะมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ค่ะมาร่วมทำบุญณเมืองพัทลุงกันนะคะครบรอบ102ปีแล้วนะคะกับการตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์ที่เราจะได้สั่งสมบุญกันนะคะจำนวนมากถึง 1,102 รูปค่ะจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งและรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569นี้เวลา6:00 นเป็นต้นไปสถานที่ค่ะณวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงถนนช่วยทุกขราชนี้ชื่อถนนดีมากๆถนนหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพัทลุงค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะพระอาจารย์สิทธิพลพระสี่เกมค่ะ0615735111และพระอาจารย์อุดมศักดิ์พระอุดมศักดิ์0919261999ค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับก็ตัวเลขสวยเลยนะครับ 1,102 รูปนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยากจะเดินทางไปที่จังหวัดพัทลุงก็เรียนเชิญนะครับไปร่วมสั่งสมบุญกันเยอะๆ
1: ครับครบรอบ102ปีนะคะของจังหวัดพัทลุงค่ะไปตักบาตรกันเยอะๆนะคะ
0: นะครับเป็นบุญใหญ่ของพวกเราทุกๆคนนะครับทำกันได้ตลอดต่อเนื่องเลยเรามีบุญบันเทิงกันในทุกๆวันนอกจากที่รายการของเราแล้วยังมีบุญนะครับหลากหลายนะครับที่เราสามารถเลือกทำกันได้อย่าลืมนะครับในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับเรามาเจอกันที่วัดพระธรรมกายส่วนท่านใดไม่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับการถ่ายทอดสดใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับมีคุณสายเจวลีและผมนฤพัฒน์ปิญโญธรรมกรพร้อมทีมงานต้องลาทุกท่านไปแล้วขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่ณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระใหญ่คือ15ค่ำเดือน8แม้ว่าวันนั้นจะตรงกับวันทำงานแต่ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่เป็นจำนวนมากซึ่งพิธีเริ่มด้วยกัลยาณมิตรฉลาดสู่ความดีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลในการนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลส่วนสาธุชนได้รับศีลจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่องใสปราศจากความกังวลตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการประกอบพิธีบุพพเปตพลีเนื่องในวันพระใหญ่ต่อมากัลยาณมิตรนัตถกมลสู่ความดีได้จุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายผ้าบางสุกุลแด่คณะสงฆ์เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลแด่คณะสงฆ์สำหรับชาวพุทธแล้วเมื่อถึงวันพระ

0: ึงตั้งใจรักษาศีล5ศีล8ให้บริสุทธิ์เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์มากเป็นพิเศษโดยนำหลักของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนำมาปฏิบัติและอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศาสนิกชนทอดผ้าบังสุกุลเสร็จแล้วคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายค่าน้ำค่าไฟพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้คณะประธานได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยใจใสๆและปลื้มปิติในบุญซึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราละโลกไปแล้วต้องใช้บุญกับบาปเท่านั้นไม่มีการทำมาหากินเหมือนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกมนุษย์เราจะต้องสั่งสมบุญและใช้บุญให้เป็นทุกคนเกิดมาต้องแสวงหาทรัพย์เพื่อมาทำบุญทำให้ถูกวิธีบุญก็จะเพิ่มพูนและในการนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพวกเราถือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาเรามีความศรัทธาพระรัตนตรัยและเรายังได้มีโอกาสสั่งสมบุญได้ตลอดชีวิตทั้งนี้ในทุกวันพระทางศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจะจัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและในช่วงท้ายคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: วันนี้ก็รู้สึกปลื้มในการที่เราได้มาในการทำบุญในวันพระใหญ่แล้วก็ได้ร่วมบุญในบุพเพเปตพลีเพื่อทำบุญอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติก็รู้สึกปลื้มค่ะเป็นครั้งแรกที่มาร่วมพิธีก็อยากเชิญชวนนะคะเราสามารถเติมบุญในทุกๆวันได้หรือว่าในช่วงวันพระใหญ่เราสามารถอยู่ใกล้ที่ไหนวัดไหนเราก็ไปร่วมบุญเพื่อเอาบุญใหญ่ให้ตัวเองและอุทิศให้หมู่ญาติได้ทุกๆวัดได้เลยนะคะก็มันเป็นความปลื้มที่รู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วในชาติหนึ่งเราก็ต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะเพื่อให้เป็นบุญแก่ตัวเองคุ้มครองแก่ครอบครัวแล้วก็หมู่ญาติ
0: ส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน11ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก12ท่านรวมทั้งสิ้น23ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ธิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Personal Refuge The Inner Peace Triple Gem หรือที่พึ่งทางใจที่แท้จริงคือพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นสัปดาห์ที่6ของซีรีส์ทั้งหมดโดยพระอาจารย์ได้เริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าเมื่อชีวิตวุ่นวายเครียดหรือรู้สึกท่วมท้นคุณไปหาความปลอดภัยจากที่ไหนเงินความสัมพันธ์หรือโทรศัพท์ล้วนเป็นที่พึ่งภายนอกที่ไม่มั่นคงเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและสามารถหายไปได้ทุกเมื่อจากนั้นพระอาจารย์ได้อธิบายถึงพระรัตนตรัย2ระดับได้แก่ระดับภายนอกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าที่ชี้ทางให้เราและระดับภายในคือพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นสภาวะจิตอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วโดยที่ตั้งของพระรัตนตรัยภายในนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ประมาณ2นิ้วเหนือสะดือซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของใจและหลักสำคัญในการเข้าถึงคือสัมมาสมาธิตามที่หลวงปู่วัดปากน้ำสอนไว้ว่าหยุดคือสำเร็จไม่ใช่การคิดให้มากขึ้นแต่คือการหยุดคิดและปล่อยให้ใจสงบนิ่งเองเหมือนแก้วน้ำขุ่นที่วางนิ่งแล้วตะกอนจะตกเองโดยไม่ต้องออกแรงกรองและที่สำคัญที่สุดที่พึ่งนี้จะติดตัวไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในรถติดอยู่ในการประชุมที่ตึง

เครียดอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเพียงนำใจกลับสู่ศูนย์กลางกายความสงบก็พร้อมให้เข้าถึงได้ทันทีโดยผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมากทุกท่านได้รับความสบายและผ่อนคลายทั้งกายและใจอย่างลึกซึ้งและมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าประโยคที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างน่าประทับใจว่าจะไม่มีทางพลาดคลาสพระพุทธศาสนาแน่นอนถึงแม้จะมีธุระเพียงใดก็จะหาเวลามาฟังธรรมในคลาสให้ได้แล้วค่อยไปจัดการธุระในภายหลังคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางวูนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข095-143-6722และ092-715-3990ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละส่วนที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: พิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานณวัดกลางธนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569คือวันแห่งมหามงคลที่พุทธบริษัท4รวมใจร่วมประกาศคุณแห่งพระรัตนตรัยในพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายที่งดงามด้วยลักษณะมหาบุรุษจากวัดพุทธารามมุ่งหน้าสู่วัดกลางทนรินทร์โดยมีคณะสงฆ์150รูปก้าวนำหลอมรวมพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศได้ก้าวตาม

รอยธรรมเพื่อน้อมนำคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์มาสู่กายวาจาใจทุกย่างที่ก้าวงดงามสว่างสวยเชื่อมดวงใจพุทธศาสนิกชนและชาวชุมชนบ้านแป้งให้เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับการอัญเชิญด้วยมหาปิติมาจนถึงลานธรรมพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งวัดกลางทนรินทร์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รองรับการประดิษฐานกายแห่งมหาบุรุษศูนย์กลางแห่งการสร้างความดีพุทธสถานที่ปักหลักและเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ใจมหาชนพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับความเมตตาจากพระครูศรีพรหมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทเป็นประธานสงฆ์และในการอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้พร้อมใจถวายพานดอกไม้สักการะองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางทนรินทร์ได้กล่าวรายงานนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งประธานฝ่ายคฤหัสถ์กล่าวเปิดงานเปิดใจรับบุญใหญ่หลอมรวมทุกดวงใจจะลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

มปรารถนาวัดกลางท่านริมพระเดชพระคุณพระวัชรสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้มุ่งตรงต่อพระรัตนตรัยและในการอันเป็นมงคลคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมอัญเชิญบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ผ่องใสเพื่อที่คณะสงฆ์จะได้น้อมนำไปประดิษฐานณองค์พระประธานพระธรรมกายในลำดับสืบไป

ายทานแห่งบุญอันสว่างสวัยสถิตประจ่างกลางดวงใจเมื่อพุทธบริษัทได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาเชื่อมใจสู่แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ตรึกระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บนพิธีศักดิ์สิทธิ์ดำเนินด้วยมหาปิติในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเตรียมอัญเชิญไปประดิษฐานภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรม

พระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นมงคลยิ่งที่ได้ประดิษฐานบุญญาธาตุแห่งพระบรมศาสดาไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของมหาชนสืบไป

ณเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมากรพระธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์และคณะประธานบุญพิธีได้ประกอบพิธีบรรจุแผ่นจารึกมงคลนามนามแห่งคณะผู้มีบุญผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามงคลนามเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานภายในแผ่นชานองค์พระประธานพระธรรมกายเชื่อมสายบุญไว้กับทักขิณายะบุคคลผู้ประเสริฐเพื่อจะได้ก้าวตามคำสอนอันล้ำเลิศที่จะนำพาชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องและดีงามตลอดไป

พิธีกรรมดำเนินต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้มในการนี้คณะประธานได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมทุกถ้อยคำเปล่งออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างพร้อมตั้งปณิธานจะสนับสนุนและส่งเสริมทุกโรงงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดไปกายแห่งมหาบุรุษของทักขิณายบุคคลผู้เป็นมหาศาสดาเอกของโลกได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวรณพุทธสถานวัดกลางทนรินทร์เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบสักการะบูชายังดวงใจพุทธบริษัทให้เบิกบานสว่างสวยอันจะนำไปสู่การได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือหนทางอันบริสุทธิ์ที่จะเชื่อมโยงทุกดวงใจเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยไปตราบนานเท่านาน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตทางโลกถ้าจะให้ประสบความสำเร็จก็ต้องมีโนว์ฮาวมีวิธีคิดและวิธีการต่างๆเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ซึ่งหลายคนก็ได้กำชัยชนะมาแล้วในสมรภูมิทางธุรกิจและการต่อสู้กับเรื่องราวมากมายในชีวิตประจำวันส่วนในทางธรรมก็เช่นเดียวกันนะคะการจะประสบความสำเร็จได้เข้าถึงธรรมะภายในตามที่เราปรารถนาไว้ก็ต้องมีหลักวิชาสำคัญที่ครูไม่ใหญ่เคยอธิบายไว้ก็คือ4สอสำเร็จจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะ
1: ต้องมีสติกับสบายสม่ำเสมอแล้วก็สังเกต4สอนี้ต้องจำให้ดีสติก็คือการดึงใจกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาทำอย่างสบายๆ

0: คล้ายๆกับเรานึกถึงเรื่องราวที่เราชอบคือนึกแล้วมันไม่มึนไม่ซึมไม่ตึงระบบประสาทกล้ามเนื้อต้องไม่เกร็งไม่เครียดต้องผ่อนคลายสม่ำเสมอคือทำให้ได้ทุกวันทุกอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินหรือว่าถ้ามันมากไปก็เอาแค่สองเวลาคือหลับตากับลืมตาหรือหายใจเข้าหายใจออกก็ได้สังเกตคือเวลาเลิกนั่งสมาธิแล้วให้หมั่นสังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมถ้าไม่ถูกก็ปรับปรุงแก้ไขถ้าถูกก็ทำให้เจริญขึ้นคล่องขึ้นให้ชำนาญขึ้นสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันสว่างของเรานะลูกนะ
1: คุณผู้ชมคะนอกจากสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตแล้วคุณครูไม่ใหญ่ก็ยังเพิ่มให้อีกหนึ่งสอนั่นก็คือสมัครใจที่จะเข้าถึงธรรมถ้าเราทำตามหลักวิชาดังกล่าวนี้ได้ครบถ้วนหนทางแห่งความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งตามหลักวิชาดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เข้าถึงองค์พระภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายแต่คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาพริ้มริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง

แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำวิไลลำบันอะไรอวรกันบ่อยๆซ้ำๆซักๆถ้าดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนก็เวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวลั่งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัว

ใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันน่ะมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้ที่เกิดขึ้นเป็นดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบปิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนี้นะขสิน10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะนั้นดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันในปิทาวิลาคะมีมุติก็คลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ่อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมก็จะปูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละที่จะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายที่เห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับ

เมื่อใจเราหยุดนิ่งทละกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่

ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงความละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์แบบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั่นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งขึ้นอีกกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเข้าไปใจพยศนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตรัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากครอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดผลขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเยื่อบนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิเยื่อบนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะครับแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญา

จนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ้าที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะมาธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตดอกบัวตูมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วหรือแต่กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนๆกันอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นขวัตภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ได้เบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนา

ใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไป

ตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆ

แล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบสูบ

น้ำบาดาลแบบโซล่าเซลล์ค่ะณทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลแบบโซล่าเซลล์โดยคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีกัลยาณมิตรธนพรวิมลสุทธิกุลและกัลยาณมิตรอัมพรเฉลยยานเป็นประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะประธานรองอีก4คณะก็ได้พร้อมใจกันน้อมถวายผ้าป่าและบริวารผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะทางธุดงคสถานชัยบาดาลจะได้นำปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าไปใช้เพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลแบบโซล่าเซลล์ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ของธุดงคสถานชัยบาดาลมักประสบปัญหากระแสไฟฟ้าตกและขาดแคลนแหล่งน้ำธรรมชาติในช่วงหน้าแล้งส่งผลกระทบต่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรในการบำเพ็ญสมณธรรมรวมถึงประชาชนที่เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมทางธุดงคสถานชัยบาดาลจึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างระบบโซล่าเซลล์มาปรับใช้ร่วมกับการเจาะน้ำบาดาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าในระยะยาวและสร้างระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรรวมทั้งสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมได้ใช้ประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่ช่วยสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดสันติสุขภายในใจค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยานันโทได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งยังได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองฝึกอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะช่วยลดความเครียดจากการทำงานและสร้างพลังบวกเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องข้อสอบแห่งชีวิตคุณพร้อมหรือยังซึ่งเป็นการเปรียบเทียบอุปสรรคปัญหาและความทุกข์ที่ทุกคนต้องเจอในโลกปัจจุบันว่าเป็นเหมือนข้อสอบที่เข้ามาทดสอบจิตใจหากเราขาดสติและไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถสอบผ่านหรือก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้หลักธรรมและการทำสมาธิจึงเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อทำข้อสอบนี้ทางด้านพระอาจารย์ได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันชาวท้องถิ่นในแอฟริกาใต้ให้ความสนใจและเปิดใจเรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านการทำสมาธิเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นแนวทางที่เป็นสากลไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาและสามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ความสุขที่แท้จริงจากภายในได้ด้วยตนเองทั้งนี้วัดพุทธเคปทาวน์มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วัดพุทธในต่างแดนแห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจและเป็นจุดเริ่มต้นในการแผ่ขยายสันติภาพที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะ

0: ขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061-573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสัตว์อุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละส่วนที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

านชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ในสมัยพุทธกาลยังมีแม่น้ำสายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำโลหินีแม่น้ำสายนี้อยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองโกลิยะชาวเมืองของทั้งสองเมืองต่างใช้น้ำนี้ในการทำเกษตรกรรมร่วมกันจึงได้ร่วมกันทำทำนบกั้นน้ำร่วมกันแล้วจึงค่อยตกกล้าการดำเนินเรื่อยมาจนถึงต้นเดือน7ข้าวกล้าเริ่มเฉาลงชาวบ้านของทั้งสองเมืองจึงเริ่มมาชุมนุมกันเรื่องการใช้น้ำในทำนบ
1: น้ำในทำนบนี้ถ้าจะไขเข้านาทั้งสองฝ่ายก็คงจะไม่พอหรอกนะแล้วไอ้ข้าวกล้าของทางเราเนี่ยมันต้องสำเร็จเพราะน้ำคราวเดียวกันเท่านั้นซะด้วยถ้างั้นน่ะพวกท่านก็ให้น้ำนี้แก่พวกเราชาวโกริยะก่อนเถอะนะเ
2: อาไหนพูดช่วยๆอย่างนี้ล่ะท่านข้าวกล้าของทางเรามันก็ต้องสำเร็จเพราะน้ำคราวเดียวเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราให้ท่านแล้วแล้วข้าวกล้าพวกเราจะทำไงล่ะ
0: ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอมให้กันและกันเมื่อเริ่มถกเถียงกันไปได้สักพักก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือผลักอกชกหน้ากันเป็นทอดๆไปกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันไปในที่สุดสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการด่าทอไล่ส่งกัน
3: ไปไปซะไอ้พวกกบิลพัทเฮ้ยพวกสวัสดิ์อย่างเจ้ารีบไปให้ไกลๆน้ำหน้าเลยนะอย่างเนี้ยต่อให้ไปขนกองทัพมาก็สู้พวกข้าไม่ได้หรอกเว้ยไอ้อ่อนโอ้ยกระตอกว่าโอ้โหยอมก่อนเนี่ยนะ
4: เอาปากดีนักนะไอ้พวกโบริยะไอ้พวกอนาถาเอ้ยรีบไปให้พ้นๆหน้าข้าดีกว่ากระจอกงอกง่อยอย่างพวกเจ้าน่ะต่อไปให้ขนมาหมดเมืองนะก็ไม่กรณามือพวกข้าหรอกเว้ย
0: หลังจากนั้นชาวบ้านทั้งสองฝ่ายก็ต่างนำเรื่องไปร้องเรียนอำมาตย์ของตนอำมาตย์ทั้งสองฝ่ายเมื่อได้ทราบเรื่องก็รีบนำเรื่องไปกราบทูลกษัตริย์ของตนให้ทราบโดยทันทีกษัตริย์วิลพัทเมื่อทราบเรื่องก็โมโหโกรธาเป็นที่สุด
5: น้อยแน่ไอ้พวกโกริยะมาว่าพวกเราขนาดนี้ชัวร์เฮ้ยอย่างนี้มันได้เห็นดีกันนะ
0: ฝ่ายกษัตริย์โกริยะเองเมื่อได้ฟังก็ไม่ยอมเช่นกันและประกาศกองว่าจะยกทัพไปกำราบเมืองกบิลพัทให้หลาบจำ
6: ชิชะมาว่าเราเป็นพวกอนาถาดีละแล้วพวกมันจะได้เห็นพลังของคนอนาถาว่าเป็นยังไงเตรียมไปสั่งการให้ทหารพร้อมออกรบได้เลย
0: ในครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นี้หมดสิ้นเมื่อเห็นดังนั้นจึงใคร่ครวญว่าจะทรงไประงับศึกในครั้งนี้แต่ก็เกรงว่ากษัตริย์ทั้งสองฝ่ายจะไม่กระทำตามถ้าเราไปห้ามศึกครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะยอมเลิกรากันไหมหนอถ้าอย่างนี้เราไปที่นั่นแล้วแสดงชาดก3เรื่องเพื่อระงับเหตุจากนั้นก็แสดงชาดกที่ว่าด้วยการสร้างความสามัคคีอีก2เรื่องแล้วพอกษัตริย์ทั้ง2ฝ่ายได้ฟังเทศนาของเราแล้วก็ให้ทั้ง2ฝ่ายส่งพระราชกุมารมาฝ่ายละ250พระองค์เพื่อให้พระราชกุมารเหล่านั้นบรรพชาไปพร้อมกันซะเลยถือเป็นการสร้างกุศลร่วมกันของทั้ง2เมืองไปเลยถ้าจะดีครั้นตกลงพระทัยได้ดังนั้นแล้วพอรุ่งเช้าหลังจากพระองค์บิณฑบาตเสร็จแล้วก็ทรงเสด็จออกไปโดยไม่ได้บอกกล่าวแก่ใครจากนั้นจึงทรงคู่บัลลังก์ประทับนั่งในอากาศระหว่างเสนาทั้งสองฝ่ายแล้วทรงเปล่งพระรัศมีออกจากพระเกศทำให้เกิดความมืดในตอนกลางวันเพื่อหวังให้เหล่านักรบไม่สามารถมองเห็นและกระทำการรบได้เมื่อนักรบไม่สามารถรบได้จึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะรบรากันพระองค์จึงทรงแสดงองค์ให้ปรากฏ
6: โอ้นั่นพระพุทธองค์นี่พระองค์ท่านเสด็จมาถึงนี่เชียวหรือเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพวกเราจะรบราฆ่าฟันกันไปเพื่ออะไรเราเนี่ยช่างน่าละอายนัก
5: น่าละอายนักเราโมแต่คิดถึงเรื่องรบราฆ่าฟันทำให้พระองค์ท่านถึงกับต้องเสด็จมาโปรดเพื่อทรงห้ามปรามเฮ้ยโง่เขาจริง

0: เมื่อทรงเห็นว่ากษัตริย์ทั้งสองฝ่ายต่างลดราวาศอกไม่ยอมรบรากันแล้วพระพุทธองค์จึงเสด็จลงมาประทับนั่งณพุทธอาสน์อันประเสริฐซึ่งกษัตริย์ทั้งสองจัดถวายให้บนเนินทรายใกล้ๆกันนั้นแล้วก็ต่างพากันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าจากนั้นพระองค์จึงตรัสถามกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายถึงสาเหตุที่ต้องมารบราฆ่าฟันกันดูก่อนพวกท่านทั้งหลายพวกท่านต่างถืออาวุธมาหมายจับประหัตประหารรบราฆ่าฟันกันนี้ด้วยสาเหตุมาจากเรื่องน้ำเพียงเท่านี้น่ะหรือ
1: ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ
0: พวกท่านลองตอบเราหน่อยสิน้ำมีราคาเท่าใดกัน
2: น้ำมีราคาเพียงเล็กน้อยพระเจ้าค่ะ
0: แล้วกษัตริย์อย่างท่านทั้งสองล่ะมีราคาเท่าใดกัน
1: กษัตริย์มีค่าประมาณไม่ได้พระเจ้าค่ะ
0: เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกษัตริย์ซึ่งมีค่าประมาณมิได้อย่างท่านทั้งสองยายต้องมารบรากันด้วยเรื่องของน้ำที่มีค่าเพียงน้อยนิดกันเล่าจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงหยิบชาดกมาตรัสเล่าเพื่อสอนสั่งกษัตริย์ทั้งสองดูก่อนพวกท่านทั้งหลายดังเช่นในผันธนชาดกการทะเลาะวิวาทกันนั้นมิได้ส่งผลดีเลยเหมือนดังรุกขเทวดาองค์หนึ่งที่ทะเลาะกับหมีทะเลาะกันไปเวรนั้นก็ตกอยู่ในกับนี้ทั้งสิ้นเมื่อตรัสเล่าผันธนชาดกจบสิ้นพระพุทธองค์จึงหยิบชาดกเรื่องทุทธภชาดกและนาลตุกิกะชาดกมาตรัสเล่าต่อและดังเช่นในเรื่องทุทธภชาดกก็เช่นกันการเอาแต่ยึดฟังคำของผู้อื่นโดยไม่คิดก็เป็นสิ่งไม่ควรและบางทีการที่ผู้ที่มีกำลังน้อยก็สามารถล้มผู้ที่มีกำลังมากได้ดังเช่นนางนกไส้ในเรื่องนาลตุกิกชาดกที่สามารถล้มช้างตัวใหญ่ได้นั้นหากท่านคิดจะยกคนห้ำหันกันโดยคิดว่าตนเหนือกว่าอีกฝ่ายนั้นก็ไม่ควรเช่นกันเมื่อตรัสชาดกทั้งสามเรื่องจบแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงหยิบยกชาดกมาอีกสองเรื่องที่เกี่ยวกับความสามัคคีเพื่อมาตรัสเล่าให้กษัตริย์ทั้งสองได้ฟังแทนที่พวกท่านจะมาห้ำหันกันนั้นสู้สามัคคีกันไว้ดีกว่าดังในเรื่องนารุกะคธรรมชาดกนั้นเมื่อบุคคลใดสามัคคีพร้อมเพรียงกันก็ไม่มีใครจะสามารถทำร้ายได้หรืออย่างเช่นฝูงนกกระจาบในเรื่องนาวัตกะชาดกก็เช่นกันเมื่อพวกมันอยู่กันพร้อมเพรียงแม้แต่ในพรานก็ไม่อาจจะทำอะไรพวกมันได้กษัตริย์ทั้งสองเมื่อได้สดับรับฟังธรรมเทศนาเช่นนั้นแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสและทรงปรึกษากันว่าหากพระองค์ไม่เสด็จมาทั้งสองก็คงต้องรบราฆ่าฟันกันแน่ๆ
1: นี่ทำไมได้พระพุทธองค์เสด็จมาห้ามแล้วก็แม่น้ำสายเนี่ยคงนองไปด้วยเลือดของเราทั้งสองฝ่ายเป็นแน่
2: จะว่าไปพวกเราเหมือนได้ชีวิตคืนเพราะพระองค์ท่านโดยแท้
1: นี่ถ้าพระองค์ท่านยังครองคารวาสอยู่จะต้องเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ครองทั่วแคว้นทวีปแน่ๆและคงมีโอรสกษัตริย์เสด็จตามเป็นบริวารจำนวนมากเป็นแน่แต่ในเมื่อท่านสละราชสมบัติเยี่ยงเนี่ยก็คงไม่มีบริวารกษัตริย์อย่างแน่นอนนะ
2: ถ้าอย่างนั้นน่ะเราทั้งสองก็ถวายราชกุมารฝ่ายละ250องค์เพื่อให้บรรพชาเสด็จตามเป็นบริวารไปด้วยก็แล้วกันท่านเห็นว่ายังไงล่ะ
1: ข้าเห็นด้วยข้าเห็นด้วยตกลงตามนั้นละกัน
0: ตั้งแต่นั้นมาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีภิกษุราชกุมารเหล่านั้นแวดล้อมเป็นบริวารเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครทั้งสองกบิลพัสดุ์บ้างโกฬิยะบ้างสลับกันไป
3: นั่นนั่นมาแล้วมาแล้วพระองค์ทรงเสด็จมาแล้วเร็วๆเข้าตะแกเดี๋ยวแกคดข้าวใส่บาตรให้ทันนะเอาให้ครบทุกองค์เลยนะแก
4: ได้ได้ได้กล้ามขึ้นกันพอดีเลยงานนี
0: ้แต่เหล่าภิกษุราชกุมารทั้ง500รูปนั้นหาได้บวชด้วยความเต็มใจไม่นานวันเข้าจึงเริ่มรู้สึกความเบื่อ

0: ขึ้นและในไม่ช้าก็มีความคิดที่ต้องการจะสึกไม่เพียงเท่านั้นเหล่าภรรยาของภิกษุราชกุมารนั้นก็มักจะคอยส่งสารมาถึงและมักกล่าวข้อความในเชิงยั่วยวนให้ภิกษุราชกุมารเกิดความหวั่นไหวยิ่งเป็นการทำให้ภิกษุราชกุมารทั้งหลายยิ่งบังเกิดความอยากสึกมากยิ่งขึ้น
1: บอกตรงๆเลยนะเราเองยังอยากจะสึกเต็มทนแล้วเราทนใช้ชีวิตแบบนี้ไปไม่ไหวแล้ว
2: ฮะนี่ท่านก็รู้สึกเหมือนกันเหร
0: อพระผู้มีพระภาคเจ้าพิจารณาทราบดีว่าภิกษุราชกุมารเหล่านั้นเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นแล้วจึงทรงตรึกตรองว่าจะพาภิกษุเหล่านั้นไปยังประเทศหิมวันเพื่อประกาศโทษของมาตุคามตามถ้อยคำของนกดูเวาที่ชื่อว่ากุณาละดังเช่นในชาดกเรื่องกุณาละชาดกเพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นได้กำจัดความเบื่อหน่ายและตระหนักถึงพิษภัยของคำยั่วยวนจากอิสตรีวันรุ่งขึ้นหลังจากบิณฑบาตเสร็จแล้วพระองค์จึงรับสั่งให้ภิกษุราชกุมารทั้ง500รูปนั้นเข้าเฝ้าหลังจากเสร็จภารกิจแล้วจึงทรงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเคยไปยังหิมวันประเทศอันน่ารื่นรมกันมาแล้วหรือยัง
3: ยังเลยพระเจ้าค่ะ
0: แล้วพวกเธออยากไปหรือเปล่า
1: พวกเราไม่มีฤทธิ์จะเหาะเหินเดินไปไหนได้แล้วจะไปได้เยี่ยงไรเล่าพระเจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะพาพวกเธอไปล่ะพวกเธอจะไปไหม
3: ไปพระเจ้าค่ะ
0: จากนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงพาภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเหาะไปด้วยฤทธิ์ของพระองค์จนถึงป่าหิมวันทรงพาภิกษุราชกุมารทั้งหลายชมภูเขา7ลูกแล้วทรงพาภิกษุทั้งหลายมาชมแม่น้ำใหญ่5สายตามด้วยสัตว์อีก7แห่งและสัตว์นานาชนิดอีกมากมายเหล่าภิกษุราชกุมารล้วนตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของป่าหิมวันจนลืมสิ้นความเบื่อหน่ายที่ต้องการจะสึก
3: โอ้สุดยอดสวยงามจริงๆ
0: เมื่อเหล่าภิกษุราชกุมารได้เห็นสถานที่และวัตถุอันน่ารื่นรมเหล่านี้ความเบื่อหน่ายในการบวชก็มาลายสิ้นจากนั้นพระศาสดาจึงทรงพาภิกษุเหล่านั้นลงจากอากาศและเสด็จประทับนั่งบนอาสนะมโนศิลาและตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่พวกเธอไม่เคยเห็นในเขาหิมวันนี้ก็จงถามเรามาเถิดในขณะนั้นเองได้มีฝูงนกดูว่าวสวยงาม2ตัวซึ่งคาบท่อนไม้ที่ปลายทั้งสองข้างโดยมีนกสามีของมันเกาะอยู่ตรงกลางนอกจากนี้ยังมีนกดูว่าวบินไปข้างหน้าเสมือนองครักษ์อีก8ตัวข้างหลัง8ตัวข้างซ้าย8ตัวข้างขวา8ตัวข้างล่าง8ตัวและข้างบนบินบังเป็นเงาอีก8ตัวพวกนกดูว่าวเหล่านั้นบินรายล้อมเป็นเกราะกำบังให้นกสามีที่เกาะท่อนไม้อยู่อย่างสบายใจ
2: อ้ออัศจรรย์ยิ่งนักพระคุณเจ้าฝูงนกเหล่านั้นเรียกว่านกอะไรหรือพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่เพียงบัดนี้เท่านั้นหรอกนะที่หมู่นางนกดูว่าวเหล่านั้นต้องปรนนิบัตินกสามีเช่นนั้นแม้ในการก่อนเองนกดูว่าวทั้งหลายก็เคยได้บำเรอเราเหมือนเช่นกันแต่ในครานั้นนกฝูงนี้ยังเป็นนกฝูงใหญ่นางนกที่บินตามเรามีมากถึง 3,500 ตัวในการต่อมาก็ร่วงโรยลงตามลำดับจนเหลือเพียงเท่านี
2: ้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางนกเหล่านี้ได้เคยบำเรอพระองค์ในป่าเช่นนี้ได้อย่างไร
0: จากนั้นจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่ากุณาลชาดกไว้ดังนี้

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเกิดมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญ จะเจริญพรจ้ะวันนี้วันที่3กรกฎาคม2569นะจ๊ะ ที่ผ่านมาหลวงพี่จะพูดถึงการสร้างเครือข่ายคนดีบนเส้นทางพระผู้ปราบมารนะได้พูดถึงว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็ต้องการให้คนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจและซาบซึ้งว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยปู่วัดปากน้ำเนี่ยตั้งมีพระคุณอย่างไรท่านมีคุณงามความดีอะไรบ้างในวัตถุประสงค์ซึ่งจะนำไปสู่ให้ท่านเหล่านั้นได้มาศึกษาเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่จนไปถึงการศึกษาเรื่องราวการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านและก็จะเกิดแรงบันดาลใจเกิดความเข้าใจในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนเราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นและก็จะได้อธิบายถึงหลักธรรมที่นำมาใช้ถึงแนวคิดขั้นตอนวิธีการต่างๆเนี่ยที่เราได้ทำลงไปนะว่ามันมีขั้นตอนในการทำอย่างไรเป็นการเล่าให้ฟังการที่สิ่งที่ทำลงไปนั้นมันก็เกิดผลอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะมาเป็นลำดับซึ่งถึงขนาดนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือสายสัมพันธ์ลูกหลานพระมงคลเทพบุณีเนี่ยซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะได้พูดให้เห็นภาพชัดในเรื่องนี้นะจ๊ะสายสัมพันธ์พระมงคลเทพบุณีนั้นเนี่ยมันค่อยๆก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่ที่เราทำโครงการนี้มานี่จะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะจ๊ะเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าสายสัมพันธ์เนี่ยเกี่ยวกับหลวงปู่ปากน้ำความเป็นลูกหลานของกันและกันดีขึ้นคือคณะผู้ปกครองสงฆ์เนี่ยอำเภอสองพี่น้องมาร่วมปฏิบัติบูชาพระมงคลเทพบุณีเนี่ยในวันที่10ตุลาคม2568คือเมื่อปีที่แล้วณนะอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพบุณีต้องบอกว่าอนุสรณ์สถานเนี่ยจ้ะเราเริ่มยกยอดวิหารตั้งแต่2553ขึ้นมาจนถึงขนาดนี้ได้ประมาณ 16-17 ปีแล้วยังไม่เคยมีนะจ๊ะไม่เคยมีที่คณะผู้ปกครองสงฆ์ทั้งอำเภอเนี่ยมาร่วมมาปฏิบัติบูชาบางรูปบางท่านอาจจะเคยมาก็มาในงานที่เรานิมนต์มาร่วมพิธีกรรมต่างๆที่เราจัดเป็นวาระแต่กรณีที่จะมากันเองด้วยหัวใจเนี่ยมาพร้อมเพรียงกันเลยนะมาหมดเลยทุกตำบลนี่ยังไม่เคยเกิดได้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นภาพแรกนี่เป็นบรรยากาศ

ากาศในห้องอนุสรณ์สถานเราเห็นว่าพระที่นั่งด้านหลังเลยนะมีหลวงพี่อยู่ด้วยกับหลวงพี่สุเชษฐ์นั้นซึ่งท่านเป็นประธานศูนย์ส่งเสริมสุพรรณบุรีก็อยู่ด้วยกันนะก็ต้อนรับท่านที่นั่งทั้งหมดเนี่ยเป็นคณะเจ้าคณะตำบลทุกตำบลนะพร้อมทั้งเลขาด้วยเดิมทีนี่ผมพี่ไม่ได้ออกใบฎีกานะนิมนต์ท่านมานะแต่หลังจากที่เราได้ทำโครงการนาวาภูชาธรรมเนี่ยมันได้มีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนมีการอธิบายในเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่วัดปากน้ำจนท่านมีความเข้าใจแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสท่านก็บอกว่าอยากจะมาตอนแรกท่านก็มีสักสองตำบลได้เราก็ฟังครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอท่านมีหลายตำบลก็นึกว่าท่านอย่างนั้นก็นิมนต์ทุกตำบลเลยแล้วกันโดยเราก็ฝากทางพระเลขาของอำเภอเลขาอำเภอเจ้านิมนต์เราก็ได้ข่าวว่าท่านพร้อมใจกันมาหมดเลยทุกตำบลอย่าลืมนะเจ้าว่าการที่เจ้าคณะตำบลท่านไม่ได้ว่างงานนะภารกิจเจ้าคณะตำบลแต่ละรูปเนี่ยมีมากทีเดียวแหละถ้าไปดูตารางเวลาของท่านท่านไม่ค่อยว่างนะแล้วเราก็ไม่ได้ออกฎีกานิมนต์เลยท่านพร้อมใจกันมาเองพอท่านมาเสร็จก็ประมาณสัก10กว่ารูปแต่พอรับหลังอีก2วันพระเลขาท่านก็โทรมาว่าเลขาเองก็อยากจะมาด้วยให้นิมนต์ด้วยนะเพราะถ้าพระเลขามานะแล้วรู้เรื่องรู้ราวงานพระศาสนาจะขับเคลื่อนเนี่ยท่านก็พูดไว้อย่างนั้นเพราะท่านอยากมาแต่จริงๆแล้วก็อยากจะนิมนต์ท่านอยู่แล้วเราก็เลยได้โอกาสทั้งนั้นนิมนต์เลยครับมากันหมดเลยเหมือนกันภาพนี้ก็เลยเกิดและนี่คือขึ้นมาในวันบรรยากาศวันนั้นมาถึงท่านจะเวียนพระทักษิณก็มีดอกบัวให้ท่านเวียนพระทักษิณเสร็จแล้วท่านก็ดอกบัวไปบูชานะเนี่ยบูชาหน้าด้านหน้าที่เราจะเห็นนะด้านหน้าหลวงปู่เลยนะแล้วสิ่งที่ประทับใจคือนั่งเสร็จท่านนั่งปฏิบัติธรรมหลวงพี่ก็เปิดเสียงของหลวงปู่ปากน้ำเป็นไฟล์ตัดต่อเทปเสียงให้ท่านนำเสร็จแล้วเราก็สรุปแล้วจะเปิด VTR เกี่ยวกับประวัติการสร้างอนุสรณ์สถานเจ้าคณะตำบลบางท่านนี่น้ำตาซึมนะจ๊ะมันออกมาเองแหละน้ำตาพระนะจ๊ะไม่ใช่น้ำตาโยมมันออกมาต้องมีความปิติใจถึงขั้นที่ว่าเป็นความบริสุทธิ์ทางดวงตานี่นะนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะออกมาท่านปลื้มแล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่เจ้าคณะอำเภอท่านสัมโมทและกล่าวถึงคุณหลวงปู่วัดปากน้ำกล่าวถึงพระคุณโดยเฉพาะเรื่องการทำภาวนาโอ้เป็นครั้งแรกที่หลวงพี่ได้ฟังท่านที่ท่านสรรเสริญหลวงปู่ปากน้ำและพูดเรื่องราวการภาวนาเนี่ยรู้สึกจับใจเลยนะวันนั้นโอ้ประทับใจท่านว่าไม่เคยได้มีโอกาสฟังท่านเกี่ยวกับการสัมโมและเกี่ยวกับการประพฤติธรรมแล้วก็บอกให้เจ้าคณะตำบลเนี่ยให้ดูหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างที่จะทำตามท่านนี่เป็นสิ่งที่ถือว่าเหตุอัศจรรย์อันเลยนะที่ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นนี่เหตุการณ์นี้นะจ๊ะเมื่อปีที่แล้วสดๆร้อนๆต่อมานี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมานี้เองนะร่วมพิธีถวายกองทุนสร้างมหาทานบารมีบนเส้นทางพระผู้ปราบมารหรือถ้าใครที่คุ้นเคยกับกองทุนนี้ก็จะคุยสั้นๆว่ากองทุนสังฆทานนำสุขซึ่งเราทำมา6ปีแล้วตอนนี้6ปีเนี่ยแต่อัศจรรย์อยู่ตรงนี้จ้ะนี่เป็นภาพที่เกิดคราวที่แล้วที่เห็นเนี่ยมันไม่หมดนะคือเฟรมมันมีจำกัดที่จริงมีอยู่ข้างนอกอ่ะวันนั้นมาร่วมร้อยมั้งมากันเยอะแยะแล้วดูหน้าตาแต่ละท่านมีบุญทั้งนั้นเลยแต่ว่าลักษณะเป็นคนสุพรรณนะคนสุพรรณคนกรุงเทพมีไม่ถึง 10% นะ

ส่วนใหญ่จะเป็นชาวสุพรรณนะจ๊ะมาหมดนะจ๊ะมาแล้วมากันนี่มาทำอะไรก็บอกว่ามาร่วมถวายกองทุนกันในวันนั้นถือว่าเป็นความประทับใจที่เราได้รวมลูกหลานหลายท่านก็เป็นกำนันก็มีในนี้จ๊ะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนบ่ายเราก็มีพิธีปลูกต้นมุจลินเนี่ยต้องบอกปกติเนี่ยอนุสรณ์สถานเราสร้างโดยศิทธิยานุสิทธิ์ในสายธรรมของปู่ปากน้ำหลักๆ ก็เป็นสิทธิ์ของพระธรรมกายและศูนย์สาขาทั่วโลกที่ร่วมกันสร้างแต่คนสองพี่น้องเองเนี่ยยังไม่เข้าใจในเวลานั้นน่ะจึงยังไม่ได้ให้โอกาสตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งต่างๆมากนักแต่ว่านี่ต้นไม้มุจลินนี่นะถ้าใครศึกษาพุทธประวัตินะเป็นต้นไม้สมัยพุทธกาลใช่ไหมจ๊ะใครเรียนมาก็จะรู้ดีว่าสัปดาห์ที่6หลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านอยู่เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่6ท่านนั่งใต้ต้นมุจลินเราก็เลยมีวิธีปลูกต้นมุจลินเพื่อต้นลักษณะนี้นะนี่ต้นนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางพิธีเราต่อไปเราจะใช้ลานจอดรถด้านหน้าเนี่ยเป็นลานในการตักบาตรย่อยสักประมาณ1,000อย่างเงี้ยตักบาตร1,000นี่ถือเป็นตักบาตรย่อยของเราใช่ไหมจ๊ะเพราะเราคุ้นกับตัวเลข10,000น่ะ1,000ก็ย่อยไปก่อนเพราะว่าเราแบบเซิร์ฟๆนะตักบาตรย่อยก็ในศูนย์กลางตรงนี้แต่มันไม่ใช่แค่เป็นต้นไม้ศูนย์กลางพิธีตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการรวมใจนะจ๊ะเลยต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ในการรวมใจของลูกหลานเพราะวันนั้นที่มานี่ดูนะจ๊ะมานี่ที่นั่งข้างบนนี่เจ้าคณะตำบลนะจ๊ะทั้งหมดน่ะล้วนๆนะเจ้าคณะตำบลอย่างที่บอกไงการจะนิมนต์เจ้าคณะตำบลมาได้นี่มากันพร้อมเพรียงกันไม่ง่ายนะแล้วนี่ไม่ได้ออกฎีกานิมนต์นะเห็นไหมนี่รูปต่อไปนี่เป็นตัวแทนของทางอำเภอที่จริงแล้วเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นจุดที่รวมใจเลยเพราะว่าการที่เราออกจดหมายเชิญมันอาจจะเป็นทางการแต่นี่เราไม่ได้ออกจดหมายเชิญนะไม่ได้ออกฎีกานิมนต์นะใช้วิธีการโทรศัพท์นิมนต์แล้วโทรศัพท์เชิญชวนบางทีก็ไปเจอตลาดเนี่ยแล้วก็ชวนมาที่ตลาดนั่นแหละไม่ได้ออกจดหมายเชิญแสดงมันไม่ได้เชิญแบบเป็นระบบของทางราชการหรือพิธีการเงี้ยแต่เป็นสายสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องพอพูดปุ๊บมาเลยเจอนายอำเภอเจอที่ปรึกษาอบจ.โทรคุยกันเดี๋ยวท่านว่างมานะพอดีวันอาทิตย์วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ประกาศงานสำคัญราชการมาพอดีน่าจะมาเยอะกว่านี้อีกมาโดยปกติท่านเหล่านี้มาทีต้องออกจดหมายเชิญนะไอ้นี่เราไม่ต้องเชิญเราแค่ออกปากชวนในเรื่องเงี้ยไม่ดอกจะมาจะออกปากชวนท่านนั่นก็มาเลยนี่เห็นไหมที่เป็นบรรยากาศที่นั่งนี่นะที่เห็นทั้งนาเนี่ยนี่เป็นรองเจ้าหน้าอำเภอนะจ๊ะเนื่องจากหลวงพ่ออำเภอเราเนี่ยท่านไม่ค่อยแข็งแรงนะบางช่วงท่านจะต้องการพักผ่อนเป็นพิเศษนะก็รับมานิมนต์มาไม่ได้นะแล้วที่ยืนเห็นอย่างเงี้ยนะที่ยืนเนี่ยเป็นครูบ้างนะผอ.โรงเรียนบ้างเป็นกำนันเป็นที่เทศบาลมั่งอะไรอย่างเงี้ยมากันฮะนี่หลวงพี่ก็ไปนั่งข้างท่านอยู่ข้างล่างแล้วแล้วก็อธิบายเรื่องราวแล้วท่านก็พูดเรื่องต้นมุจลินดีนะท่านพูดเรื่องความสมัครสามัคคีเพราะฉะนั้นท่านเป็นประธานในพิธีนะจ๊ะปุ๊บนี่เป็นบรรยากาศสบายสบายในนี้วันนั้นไม่มีใครไปนะตรงเนี้ยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นชาวสุพรรณบุรีนะที่เห็นนี่เป็นท่านอาจารย์

อที่ว่าท่านมาขับเสภาให้ฟังท่านรู้สึกว่าท่านจะได้จรรชนะเลิศมาก่อนอดีตนะเนี่ยขับเสภาเสียงนี่เสียงสั่งสวรรค์เลยดีกว่านี่นะพอฟังเสร็จโอ้ประทับใจนะเสียงกันเพราะว่าคนสุพรรณเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วท่านก็มาช่วยขับเสภาให้นะนี่แล้วนี่ก็เป็นรวมๆกันนะเป็นลูกหลานรวมกันแล้วก็มีนักเรียนนักเรียนนี่จะเป็นมาจากทางสภานักเรียนนะของโรงเรียนบางลี่นะมากันนี่นะจ๊ะวันนั้นนี่ถ้าไม่ติดงานราชการนี่สงสัยเต็นท์นั่งไม่พอนะนี่นี่ละจ๊ะต้นนี้นะเดี๋ยวใครไปอนุสรณ์สถานไปดูนะไม่ต้องไปดูเป็นบุญตานะมุจจรินมุจจรินก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะจ๊ะคือปกตินี่นะเราเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เราจะรู้เลยว่ามันเป็นการรวมใจของลูกหลานไงลูกหลานในสายธรรมลูกหลานบนแผ่นดินเกิดนะแล้วลูกหลานในสายโลหิตนี่ลูกหลานในสายโลหิตเห็นไหมเห็นจำนั่งหุ่นเราได้ไหมจ๊ะนี่อายุไม่น้อยแล้วนะแต่ว่ายังมีความแข็งแรงเกินวัยนะแข็งแรงเกินวัยมันก็มากันพร้อมเพื่อนนะจ๊ะนี่เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นนักเรียนจะเป็นนักเรียนก็เป็นโอกาสเห็นไหมจ๊ะเนี่ย นี่คือภาพที่บอกว่าสายสัมพันธ์เนี้ยเป็นสายสัมพันธ์ของลูกหลานของหลวงปู่พักน้ำที่จริงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความจริงว่าคนสองพี่น้องเป็นลูกหลานบนเป็นเกิดหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยความจริงนี่ก็มีมานานแล้วนะมีตั้งแต่อดีตเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วปัจจุบันอนาคตเป็นร้อยปีเป็นพันปีความจริงนี้ก็ยังคงอยู่คือคนสองพี่น้องคือลูกหลานบนเป็นเกิดของพระผู้ปรามานเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาชัดเจนหลวงพี่ก็หยิบยกสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมโยงและสายสัมพันธ์ไงต้องบอกว่าก่อนหน้าที่เราจะจัดนาวาภูชาธรรมเนี่ยก่อนหน้านั้นประมาณปีหนึ่งเราได้วางแล้วว่าเราต้องสร้างสิ่งนี้ให้เป็นขึ้นมาเป็นรูปธรรมให้เกิดความรู้สึกในใจของเขาในความเป็นจริงให้ได้ว่าเขาจะต้องคือลูกหลานบนแผ่นดินเกิดดังนั้นไม่ว่าเราจะไปจัดงานจะไปพูดจะไปทำความเข้าใจในวาระใดก็ตามเราจะใส่คำพูดและความเข้าใจนี้เข้าไปในนั้นเสมอว่าท่านทั้งหลายท่านคือลูกหลานบนแผ่นดินเกิดของหลวงปู่ปากน้ำส่วนตัวหลวงพี่นั้นคือลูกหลานในสายธรรมศิษย์วัดพระธรรมกายและศิษยานุศิษย์ทั่วโลกคือลูกหลานในสายธรรมและพิเศษกับผู้ที่เป็นลูกหลานในสายโลหิตโดยตรงก็มีนางหุ่นสุขเจริญแล้วก็ลูกหลานมีแก้วน้อยเนี่ยให้รู้ว่าเราไม่ได้แตกต่างกันเรามีสายสัมพันธ์เดียวกันก็คือมีหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพสักการะพูดเรื่องนี้มาล่วงหน้าแบบเป็นปีนะพอก่อกำเนิดนี้ขึ้นมาเป็นปีปุ๊บจึงอาศัยความเชื่อมโยงนี้นำไปสู่ประเพณีรวมใจเพราะคนเราจะเกิดความเข้าใจกันได้เนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ทำให้เขามาเชื่อมกันมีความเข้าใจตรงกันนะกิจกรรมนาวาบูชาธรรมเนี่ยเรียกว่าโครงการนาวาบูชาธรรมจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อรวมใจอันนี้รวมได้เลยไหมได้สายสัมพันธ์แล้ววัตถุประสงค์ที่ทำความใจลูกบุญประนามก็ได้แล้วนะเพราะอะไรอย่างที่บอกในกระบวนการมันได้มีการประกวดใช่ไหมการประกวดเกี่ยวกับบทกวีเพื่อล่องเรือล่องแพอะไรเงี้ยถ้าคนภายนอกอาจจะมองว่าเป็นการสร้างสีสันทางวัฒนธรรมเป็นสร้างความสวยงามสิ่งต่างๆที่บูรณาการกันแต่ในยะที่มีในนั้นคือต้องการให้รู้เรื่องราวหลวงปู่จึงมีหัวข้อกำหนดไงว่าจะต้อง

พูดจะต้องฟังในหัวข้อพระคุณหลวงปู่ปากน้ำไม่ว่าจะไปกวดขับเสภาประกวดเรียงความประกวดเพลงอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเนื้อความเกี่ยวกับพระคุณและเรื่องราวความสำคัญหลวงปู่ปากน้ำทั้งสิ้นนะจ๊ะถึงจะอยู่ในองค์ประกอบของการตัดสินนั้นไม่ว่าคนจะเข้ามาในฐานะผู้ประกวดเข้ามาในฐานะของผู้ที่ตัดสินหรือมามีส่วนร่วมย่อมต้องศึกษาเรื่องนี้โดยอัตโนมัติเลยแต่นั้นเรื่องราวหลวงปู่ปากน้ำจึงแทรกเข้าไปในระบบความคิดความจดจำเขาในโครงการนี้โดยตรงเลยคือตรงไปตรงมาจะรู้จักท่านต้องศึกษาเรื่องราวท่านจนตอนนี้เขายอมรับแล้วว่าหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยคือพระที่อยู่ในใจในพื้นที่ในคนสองพี่น้องเองแล้วตอนนี้นะจ๊ะเกิดขึ้นตรงนี้ถือว่าอันนี้เราบรรลุประตูประสงค์คราวนี้จากนี้ไปจะทำอะไรเมื่อเรารวมใจไปแล้ววัตถุประสงค์นี้ได้แล้วเชื่อมโยงกับหลวงปู่แล้วเราจะนำไปสู่การชักชวนกันในฐานะลูกหลานนะจ๊ะนำไปสู่การประพฤติธรรมไงนี่เพราะเป้าหมายหลักที่สำคัญอยู่ในใจเราตลอดเวลาคือการฟื้นฟูศีลธรรมการฟื้นฟูศีลธรรมนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าเราได้ยินได้ฟังก่อนหน้านี้หลวงพ่อธรรมชโยพูดเรื่องนี้บ่อยนะจ๊ะหลวงพี่คงฟังพร้อมๆกับพวกเรานั่นแหละว่าเราเนี่ยเกิดมาในยุคเราถ้าเราจะให้ศาสนาซบเซาปล่อยไปอย่างนี้มันก็ยอมไม่ได้นะมันต้องฟื้นฟูศีลธรรมกลับคืนมาในฐานะนักสร้างบารมีในฐานะที่เราควรจะตอบแทนคุณพระสมณะโคดมเพราะกว่าที่จะสร้างบารมีมา20ประสงค์ไขแสนมหากัปต้องทุ่มเทเลือดเนื้อแรงกายแรงใจสละเลือดเนื้อสละชีวิตสละทุกอย่างเพื่อมาเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีเราก็ถือว่าเป็นการเราเนี่ยได้มาอาศัยพระศาสนาท่านสร้างบารมีเราควรจะตอบแทนคุณท่านจริงไหมจ๊ะเท่าที่เราควรจะทำเราควรทำเลยแหละในเรื่องนี้จำเป็นแล้วถ้าเราคิดกันแบบคิดต่ออีกนิดนะจ๊ะทุกอย่างที่ทำนี่เป็นบารมีของเราทั้งนั้นแหละและเป็นบุญที่สำคัญที่จะติดตัวเราไปเยอะด้วยเราลองนึกนะจ๊ะสมมติว่าเรานึกภาพนะถ้าเราไม่ฟื้นฟูศีลธรรมพูดในมุมดูมุมนี้ก่อนนะแล้วเราก็สร้างบุญของเราเต็มที่แล้วชีวิตนี้เรามีบุญใหญ่ที่เราไม่พลาดสร้างบารมีตรงไหนเราไม่ตกบุญเลยแต่การฟื้นฟูศีลธรรมไม่เกิดขึ้นเนี่ยพอเรากลับดุสิตบุรีไปเนี่ยเราคิดว่าศาสนาจากนี้ไปจะมีอายุยืนยาวอีกกี่ปี100ปีนี่ไหวมั้ยจ๊ะในยุคนี้นี่บางทีศีล5นี่ไม่ครบกันแล้วนะบางทีอย่าว่าจะรักษาไม่ครบท่องไม่ครบแล้วถามเด็กปัจจุบันศีล5มันเลยบ้างตอบไม่ได้นะในยุคแค่ยุคนี้นะจ๊ะแล้วถ้าเราไม่ได้ฟื้นฟูกลับมานี่เราละสังขารไปกลับดูสิทธิ์บุรีไปอีก100ปีเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะเห็นไหมเอากลับกันถ้าสมมติว่าเราร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมกลับคืนมาถ้าฟื้นฟูศีลธรรมกลับคืนมายืนยันได้เลยว่าอีก1,000ปีศาสนาไปได้ถึงนั้นแน่นอนสมัยพุทธกาลมาถึงเรานี่ 2,500 กว่าปีใช่ไหมสมัยเราฟื้นฟูกลับมาให้คนประพฤติปฏิบัติธรรมกันดังสมัยพุทธกาลอีก1,000ปีไปแน่นอนนั่นหมายความว่าถ้าเรากลับไปนั่งสมาธิกันนั่งนั่งสมาธิกันอยู่ในวิมานนึกภาพตามนะนั่งปุ๊บมันสว่างวาบขึ้นอยู่ตลอดเวลาสว่างอีก1,000ปีเพราะอะไรก็เพราะเราเป็นต้นบุญในการฟื้นฟูศีลธรรมตอนนั้นถ้าศีลธรรมในโลกนี้คนประพฤติปฏิบัติธรรมกันมากเท่าใดยังสืบต่อมากเท่าใดเราจะมีส่วนในบุญมากเท่านั้นเพราะเราเป็นคนฟื้นฟูกลับมาจริงไหมจ๊ะโอ้โหดีไหมเรานั่งไปคือกายหยาบไม่มีแล้วแต่บุญยังส่งผลต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นพันปีเนี่ยคุ้มไหมจ๊ะคุ้มคุ้มนี่ควรจะฟื้นฟูไหมมันควรจะฟื้นฟูแล้วจะดูว่าฟื้นฟูหรือจะร่วมเป็นหนึ่งเราต้องเป็นหนึ่งที่จะฟื้นฟูไม่ใช่ได้แต่ดูบุญก็ไม่ได้นะจ๊ะ
ได้ปื้ม

เลยอย่างนั้นได้เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าร่วมพื้นฟูนี่อันนี้ได้แน่นอนดังนั้นการฟื้นฟูศีลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะจ๊ะแล้วการฟื้นฟูศีลธรรมทำยังไงอ่ะพี่พูดทำยังไงง่ายๆเลยตรงไปตรงมาถ้าอยากให้ศีลธรรมฟื้นฟูก็ต้องให้คนประพฤติธรรมคนประพฤติธรรมเมื่อใดก็ตามที่คนประพฤติธรรมศีลธรรมจึงจะฟื้นฟูกลับมาตรงไปตรงมาจริงไหมอ้าวแล้วเพราะว่าการฟื้นฟูศีลธรรมไม่ใช่มันฟื้นฟูจากการจำไงหรือการท่องจำท่องจำแล้วศีลธรรมฟื้นฟูมาไม่ได้หรอกแค่ท่องจำหรือแค่สอบมันก็ไม่ใช่เอาคนไปสอบไปเยอะพอยังไม่พอต้องให้ลงมือทำจ้ะถ้าคนลงมือประพฤติธรรมศีลธรรมก็จะฟื้นฟูกลับมาแล้วเรื่องอะไรบ้างจริงๆมันก็มีไม่กี่เรื่องนะจ๊ะเช่นว่าหนึ่งทำยังไงให้กิจกรรมในชีวิตของคนในปัจจุบันเขารู้จักกรรมฐานรักษาศีลเจริญภาวนาจากนั้นให้รู้จักหน้าที่ตัวเองรู้จักปฏิบัติตนเองต่อพ่อแม่พี่น้องต่อเครือญาติต่อลูกหลานต่อหัวหน้าต่อลูกน้องก็คือหลักของที่6ซึ่งอยู่ในสิงคลกสูตรเอาที่6ไปใช้ในการดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมก็คือการประพฤติธรรมถ้าเกิดคนเรานี่ลองนึกภาพนะจ๊ะคนเรานึกภาพประพฤติปฏิบัติธรรมโดยหัวข้อธรรมนี่ก่อน1รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองสังคมรอบตัวรอบข้างเราจะมีความสุขนะจ๊ะแล้วก็ต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องมีใครมาเรียกร้องสิทธิทุกวันนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนนี่เฟื่องฟูมากนะจ๊ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนะถ้าองค์กรนี้ฟื้นฟูแสดงว่ามีการเรียกร้องสิทธิ์กันมากมีวิธีการเรียกร้องสิทธิ์กันเยอะอย่างแสดงว่าคนไม่ค่อยได้ทำหน้าที่จึงต้องถูกเรียกร้องจากผู้อื่นให้ทำกับเราเหมือนที่หลวงพี่เคยบอกว่าพุทธเจ้าได้วางหลักในทิฏฐกไว้ว่าหน้าที่ที่พึงมีระหว่างครอบครัวกันระหว่างพ่อแม่ลูกของกันและกันเนี่ยหน้าที่ของสามีที่พึงทำก็คือสิทธิ์ที่ภรรยารับจากสามีหน้าที่ของพ่อแม่ที่พึงทำก็คือสิทธิ์ที่ลูกจะได้รับจากพ่อแม่ในขณะเดียวกันหน้าที่ที่ลูกพึงทำก็เป็นสิทธิ์ที่พ่อแม่ควรจะได้รับจากลูกหน้าที่นายจ้างกระทำกับลูกจ้างคือสิทธิ์ที่ลูกจ้างควรได้รับจากนายจ้างหน้าที่ของลูกจ้างหรือลูกน้องนะคือสิทธิ์ที่นายจ้างหรือหัวหน้าควรได้รับจากลูกน้องหลักนี้เป็นหลักให้เขารู้จักหน้าที่ของตนเองในทั้งครอบครัวทั้งข้าเครือญาติและรวมทั้งสังคมทั่วไปนั่นหมายความว่าถ้าประพฤติเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์นะโอ้โหไม่ต้องมีใครมาเรียกร้องสิทธิ์เลยแล้วการกระทบกระทั่งการเรียกร้องที่แบบการขาดแคลนในเรื่องสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดเห็นไหมจ๊ะมีอะไรอีกแล้วเราก็เนื่องจากในสังคมเรามีผู้ได้โอกาสกับได้โอกาสมีโอกาสมากกว่ามีกำลังพลังแรงมากกว่าก็ให้เขารู้จักให้และแบ่งปันให้ชีวิตเขาดำเนินไปโดยใช้หลักของสังหาวัตถุสี่ในสังคมเห็นไหมจ๊ะไอสังคมพอมีการให้และการแบ่งปันพอมีการให้โดยมีความปรารถนาดีนะสังคมก็ล่มเย็นไงแล้วก็มีความสุขที่จะมาแย่งชิงกันมันก็ไม่มีมีแต่การให้และปั่นกันเห็นไหมมีอะไรไม่กี่ข้อหรอกและการสร้างศักยภาพของมนุษย์ของเราที่เกิดขึ้นก็ให้เขาทำตัวเองให้เป็นคนที่มีศักดิ์สิทธิ์ด้วยคารวะธรรมศักยภาพคนจะอัปเกรดขึ้นมาได้นะจ๊ะเอาคารวะธรรมไปใช้ก็จะทำให้เขาได้ประพฤติธรรมได้ประพฤติข้อที่เป็นสัจจะข้อที่เป็นขันติที่เป็นธรรมะเป็นจาคะเห็นไหมพอเขาลงมือสิ่งเหล่านี้ลงมือไปประพฤติธรรมโลกก็จะล่มเย็นและสิ่งที่เขาทำไปก็ได้บุญตลอดเวลาด้วยเห็นไหมมีไม่กี่ข้อนะที่เป็นพื้นฐานจริงๆอะนะแค่นี้สังคมก็เจริญแล้วนี่คือการสร้างวิถีกิจกรรมให้คนในสังคมได้ทำสิ่งนี้แล้ว

ธรรมมันจะศีลธรรมจะถูกฟื้นฟูกลับมานั่นเองไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะจ๊ะบางทีเราไปดูอะไรที่มันลึกซึ้งว่าโหเราต้องมีความแตกฉานในธรรมะมั้งเราถึงจะลงมือประพฤติธรรมได้ที่จริงไม่จำเป็นขนาดนั้นเราก็แค่ประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรมสมควรต่อหน้าที่ความรับผิดชอบสมควรต่อตัวเราเองนะให้ประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรมกับตัวเราแค่นี้นะศีลธรรมก็จะกลับคืนมาแล้วสายสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราสร้างไปเพื่อการนี้นะเพราะเรามีความคุ้นเคยเราจะชักชวนกันทำความดีไม่ยากนะจ๊ะถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเขามันก็ไม่เห็นว่าตัวตนของเราเป็นไงเขาเป็นยังไงความจริงใจมันไม่ได้แสดงออกมาการจะทำชวนคนทำความดีได้เนี่ยโหมันต้องมีแรงบันดาลใจนะจ๊ะมีคนเขาบอกว่าทำความดีไม่ยากหรอกมันยากตรงที่ว่าเมื่อไหร่จะทำสักทีก็เพราะอะไรอย่าลืมนะจ๊ะเราให้เขาเราทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำอะเราบอกทำไม่ยากใช่แต่มันยากตัวลงมือทำเมื่อไหร่เพราะให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำเขาไม่เคยให้จะต้องทำให้เขาให้เขาไม่เคยอดทนต้องทำให้เขาอดทนเขาไม่เคยมีน้ำใจต้องทำให้คนมีน้ำใจมันง่ายเหรอไม่ง่ายในทางปฏิบัติแต่มันทำได้นะถ้าบอกว่าเราถ้าทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไงอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็มีโมเดลในใจเขาที่ข้อความหนึ่งที่มีความจำเป็นจะต้องที่จะทำให้คนเราเนี่ยประพฤติทำตามได้คนคนนั้นน่ะต้องมีไอดอลในใจใช่ไหมต้องมีหรือจะพูดถึงว่าต้องมีบุคคลที่เขาบูชามนุษย์เนี่ยถ้าเขาไม่มีบูชาความดีใครเขายกความดีไม่ได้นะที่เขาบอกว่าแหมเราจะทำความดียิ่งขึ้นไปดีแบบไหนเพราะการยกระดับความดีย่อมต้องอาศัยแรงบันดาลใจและต้องอาศัยบุคคลต้นแบบที่มีในใจถ้าเรายังไม่มีบุคคลที่ควรบูชาในใจเนี่ยมันยกความดีขึ้นไม่ได้นะจ๊ะดังนั้นมงคลข้อที่3นี่นะเห็นไหมปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคัลมุตตมังนี่นะนอกจากไม่คบคนพาลแล้วคบบัณฑิตแล้วพอถึงคราวลงมือทำจริงต้องเกิดแรงบันดาลใจต้องมีที่ยึดเหนือจิตใจเหมือนเราเนี่ยเราบอกว่าจะทำความดีบางทีแล้วก็ตอแตะนะป้อแป้สะเงาะสะแงะอะไรทำไม่ค่อยจะได้แต่พอเรานึกถึงได้ไม่ได้ไม่รู้เราลูกหลานหลวงปู่เราทำลูกหลานหลวงพ่อเราหลานยายกัดหูกัดฟันเข็ดเคี้ยวเขียวฟันเอาวะยายทำเราทำหลวงพ่อทำเราทำหลวงปู่ทำเราทำถ้าปล่อยเราทำตามวิสาหกรรมเราคงไม่ทำแต่พอเรานึกถึงหลวงพ่อเอาวะฝืนใจก็ทำมันต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วคนเราต้องไม่มันถ้าไม่ยอมฝืนใจทำในสิ่งไม่เคยทำมันยกระดับความดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ไงถึงบอกว่าทำไมคนเราต้องมีบุคคลที่ควรบูชาอยู่ในใจเนี่ยมันมีความจำเป็นผู้ที่เราบูชานั่นแหละคือต้นแบบในใจของเราไงดังนั้นไอการที่เราให้เขาใจน่ะนอกเขาจะคนสองพี่น้องนอกจากที่ให้เขามีผูกพันหลวงปู่ปากน้ำมันเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทำให้เขาจะต้องมีท่านในใจเพื่อเราจะสามารถยกระดับใจยกระดับคุณงามความดีให้ขึ้นไปให้ได้เห็นต้นแบบต้นบุญและมีแรงบันดาลใจด้วยนี่มันเป็นที่มาที่ไปนะเห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ที่เราทำเนี่ยนี่ได้ให้เห็นกระบวนการถามว่าหลวงพี่มาเล่าพวกนี้กระบวนการเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่เราจะฟื้นฟูศีลธรรมคนเดียวมันทำไม่ได้นะจ๊ะเราจะฟื้นฟูศีลธรรมเราทำแค่หมู่บ้านเดียวเนี่ยฟื้นได้ไหมไม่ได้หมู่บ้านก็คนนิดเดียวเราฟื้นแค่ตำบลเดียวน่ะศีลธรรมฟื้นมาได้ไหมไม่ได้เราจะฟื้นฟูได้เนี่ยต้องเรียกว่าต้องทุกพื้นที่เนี่ยต้องตื่นตัวขึ้นมาเลยเนี่ยของเรานี่นะหมู่คณะเราถือว่าได้ทำความก้าวหน้าไปในระดับนึงแล้วนะคือมีศูนย์สาขาทั่วประเทศเลยเยอะแยะแล้วนะเรานึกภาพนะถ้าศูนย์สาขานี่นะลุกขึ้นมาปุ๊บนี่นะอันเนี้ยแอเรียตรงนี้ฉันดูแลศีลธรรมฟื้นฟูกลับมาจังหวัดโน้นตรงนู้นดู

ูแลท่านนั้นดูแลศีลธรรมฟื้นฟูกลับมาแล้วขึ้นพร้อมๆกัน77จังหวัดเนี่ยไม่เหลือบ่าฝ่าแรงจริงไหมจ๊ะเพราะ77จังหวัดทำแล้วต่างประเทศอยู่ไม่ได้อยู่มาทวีปนี้ชั้นมั่งนะอเมริกาบ้างยุโรปบ้างโอ้โหทำมันยกใหญ่พร้อมๆกันนะจ๊ะแล้วการทำเนี่ยมันแบ่งปันประสบการณ์กันได้ไงเราอย่าไปเรียนรู้ความผิดพลาดตัวเองมันช้าตัวเองอายุมันสั้นเราควรจะเรียนรู้ความสำเร็จจากผู้อื่นดีกว่าคือความผิดพลาดเราเอาไว้เป็นต้นทุนในความคิดแต่มันเป็นต้นแบบแล้วไม่ได้หรอกจ้ะมันแค่เป็นต้นทุนทางความคิดเพราะมันผิดมาแล้วนะแต่ถ้าเราเอาตัวอย่างมาแลกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้มันง่ายที่เราจะแลกเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าบริบทของเราตรงนั้นอะไรพอใช้กันได้ตรงนี้อะไรพอทำมันได้แต่หลักการเดียวกันนะจ๊ะหลักธรรมน่ะเป็นหนึ่งเดียวแต่วิธีการมันหลากหลายไปสากลมันตามความนิยมของถิ่นนั้นๆแต่หลักการนี่สากลเลยเป็นหลักธรรมที่มีไม่มีอะไรเกินธรรมของพระพุทธเจ้าต้องหลังอิงต้นโพที่พูดมาทั้งหมดก็อิงไม่กี่ข้อนะเห็นไหมใช่ไหมถ้าพูดถึงตอนนี้หลวงพี่ทำอะไรบ้างแล้วแหละไม่ครบคนพาลก็ให้ต้นแบบต้นบุญใช่ไหมจ๊ะครบบัณฑิตกับหลวงปู่นี่ไงแล้วเราก็ทำตัวเราหมู่คณะเราให้เป็นบัณฑิตแล้วก็ให้เขาผูกใจหลวงปู่เป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาสเต็ปต่อไปนี่เนี่ยปฏิรูปประเทศ4ก็คือว่าต้องทำให้พื้นที่นั้นๆน่ะยกระดับศีลธรรมพร้อมๆกันเลยซึ่งตอนนี้ก็ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำบลมาแล้วนะบางที่น่ะชัดเจนแล้วว่าเราจะทำงานร่วมกันมีความพร้อมแล้วยกระดับทั้งตำบลเลยต้องเป็นแบบปฏิรูปประเทศ4พร้อมๆกันมันถึงจะเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะนั้นที่ทำให้เห็นเนี่ยมันเป็นความสำคัญนะลองนึกนะเวลา9ปีนี่ที่เหลืออยู่เหลือเฟือ9ปีนี่ดูจากไหนก็ดูจากอายุเรานะและอายุท่านไงอายุเราอายุท่านอายุเราก็ไม่น้อยแล้วเห็นกันมานานๆบางคนหนูพี่เห็นเนี่ยต้องมีแตะเลข5เลข6กันแล้วล่ะใช่ไหมจ๊ะบางคนก็แตะไปเลยหลัก6ไปแล้วใช่ไหมหลวงพี่ก็เพิ่งจะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุมาไม่นานนี้เองใช่ไหมก็จะได้รับแล้วรับสิทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอายุเราอายุท่านเนี่ยมันรอเวลาไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ยังทันเวลาเพราะเรามีหลักวิชาแล้วเรามีทีมที่สามารถว่าไงว่าตามกันว่าไงนั่นก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนี่สิ่งที่หลวงพี่ประทับใจมันตรงนี้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งก็ได้ที่เอานำหลักอะไรไปใช้มีแนวความคิดมีวิธีการอย่างไรซึ่งล่าสุดเนี่ยหลวงพี่ก็ได้ไปพูดคุยหลายท่านนะจ๊ะซึ่งโอ้โหมีไฟนิรันดร์อนันตชัยกันเลยแหละบอกว่าใช่เราต้องฟื้นฟูศีลธรรมเดี๋ยวเรากลับดุสิตบุรีแล้วเรานั่งอยู่นั้นสักพันปีมีวาบวาบมาตลอดนี่นะมันเข้าท่านะมันได้บุญต่อเนื่องเนี่ยอย่างงี้มันคุ้มใช่ไหมเกิดมาทั้งทีนี่ยังได้บุญต่ออีกพันปีนี่มันก็คุ้มที่เราจะฟื้นฟูศีลธรรมกลับมาท่านพูดอย่างนี้นี่เป็นคำพูดที่หาลือกันนะจ๊ะพูดคุยกันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะเรามีความพร้อมแล้วขึ้นกับว่าเราจะต้องลงมือลุยได้แล้วนะจ๊ะแล้วอย่าเป็นกังวลนะจ๊ะว่าเอ้ยเราจะสำเร็จเมื่อไหร่ทำไปเถอะเพราะขยับปุ๊บเนี่ยนะก้าวแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะนับไปเรื่อยๆนะมันจะเริ่มนับไปสู่ความสำเร็จแต่ถ้าก้าวแรกไม่ขยับภาพความสำเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นนะพอก้าวแรกเดี๋ยวมันก็จะมีก้าวที่สองแล้วสติปัญญามันก็จะมองทะลุไปค่อยๆมองไปมันเป็นภาพค่อยๆก่อกำเนิดจากความสำเร็จนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นคนที่คิดเยอะที่สุดนะแล้วเป็นคนที่หยุดคิดได้ในด้านดังใจเพราะนั้นการคิดเยอะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคิดในเรื่องสิ่งดีๆคิดไปเถอะจ้ะคิดมันเยอะๆพิจารณาซ้ำๆทำบ่อยๆทำไปปรับไปแล้วเดี๋ยวความพร้อมจะค่อยๆเกิดขึ้นไปพร้อมความสำเร็จความพร้อมมันจะไม่เกิดในวันแรกนะความพร้อมสมบูรณ์แบบมันไม่มีในทางปฏิบัติอย่าไปนึกว่าต้องทุนพร้อม

พร้อมทีมพร้อมในเวลาเริ่มต้นทำงานหลวงพี่ยังไม่เห็นนะจ๊ะเพราะจำภาพได้เนี่ยเราไปดูเถอะความพร้อมวัดธรรมกายมีอะไรพร้อมบ้างในยุคแรกๆอ่ะศาลาเหมือนก็ไม่มีนั่งเห็นหลวงพ่อท่านนั่งตรงกองฟางท่านก็เทศเขาได้แล้วท่านไม่ต้องรอศาลาหลังใหญ่ๆท่านก็ทำงานเผยแพร่ท่านได้แล้วแล้วคนที่มากับมันได้เยอะแยะมีเด็กจะภาพนั้นจะไม่มีเด็กไม่กี่คนมีคุณยายหลวงพ่อทัตตะยืนข้างๆเป็นภาพเนี่ยไปดูเถอะมันมีอยู่ภาพนึงอ่ะท่านก็ทำหน้าที่ท่านแหละเห็นไหมจ๊ะไม่ว่าเราอยู่สถานการณ์ไหนถ้าเราทำหน้าที่เดี๋ยวมันก็จะไปได้หลวงพี่เองก็เหมือนกันนะจ๊ะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่าไปเข้าใจนะว่าต้องมีทุนหรือมีทุนมีทีมมากองไม่ใช่ทำไปปรับไปประกาศไปเนี่ยทำไปประกาศไปจะทำนี่นะใครเป็นเจ้าของบุญอามารุ่นด้วยมามีแรงมาเอาแรงมามีทรัพย์มาช่วยกันมาไม่ได้ก็โฟนมาแล้วกันให้กำลังใจก็ยังดีอย่างนั้นนั่นแหละแล้วพอทำไปมันก็ปรับไปได้จะเป็นอย่างนั้นแล้วความพร้อมจะเกิดขึ้นในภายหลังจริงๆนี่คือพูดจากประสบการณ์คนทำงานมันเป็นอย่างนี้จ้ะเพราะฉะนั้นลุยไหมจ้ะยังไม่ต้องถามใครถามคนนั้นอย่างเนี้ยลุยไหมลุยขอเสียงถัดทุกการหน่อยมันต้องลุยอย่างนี้มันจะเกิดกำลังใจนะเพราะเราลุยนี่นะใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องกังวลเพราะเราเป็นคนมีผังสำเร็จไงใช่ไหมเราเกิดมามีหน้าที่และมีผังสำเร็จติดตัวแต่ผังสำเร็จนี้จะไม่เห็นไม่ชัดนะถ้าเราไม่ขยับนี่ต้องบอกเนี้ยถ้าเราเริ่มขยับมันจะชัดขึ้นไปเรื่อยๆนะมันเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่าแต่เป้าต้องชัดความมุ่งมั่นต้องชัดวิธีการน่ะยังไม่ชัดก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปเห็นไหมวิธีการเนี่ยมันจะไม่ยังไม่ชัดก่อนแต่เป้าต้องชัดความมุ่งมั่นต้องชัดเพราะมันเป็นทุนก้อนแรกของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วยืนยันว่าไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าสำหรับการสร้างบารมีต้องขอนำคำพูดหลวงพ่อท่านมาใช้นะจ๊ะเพราะทุกครั้งหลวงพี่ก็ชอบพูดตัวเองฟังนะไม่ได้หมดก็ได้มากไม่ได้มากก็ได้มั่งไม่ได้เลยไม่มีขอเริ่มทำความดีแล้วบุญบารมีมันก็จะเกิดอยู่เฉยๆนะศูนย์เปล่านะเป็นเวลาที่ได้มากลายเป็นโมฆะแห่งการเวลาแต่ว่าโมฆะการเวลานั้นนะมันลงทุนด้วยบุญบารมีเก่าที่เรามานะจ๊ะการที่เรามาเกิดได้ในภพชาตินี้ไม่ใช่ว่าละเมอเพลินๆมาเกิดตามวาระของวัฏฏะสงสารไม่ใช่ต้องใช้บุญก้อนใหญ่นะที่เคยสั่งสมมาเนี่ยแลกฐานะนี้มาดังนั้นเมื่อต้องทุ่มเหมือนทุบหม้อข้าวอ่ะเห็นไหมเมื่อทุบหม้อข้าวลงมาแล้วดังนั้นเนี่ยอย่าให้หม้อข้าวมันสูญเปล่านะจ๊ะต้องเอาบุญบริเยอะๆทุบได้หม้อเล็กต้องได้หม้อใหญ่กลับไปจริงไหมนะทุบใช้บุญขนาดนี้กลับไปนี่ต้องมีบุญบารมีมากกว่านี้มากจนทำให้สวรรค์เบิกบานดูสิบุรีเห็นบุญเราต้องให้เบิกบานอย่างนี้นะคิดงี้นะเห็นเราว่าต้องเบิกบานกับเราเลยว่าโอ้โหนี่หน้าโมทนาจริงๆถึงนะหน้าโมทนาแล้วจะไม่หน้าเวทนาเลยให้ชัดเห็นเราสร้างบารมีโอ้โหหน้าโมทนามากเลยนะต้องเป็นอย่างนั้นนะอ่ะก็จะขอเล่าความในใจให้ฟังกันแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงท้ายของเราเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องราวจากหมู่คณะนักสร้างบารมีของเรานะจ๊ะโดยเราจะฟังผ่านการทบทวนเนี่ยทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าว่าหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศซึ่งที่หลวงพี่พูดไปไงว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามฟังมาเพราะแต่ละรูปนี่จะต้องสร้างบารมีสั่งสมมาความดีงามมีบุญบารมีมากพอนะจ๊ะจนกำลังบุญถึงจึงได้ฐานะนี้มานะเพราะนั้นการที่เราได้ฟังเรื่องราวของท่านเราจะได้เกิดแรงบันดาลใจแล้วมีความตั้งใจในการสร้างมีของเราต่อไปแล้วจากนั้นก็จะมีได้ฟังจดหมายจากใจ

0: พระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดโหแค่ชื่อก็หวานแล้วนะใช่ไหมจดหมายจากใจพระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดแล้วชื่อตอนนี่ฟังแล้วนี่นะมันจะเลิศจนนอนไม่หลับตอนเสียงระเบิดยังดังแต่เสียงพุทธังดังยิ่งกว่าเห็นไหมฟังกันดีนะชื่อตอนนี้นะจดหมายจากใจพระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดตอนเสียงระเบิดยังดังแต่เสียงพุทธังดังยิ่งกว่าเดี๋ยวเราไปรับชมมันได้เลยนะจ๊ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอรวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้าทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: ดูยูเลิฟมีบอก
1: ไอเลิฟยูหลายหลายหลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการดาว
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: โรคสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
2: ่หมายยัง
3: รอรับอยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ

0: มายันจ้ะ
1: กำลังมาครับต้องมีคาถาจะมา
0: อ๋อต้องมีคาถานะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก
0: ็
1: ให้
0: ให้นี่สำคัญนะ
1: ครับ
0: รวยสถานเดียวเลยจ้ะ
1: สาธุ
0: ทำอย่างนี้เลยจ้ะเราจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยนะจ้ะ
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานหวานเขาบอกว่าเลิฟหลวงพ่อที่สุดตอนเสียงระเบิดยังดังแต่เสียงพุทธังดังยิ่งกว่าเปิดเพลงล่องใต้บ้านเราจ้ะ

0: แล้วมันจะไปลาว
1: ก็นั่นน่ะสิจ้ะโอลาว
0: ไปได้ก่อนครับ
1: โอ้งงเลยเนาะกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงครับผมจาธิการสุจิยามุนิเศรษฐโธประธานศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสบ้านล่มเย็นครับ
0: สาธ
1: ุและตอนนี้ล่มเย็นยัง
0: เป็นพักๆครับ
1: เป็นเจ้าคณะตำบลยี่งอบาจะจังหวัดนราธิวาสเนาะผมเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสครับ
0: สา

0: กลับไปช่วยโยมพ่อโยมแม่เลี้ยงหมูถูกต้องจ้ะแล้วก็ทำสวนใช้ชีวิตเงียบเงียบเงียบให้มันจบๆไปเออนี่นะโอ้แต่ใครจะไปคิดครับว่าคนที่กำลังคิดจะกลับไปเป็นเกษตรกรเนี่ยบุญบันดาลนี่นะจ๊ะถูกชวนมาบวชในโครงการบวชแสนรูปทั่วไทยไม่ใช่แสนตลอดนะแสนรูปทั่วไทยตอนนั้นผมไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยไม่แต่น้อยเช่าเอ่ยเนาะโอ้เขารู้จักกันหมดนี่ไม่รู้จักเช่าเอ่ยเหตุผลที่บวชก็ง่ายมากหนึ่งอยากบวชแก้ช้ำใจสองบวชฟรีสามไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่จ้ะดีมากเลยนะเพราะเมื่อไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็มีแต่ดีดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวเอ๊ะก็ใจคิดเนาะไม่มีอะไรจะเสียแล้วดีอย่างเดียวเนี่ยแต่ใครจะไปคิดครับว่าคนที่มาบวชเพราะชีวิตพังกลับมาเจอชีวิตใหม่พ่อครับพอบวชเขาจริงๆผมได้เจอชีวิตใหม่ของแท้ครับคือตารางอบรมแน่นยิ่งกว่าค่ายทหารไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการอบรมแน่นยิ่งกว่าค่ายทหารสวดมนต์นั่งมัธยิเสร็จก็รับบุญรับบุญเสร็จก็ฝึกตัวอบเพื่อหอมพระมิติตลอดทั้งวันนี่อบรมนะแทบไม่มีเวลาหยุดหายใจเลยครับก็ต้องการให้หายใจตลอดเวลาเลยแหละ
1: ใช่หยุดไม่ได
0: ้ช่วงแรกอึดอัดฉันอยากหนีกลับบ้านแต่พออดทนทำไปเรื่อยๆอึดก็ออกพบว่าใจเริ่มสงบความทุกข์ที่แบกมาทั้งชีวิตค่อยๆเบาลงอย่างน่าอัศจรรย
1: ์
0: และเมื่อได้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกคำถามแรกที่ผุดขึ้นในใจผมก็คือคำถามแรกที่ผุดขึ้นในใจของผมก็คือนี่ใช่วัดจริงๆแล
1: ้
0: วถ้ามีเหตุผลนะสภาธรรมกายสากลเนี่ยใหญ่กว่าห้างที่ผมเคยเห็นที่นี่จ้ะเยินอยู่หน้าโบสถ์แท้ๆเลยยังถามคนข้างๆว่า
1: โบสถ์อยู่ไหน
0: ถูกต้องจ้ะโอ้จริงเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าโบสถ์อยู่ไหนอ่ะ

0: ถึงไม่หลวงพ่อประกาศโครงการบริจาคแก้ว 500,000 คนทั่วไทยผมรีบยกมือเลยขอลงพื้นที่บ้านเกิดทันที
1: สาธุ
0: นี่หนูคิดในใจว่าขอบวชต่ออีกนิดก็แล้วกันจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตอนเป็นพระพี่เลี้ยงโครงการบวชแสนรูปเข้าพรรษาปี2553ช่วงนั้นเหนื่อยที่สุดในชีวิตพระมาก็พูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องภาษาเลยเนาะคนรอบวัดก็ไม่เข้าใจบางครั้งออกไปบิณฑบาตโยมก็ใส่บาตรเฉพาะพระเจ้าถิ่นนี่มันคุ้นกันนะและถามว่าเอาพระพวกนี้มาทำไมนี่เนาะแล้วว่าครับคือเนี่ยผมนั่งอยู่คนเดียวนั่งจนเหนื่อยเอ๊ะทำไมนั่งก็เหนื่อยวะเหนื่อยจนไม่อยากไปต่อยกมือพนมหน้าจอ DMC แล้วบอกหลวงพ่อทางจอทีวีว่าหลวงพ่อครับจบโครงการนี้นะลูกขอลาสิกขาแล้วนะครับพอพูดจบเสียงสวนออกมาจากทีวีเลยแล้วพ่ออยากให้ลูกทุกคนอดทนสู้ไปกับหลวงพ่อนะเออหน่อยเออจะลาแต่ว่าประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจผมนั่งนิ่งน้ำตาซึมแล้วถามตัวเองว่าเราจะไปหาแบบอย่างที่ดีกว่าหลวงพ่อได้จากที่ไหนอีกวินาทีนั้นผมตัดสินใจใหม
1: ่
0: นี่นะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดใจยิ่งใหญ
1: ่
0: กลับมาเลยถ้าหลวงพ่อยังสู
1: ้
0: ลูกก็จะสู
1: ้
0: ถ้าหลวงพ่อยังยิ้มลูกก็จะยิ้มสุดยอดเลยนะ
1: ส
0: ุ
1: ดยอด
0: แล้วจะบวชต่อเพื่อเป็นคนหนึ่งที่ช่วยบอกให้โลกได้รู้ว่าช่วยบอกหน่อยจ้ะหลวงพ่อกำลังสร้างคนแบบไหนอยู
1: ่
0: นั่นคือคนดีพระดีที่เราต้องการกรา
1: บ
0: หลวงพ่อครับลูกหลวงพ่อท้อไม่เป็น

0: ลูกหลวงพ่อ
1: ขอให้เป็น
0: เก่งเนาะหลังจากนั้นชีวิตนักบุกเบิกแห่งปลายด้ามขวานก็เริ่มต้นขึ้นครับช่วงแรกพวกเรายังไม่มีศูนย์อบรมเป็นของตัวเองอาศัยวัดนั้นทีวัดนี้ทีโอ้ต้องอาศัยวัดต่างๆเลย
2: ใช่ครับ
0: ต้นใหม่ๆเลยเนาะ
2: ใหม่ๆครับ
0: บางวัดอยู่ได้หนึ่งโครงการบางวัดอยู่ได้สองโครงการก็ต้องเก็บเสือเก็บหมอนย้ายฐานกันใหม
2: ่ครับ
0: ไม่ใช่เพราะท่านไม่เมตตานะจ๊ะแต่เพราะในยุคนั้นคนจำนวนมากยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกาย
2: คร
0: ับ พออยู่ไปนานข่าวลือก็เริ่มมา
2: อ๋อ
0: นี่เหรอ
2: คร
0: ับ ไม่ทราบคือเรื่องอะไรเนาะความกังวลก็เริ่มเกิด
2: คร
0: ับ แล้วพ่อครับการสร้างบารมีที่ปลายด้ามขวาในยุคนั้นไม่ได้มีแค่อุปสรรคเรื่องคนหรือเรื่องงานเท่านั้นนะครับ แต่ยังต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อีกด้วยพื้นฐานของพื้นที่อย่างเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะหลายครั้งกำลังอบรมเยาวชนอยู่ดีๆก็มีเสียงดังสนั่นขึ้นมาไกล
2: ๆ
0: นี่จ้ะไม่ใช่เสียงเปิดเพลงนะครับแต่เป็นเสียงระเบิดครับอบรมเยาวชนท่ามกลางเสียงระเบิดแม้แต่การออกบิณฑบาตในบางพื้นที่ก็ไม่ได้เดินกันแบบสบายๆเหมือนที่อื่นเพราะมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยเดินอารักขาโยงข้างตลอดเส้นทางเลยครับ
2: โอ
0: ้โหนี่ขนาดออกบิณฑบาตนะบิณฑบาตแบบ VIP
2: คร
0: ับ เราไม่ทายก็รักษาตลอดเส้นทางโอ้สุดยอดเลยโอ้สู้จริงๆยิ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความไม่แน่นอนของชีวิตมากเท่าไหร่ผมกลับยิ่งเข้าใจคำว่าความไม่ประมาทมากขึ้นเท่านั้นโอ้ดีจังเลยเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสิ่งเดียวที่ทำได้คือทำหน้าที่ของพระให้ดีสุดในแต่ละวันถูกต้องจ้ะถูกต้องแล้วดีมากเลยถึงยังมีเสียงระเบิดแต่เสียงสวดมนต์ก็ยังดังต่อไปถึงยังมีข่าวความไม่สงบแต่การอบรมเยาวชนก็ต้องเดินหน้าต
2: ่
0: อถึงจะมีความหวาดกลัวอยู่รอบตัวแต่ความหวังของพระศาสนายังต้องถูกทรงต
2: ่อ
0: มองงานพระศาสนาเป็นหลักเลยหลวงพ่อครับครับลูกหลวงพ่อไม่หวั่นไหวแม้จะมีอุปสรรคมากเป็นไหนก็ตามครับไม่หวั่นไหวจ้า

0: ท่านอนุโมทนาสาธุการกับท่านมากเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวแต่ท่านสู
1: ้
0: ไม่หวั่นไหวนี่จ้ะดีจังเลยถูกหลักวิชาแต่สิ่งที่ผมได้เห็นเสมอคือความดีจะค่อยๆอธิบายตัวเองจ้ะที่ไม่หวั่นไหวอย่างนี้นะจ๊ะถ้าทำความดีเรื่อยไปเนี่ยอย่างวัดบุญนารามอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลวงพ่อเจ้าว่าท่านเมตตาหมู่คณะเรามากท่านเปิดวัดให้ใช้จัดงานสังฆทาน323วัดทุกครั้งชาวบ้านทั้งหมู่บ้านช่วยกันเตรียมงานช่วยกันทำอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงโยมจนกลายเป็นภาพที่น่าปลื้มใจมากโอ้อิ่มบุญอิ่มใจนี่กันทั่วหน้าเลยนี่นะจ๊ะ
1: สาธุ
0: จ้ะกระสร้างวันหนึ่งมีคุณครูเกษียณท่านหนึ่งคือกระไรมิตรพรทิพย์อาชิมาคุณเดินมาถามว่ามีที่ดินอยู่หนึ่งไร่ถ้าถวายจะเอาไหมเอาไหม
1: เอาคร
0: ับสำหรับพวกเราที่กำลังเร่ร่อนอยู่ในเวลานั้นมันเหมือนมีคนยื่นแผ่นดินผืนแรกให้ปักทองครับ
1: เอา
0: เอาไหม
1: เอาคร
0: ับ เอาเนาะจากที่ดินผืนนั้นจึงเกิดเป็นศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสหรือบ้านร่มเย็นนี่พุทธวาที่นี่จ้าพระพิพรทิพย์อาชิมาคุณหนึ่งไร่สร้างศูนย์รวมเยาวชนเมืองนราธิวาสก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลย
1: สาธ
0: ุจ้าแต่สิ่งที่น่าภูมิใจสุดของบ้านร่มเย็นก็ไม่ใช่อาคารอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเด็กครับนี่เด็กบางคนมาอบรมตั้งแต่ประถมมาช่วยงานมาบวชสามเณรแล้วก็เติบโตอยู่กับบ้านร่มเย็นจนเข้ามหาลัยเลย

0: นี่จะสาธุโอ้สุดยอดเลยนี่จ้ะบางคนก็รับว่าเป็นผู้นำบุญนี่เรียนจบแล้วอะไรแล้วนี่นะจ๊ะบางคนก็รับว่าเป็นอาสาสมัครและบางคนก็ได้เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา
1: สาธุ
0: นี่จากเด็กตัวเล็กๆนะจ๊ะส่วนผู้ปกครองก็เรียกได้ว่าตามลูกเข้าวัดไม่ใช่ลูกตามหมอไม่จากคนมาส่งลูกกลายเป็นกัลยาณมิตรประจำวัด
1: สาธ
0: ุมาเด็กมากขึ้นคนดีก็มากขึ้นก็เกิดเครือข่ายครูทหารตำรวจนักวิชาการพระกัลยาณมิตรและหน่วยงานต่างๆที่มีใจรักในการอบรมเยาวชนจากส่วนเล็กๆในวันนั้นก็กลายเป็นเครือข่ายคนดีของทั้งจังหวัดในวันนี้เลยโอ้ก็ต้องอดทนสู้จังเลยเนาะ
1: คร
0: ับ นี่และเป็นความดีที่เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมนี่แหละนี่เหร
1: อสาธ
0: ุโอ้และแล้วในระทิวากสว่างสวัสดิ์วิโรจน์จนนี่มีศีลธรรมนี่จ้ะสาธุสาธุสาธุเหนื่อยมากไหมจ๊ะเนี่ย
2: ไม่เหนื
1: ่
2: อยคร
1: ับ ปล
0: ื้
1: ม
0: ปลื้
1: ม
0: สาธุสาธุ
1: สาธ
0: ุโอ้หัวใจยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วพ่อครับถ้าวันนี้ลูกกลับบ้านไปเลี้ยงหมูวันนี้ก็คงมีหมูเพิ่มขึ้นไปกี่ตัวนี่นะก็มีหมูเพิ่มขึ้นไปกี่ตัวแต่พระเราว่าลูกจึงได้เห็นเด็กนับร้อยนับพันเติบโตเป็นคนดี
1: สาธุ
0: นี่อัศจรรย์นะได้เห็นบ้านร่มเย็นจากศาลาไม้หลังเล็กๆกลายเป็นบ้านของคนดีทั้งจังหวัด
1: สาธ
0: ุน่าปลื้มนะและลูกจึงรู้ว่าวันที่ลูกคิดว่าชีวิตถึงทางตันแต่แท้ที่จริงแล้วคือวันที่หลวงพ่อเปิดประตูชีวิตบานใหม่ให้ลูกครับว่าครับหลวงพ่อคือทั้งหมดของชีวิตผมด้วยครับ Thank you โอ้โหคืนนี้จะหลับไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเพลงบ้านลมเย็นกันจ้า

บ้านลมเย็นนี่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเลยเนี่ยต้องหัวใจยิ่งใหญ่เอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยนะอาจารย์

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนอธิษฐานจิตให้น้องชายตายแทน
1: ลูกนะมีน้องชายคนสุดท้องอยู่หนึ่งคนเราเป็นความรู้สึกว่าเขามาแย่งความรักของเราจากพ่อแม่ไปน้องชายเป็นคนเกเรติดยาดื่มเหล้าเป็นประจำในช่วงติดเศรษฐกิจของครอบครัวมีปัญหาน้องชายได้ทำประกันชีวิตไว้ช่วงนั้นลูกมีความรู้สึกว่ามีคนจะมาเอาชีวิตลูกจะต้องตายแต่ไม่อยากตายจึงได้อธิษฐานว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้มาเอาชีวิตน้องชายไปแทนดีเหมือนกันและลูกจะกลับหันไปนับถือพระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนาและเรื่องก็เป็นจริงในวันเวลาใกล้เคียงนั่นเองน้องชายเมาเหล้าขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนรถสิบล้อเสียชีวิตทำให้ลูกก็รู้สึกเสียใจว่าเป็นความผิดที่เราไปอธิษฐานอย่างนั้นเพราะเขาไปตายแทนตัวลูกนั่นเองนี่ก็เป็นความคิดคำหนึ่งของเธอนะจ๊ะหลังจากจัดงานศพน้องชายเสร็จน้องชายจะมาเข้าฝันเป็นประจำครั้งหนึ่งคุณแม่ไปให้คนทรงเจ้าดูว่าน้องชายตายแล้วไปอยู่ที่ไหนต้องการอะไรบ้างคนทรงบอกว่าน้องชายลำบากมากไม่มีเสื้อผ้าใส่ต้องการกางเกงยีนคุณแม่ลูกจึงอยากนำกางเกงยีนไปถวายอุทิศส่วนกุศลไปให้น้องชายถ้าจะถวายพระอย่าเอากางเกงยีนไปถวายนะเดี๋ยวท่านเข้าใจผิดตั้งเอาจีวรครั้งหนึ่งน้องชายมาก็ฝันบอกว่าหลานน่ะไม่สบายให้ไปช่วยด้วยพอตื่นขึ้นมาก็มีเสียงเคาะกระจกประตูแต่ออกไปดูก็ไม่เห็นมีใครพอเช็คไปทางเมืองไทยพี่สาวก็บอกว่าลูกเขาไม่เป็นอะไรปวดท้องนิดหน่อยธรรมดาแต่เรื่องขึ้นก็ต้องส่งเข้าโรงพยาบาลเพราะไส้ติ่งแตกเกือบตายถ้าน้องชายมาเข้าฝันทีไรก็จะเป็นลางบอกเหตุให้รู้ว่าครอบครัวมีปัญหาหรือจะเกิดอุบัติเหตุกับญาติพี่น้องคำถามน้องชายตายเพราะคำอธิษฐานของลูก

แต่ให้ตายแทนหรือไม่ตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ทำไปให้หรือเปล่าต้องทำบุญอะไรเพิ่มจึงจะช่วยเขาได้เขามีอะไรจะฝากถึงลูกบ้างคะหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาน้องชายตายเพราะกรรมปัจจุบันเป็นหลักไปดื่มเหล้าทำให้ไปตัดรอนให้ตายก่อนหมดอายุไขด้วยอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ได้ตายแทนลูกตามคำอธิษฐานของลูกจ้ะตายแล้วเมื่อวนเวียนครบ7วันมีเจ้าหน้าที่รับไปยมโลกถูกพิพากษาให้ไปโดนกรอกน้ำทองแดงร้อนส่วนความฝันนั้นเป็นเพราะจิตนิวรณ์ของลูกและแม่ของลูกจึงทำให้เห็นภาพต่างๆในฝันเพิ่งจะมาได้บุญตอนที่ลูกเริ่มเข้าวัดแล้วทิศไปให้แต่ก็ยังไม่มากเพราะลูกยังทำบุญไปให้เนี่ยไม่มากเท่าไหร่กำลังทรมานมากเพราะตอนเป็นมนุษย์นั้นสร้างกรรมหลายประเภททั้งสุรานารีบุหรี่ยาเสพติดอบายมุขต่างๆจึงไม่มีเวลาว่างเว้นจากทุกทรมานแต่บอกว่าทรมานเหลือเกินให้ช่วยด้วยส่วนคนทรงบอกว่าน้องอยากได้กางเกงยีนนั้นน่ะไม่จริงเขาก็โม้ไปตามเรื่องตามราวของการเลี้ยงชีพของเขาอย่าไปสนใจเลย

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา

0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราก็ต้องทำกันไปในระดับที่เราไม่เดือดร้อนซึ่งเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เดือดร้อนทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยทำบุญจนกว่าบุญนั้นเหนียวแน่นใจของเราทุกๆดวงไม่มีช่องว่างให้บาปได้ช่องเลยต้องทำกันให้ได้ถึงขนาดนั้นค่ะก็ให้เรานะคะทุกคนหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อให้บุญเป็นเครื่องหนุนเนืองนะคะให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะในช่วงนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและประกอบพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารณอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสำหรับพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจัดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาณอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีหรือ Lotus Land อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งมีลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเดินทางมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากได้มาสร้างบารมีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยได้เวียนประทักษิณพร้อมพวงมาลัยดอกมะลิของหอมน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพทั้งนี้ขณะเดินเวียนประทักษิณลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรน้อมใจรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่น้อมนำพานพวงมาลัยดอกมะลิสการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยใจศรัทธาเปี่ยมล้นโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปรัชญ์สุวิทย์สุวิชชาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมรวมใจกลั่นใจให้บริสุทธิ์น้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูลย์ได้นำกล่าวคำถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งน้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนของท่านประธานสงฆ์ได้นำ

0: วงมาลัยดอกมะลิสักการะรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนที่คณะสงฆ์และลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่จะร่วมกันสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเป็นทำนองสรพัญญะด้วยใจเกษมผ่องใสจากนั้นท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตานำบูชาพระรัตนตรัยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้ตั้งใจมาบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งแต่เมื่อวานก็ได้นั่งสมาธิหลับตาทำใจใสๆแล้วก็เห็นดวงใสๆแล้วก็หลับสบายไปเลยค่ะเช้านี้ก็เลยเก็บอารมณ์สบายตั้งใจเต็มที่ตั้งแต่เช้าตึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ตลอดเส้นทางพอได้ก้าวเข้ามาที่วิหารหลวงปู่ด้วยที่เนี่ยเป็นแผ่นดินเกิดรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตนก็เลยให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะตั้งใจมาเอาบุญหลายๆครั้งแล้วค่ะเวลาที่จะมาเนี่ยก็พยายามกั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะมาสักการะสถานที่ที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เนี่ยมากๆเลยค่ะจะย่างก้าวไปตรงไหนจะเวียนประทักษิณก็รู้สึกว่าเราเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ชัดใสสว่างมีดวงธรรมของท่านอยู่กลางกายท่านเราก็หลับตาฟังเสียงหลวงน้านำนั่งสมาธิตั้งแต่เสียงแรกที่ได้ยินมีความรู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ในกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่รู้สึกปลื้มปิติมากที่ได้มาค่ะตอนที่ได้นำเก่าพวงมาลัยบูชาท่านก็นึกถึงท่านอยู่ในกลางใสๆเห็นท่านเป็นองค์ใสๆแล้วก็น้อมถวายด้วยความปลื้มปิติใจเลยค่ะถ้าเกิดใครยังไม่มาเนี่ยตันก็ชวนให้มาเลยค่ะเพราะว่าวินาทีแรกที่เราก้าวเข้ามาเนี่ยเหมือนมีพลังที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนเราอยู่ในสถานที่ที่เหมือนศูนย์กลางกายของท่านเวลาที่จะหลับตานั่งสมาธิก็รู้สึกว่าง่ายกว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านจริงๆก็เลยขอเชิญชวนทุกคนถ้ามีโอกาสมาเนี่ยมาให้ได้เลยนะคะ
0: ในภาคบ่ายนะคะได้จัดพิธีทอดพระป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกณอาคารหยุดเป็นตัวสำเร็จศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีโดยมีพุทธศาสนิกชนหลายร้อยท่านเข้าร่วมพิธีทอดพระป่าและร่วมอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นภาพสามัคคีบุญที่ทุกท่านมีใจดวงเดียวกันร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างมหากุศลครั้งสำคัญซึ่งเป็นการสร้างองค์พระเจดีย์เป็นองค์แรกและแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในส่วนของท่านประธานพระป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่1ได้แก่กัลยาณมิตรณัฐวดีกุลละสุสิริไพบูลย์ได้อัญเชิญผ่านพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติในบุญอย่างเปี่ยมล้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัชสุวิทย์สุวิชชาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดพระป่าจากนั้นกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูลย์ประธานทอดพระป่าได้นำกล่าวคำถวายพระป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกทางด้านของคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรทรงชัยตั้งจรูนวานิชและกัลยาณมิตรปิ่นนราขจรวัฒนาพิธีกล่าวคำถวายดินสำหรับถมที่มีผู้แทนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงและผู้แทนห้องครูและศิษย์นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ก่อสร้างเจ้าภาพนำกล่าวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรและกัลยาณมิตรภูลสุขเติมเศรษฐเจริญพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรทูติพรวงทองเหลือ

0: และกัลยาณมิตรเพ็ญแขสิวนันวงศ์ส่วนกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูลย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าคณะประธานรองน้อมถวายปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับซึ่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณพื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวเนื่องด้วยรูปกายเนื้อและเพศสมณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในวันนี้ทุกท่านต่างตั้งใจมาเอาบุญไม่ว่าจะมากหรือน้อยทุกท่านตั้งใจถวายตามกำลังทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวโอวาทอันทรงคุณค่าและคณะสงฆ์ได้ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีงานบุญในครั้งนี้ค่ะ
1: มีความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะของสุพรรณบุรีบ้านเกิดของหลวงปู่นะคะที่จะมีการสถาปนาสร้างองค์พระเจดีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นปลื้มใจเพราะว่าพอทราบเรื่องเนี่ยนะคะเราก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็วางทุกสิ่งเลยค่ะที่จะมาร่วมงานบุญนี้แล้วก็ตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะร่วมบุญ2กองนะคะเพื่อสถาปนาบุญนี้ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนะคะที่จะสร้างพระเจดีย์บนแผ่นดินบ้านเกิดของหลวงปู่นะคะซึ่งไม่ธรรมดานะคะในการสร้างพระเจดีย์ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราให้ความเคารพบูชานะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําถือว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งนะคะที่เราจะน้อมบูชานะคะบุญวันนี้นะคะน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชานะคะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาค่ะแล้วก็บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะคะของพวกเราลูกหลานหลวงปู่ทุกคนทั่วโลกนะคะครั้งหนึ่งที่เราตั้งใจนะคะถวายปัจจัยของเราที่หามาด้วยความยากลำบากนะคะในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราได้นำปัจจัยของเราเนี่ยมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนานะคะสร้างองค์พระเจดีย์เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราข้ามภพข้ามชาตินะคะบุญนี้เนี่ยที่เราจะน้อมบูชาธรรมหลวงปู่ด้วยจิตใจของเราที่เลื่อมใสด้วยศรัทธานะคะกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีดำริสร้างพระเจดีย์นะคะเพื่อสันติภาพโลกในทุกๆจังหวัดนะคะรวมถึงแผ่นดินบ้านเกิดของหลวงปู่ด้วยนะคะแผ่นดินบ้านเกิดหลวงปู่ในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวพุทธนะคะแล้วก็เป็นหลักชัยหลักใจหลักชัยชนะของพระพุทธศาสนาตลอดไปนะคะก็วันนี้ก็ปลื้มปิติใจนะคะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
0: ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเรามาต่อกันนะคะที่ข่าวของคณะผู้แสวงบุญชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากทั้งยังให้ความสนใจกับการนั่งสมาธิด้วยค่ะคณะผู้แสวงบุญชาวศรีลังกาจำนวน10ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยมีผู้นำเที่ยวซึ่งเคยนำคณะผู้แสวงบุญมาเยี่ยมชมวัดหลายครั้งเป็นผู้นำคณะเนื่องจากประทับใจในบรรยากาศอันสงบร่มเย็นจึงได้เดินทางมาอีกครั้งพร้อมคณะใหม่ซึ่งการเยี่ยมชมเริ่มด้วยการรับชมสื่อแนะนำวัดและร่วมฝึกสมาธิเบื้องต้นก่อนเดินทางไปยังจุดหมายสำคัญของการแสวงบุญคือพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ซึ่งทุกท่านต่างแสดงความเคารพศรัทธาต่อสถานที่แห่งนี้อย่างยิ่งพร้อมร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิด้วยความสงบก่อนเข้าสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความปลาบปลื้มใจภายหลังจากการนั่งสมาธิทุกท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกมีความสุขสงบและอิ่มเอมใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้พร้อมทั้งรู้สึกว่าการได้สวดมนต์และนั่งสมาธิเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยความหมายและเป็นสิริมงคลซึ่งผู้นำเที่ยวได้แบ่งปันว่าทุกครั้งที่มีโอกาสพาคณะผู้แสวงบุญมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเขาจะรู้สึกประทับใจเสมอเพราะนอกจากจะเป็นการแสวงบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วผู้มาเยือนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อมโนปณิธานในการสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในของวัดพระธรรมกายอีกด้วยพร้อมทั้งกล่าวย้ำว่าจะพาคณะผู้แสวงบุญจากประเทศศรีลังกามาเยี่ยมชมวัดอีกในโอกาสต่อไปซึ่งการเยี่ยมชมสิ้นสุดลงด้วยความปลื้มปิติและความอิ่มเอมใจของผู้ร่วมคณะทุกท่านโดยได้เดินทางกลับพร้อมความทรงจำอันงดงามและความสงบที่ได้รับจากการมาเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับการนำชมวัดพระธรรมกายใน

0: ครั้งนี้ค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบจังหวัดเลยนำคณะครูและนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเพื่อหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมค่ะนายสุเกียรติสุจิมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบจังหวัดเลยได้นำคณะครูและนักเรียนรวมกว่า90คนเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมคุณธรรมเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์โดยมีพระอาจารย์และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกิจกรรมหลักประกอบด้วยการฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้รับฟังธรรมะในหัวข้อความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและครูอาจารย์รวมถึงโทษภัยของอบายมุขและการรักษาศีล5สำหรับหัวใจสำคัญของการอบรมในครั้งนี้คือการฝึกฝนเชิงลึกผ่านฐานกิจกรรมความดีสากล5ประการคือ UG5 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการขัดเกลากายวาจาใจผ่านกิจวัตรประจำวันประกอบด้วยความสะอาดได้ฝึกการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าที่นอนและเสนาสนะรอบตัวเพื่อขจัดความสกปรกภายนอกและปลูกฝังความรักความสะอาดไปถึงภายในใจความเป็นระเบียบได้ฝึกการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นการจัดวางรองเท้าการพับผ้าห่มและการจัดลุกนั่งให้พร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนกิริยามารยาทชาวพุทธการกราบการไหว้ที่ถูกวิธีและการใช้ปิยวาจาพูดจาสุภาพไพเราะต่อกันความตรงต่อเวลาฝึกความรับผิดชอบและการรักษาเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจการเข้าฐานกิจกรรมและการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นระบบการมีจิตตั้งมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งผ่านการเจริญสมาธิภาวนาและสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเพื่อเพิ่มพลังสติและสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนด้านผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าการนำนักเรียนมาเข้าค่ายอบรมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การมาเรียนรู้ทฤษฎีแต่ลงมือฝึกกิจวัตรความดีสากล5ประการจนเป็นนิสัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้แก่เด็กๆทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังแห่งความดีที่ได้รับจากการปลูกฝังในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนให้พวกเขากลายเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของคุณครูและเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนพร้อมทั้งชื่นชมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำสมาธิสู่ชาวสวีเดนค่ะพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะ

ค1เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเมตตาเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนพร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามและพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าอาวาสวัดไผ่ตันโดยมีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและนายองค์อาจนทธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมติดตามคณะพระเถรานุเถระในการเดินทางครั้งนี้ในการนี้พระครูภาวนาพุทธิธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรสพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศสวีเดนพร้อมใจกันถวายการต้อนรับด้วยความเคารพและปลื้มปิติพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสอนสมาธิภาวนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมแก่ชุมชนไทยชาวสวีเดนและชาวท้องถิ่นที่สนใจในพระพุทธศาสนาซึ่งพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรได้เมตตาแสดงพระธรรมโอวาทแก่คณะสงฆ์และสาธุชนโดยชื่นชมไปถึงความเสียสละของคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนด้วยความอดทนวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นแม้ต้องเผชิญความแตกต่างด้านภาษาวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมแต่ยังคงทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการนำการเจริญสมาธิภาวนาไปสู่ชาวสวีเดนเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้วิธีการสร้างความสงบจากภายในนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าพร้อมกันนี้พระธรรมรัตนพรยังได้เมตตาอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรผู้มีศรัทธาร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องจนวัดพระธรรมกายบูโรสเติบโตเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนชาวไทยในประเทศสวีเดนและเป็นสถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิภาวนาสำหรับชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติซึ่งปัจจุบันวัดพระธรรมกายบูโรสจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสอนสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องทั้งแก่ชุมชนชาวไทยและชาวสวีเดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสันติสุขภายในอันเป็นรากฐานของการสร้างครอบครัวสังคมและสันติภาพโลกตามอุดมการณ์ World Peace Through Inner Peace ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งมีชาวท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นเพื่อแสวงหาความสงบและแนวทางการสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายเพื่อปรับร่างกายให้สบายเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรได้แนะนำการนั่งสมาธิในเบื้องต้นและให้ชาวท้องถิ่นทุกคนได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา1ชั่วโมงก่อนที่จะได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้รู้จักพอและเลือกทำสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงและความสำเร็จเกิดจากการมีแรงบันดาลใจลงมือทำอย่างจริงจังอดทนสม่ำเสมอหมั่นทบทวนพัฒนาตนเองตามหลักอิทธิบาท4ขณะเดียวกันการฝึกสมาธิและการรู้จักปล่อยวางความยึดติดจะช่วยให้จิตใจเป็นอิสระลดความกังวลและรับมือกับปัญหาได้อย่างมีสติและมีความสุขมากขึ้นซึ่งชาวท้องถิ่นต่างรู้สึกประทับใจในธรรมะที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ภายในอันน่าประทับใจซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนร่างกายที่เหนื่อยล้าจากภารกิจประจำวันรู้สึกได้ผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิที่ถูกต้องทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจอยากจะฝึกสมาธิให้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ

และทางด้านของวัดพระธรรมกายพามบีชประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญอย่างอบอุ่นเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติค่ะการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายเพื่อเตรียมความพร้อมของใจในการรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5เพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประภาพรคาลเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรอัครภักทานและกัลยาณมิตรปริชัตทรานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรพีรดาครีเอโซกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรมาลีแดงส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวราพรแสงเพชรและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณในโอกาสนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมใจกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ร่วมกันอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลารับฟังสัมโมทนียคาถาอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ว่าด้วยคาถาธรรมบทเรื่องธรรมิกะอุบาสกอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมซึ่งก่อนที่จะละโลกมีเทวรสมารอรับโดยพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดอันลึกซึ้งว่าผู้กระทำบุญไว้ดีแล้วย่อมร่าเริงใจในโลกนี้ละโลกไปแล้วย่อมบันเทิงใจในโลกหน้าเรียกว่าจะอยู่หรือตายก็ย่อมบันเทิงเขาร่าเริงใจยิ่งนักเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนจากนั้นจึงได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติใจค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาให้ติดตามรับชมส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ6จังหวัดสุรินทร์อันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดเลยอันดับ9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับ10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดภาวนานางาโนอันดับ4วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเรนและอันดับ10วัดพระธรรมกายชิคาโก้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ทุกท่านได้ร่วมสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวดที่ 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighterworld.com ค่ะและขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะและขอเชิญผู้ที่สนใจนะคะอายุระหว่าง18ถึง35ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคม

หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อความดีช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายอยู่นิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีอยู่ลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออมไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มภาครอบเราอยู่ในกลางของกลางภาครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์น้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ที่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปรามาด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลส สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชา3วิชา8ดารณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลงกับวิทูรุนแจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งความรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอด3เดือนนับเวลาในโลกมนุษย์ออกพรรษาแล้วแสดงธรรมแล้วออกพรรษาเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ณสังกัสสนครท้าวสังกัสเนรมิตบันไดแก้วสำหรับพระพุทธเจ้าไม่ได้เงินยวงสำหรับพรหมไม่ได้ทองสำหรับเทวดาเชิงบันไดพาดนะสังกัสสนครหัวบันไดพาดเก้าพระสุเมนทรงแสดงยมกปฏิหารไปแล้วคือปฏิหารเป็นคู่ลำไฟออกจากตาซ้ายลำน้ำตาขวาลำไฟหูซ้ายลำน้ำหูขวาจมูกซ้ายจมูกขวาเป็นต้นแม่แผ่ฉับพลันรังสีมีรัศมีมีพันหน้า6ไปแล้วตลอดหมื่นโลกธาตุ

อ่าพระองค์จะมองไปข้างบนก็เป็นเนินอันเดียวกันมองไปจุดอเวสุดอเวจีก็เป็นเนินเดียวกันเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันแท้สองก็ทำการเสด็จตามเสด็จพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบ

เปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบไม่มีประมาณมนุษย์ทิพย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบเห็นฉัพพนรังสีเห็นพุทธสิริเห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการเห็นอนุพยัญชนะ80เห็นพุทธานุภาพอย่างนั้นผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในเนื้อที่36โยชน์หรือ200หรือ576กิโลเมตรไม่มีเลยแม้แต่มดยังตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอคินทรนาคราชณฝั่งแม่น้ำโขงก็เห็นเหตุการณ์นั้นตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งทุกปีเขาจะบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคซึ่งมนุษย์เรียกกันว่าบั้งไฟจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระอัญญานั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่กันตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันนางโกสาตกีได้นำดอกบวบขมที่เขาทิ้งแล้วไม่มีค่าอะไรดอกสีเหลืองแล่นไปจะไปบูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าชาติศัตรูสร้างเอาไว้ในครั้งพุทธกาลนางวิ่นแล่นไปแล้วไม่ได้ดูหนทางวัววิ่งมาชนนางตายละโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานที่กว้างใหญ่รัศมีที่สว่างไสวยิ่งกว่าบริวารของพระอินทร์25ล้านพระอินทร์เสด็จผ่านไปในบริเวณที่วิมานผุดเกิดขึ้นเห็นรัศมีสว่างไสวเห็นแสงมีกายสว่างไสวเห็นทิพยวิมานทิพยสมบัติเป็นธงเหลืองเตียงเหลืองต่างเหลืองรถเหลืองพัดเหลืองเหมือนดอกบวบขมเอาวางถวายเรือเกินถามว่าเทพธิดาเธอทำบุญด้วยอะไรก็ตอบว่าฉันยังไม่ได้ทำบุญอะไรเลยเมื่อพระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่หลังจากที่พระองค์นิพพานแล้วฉันค่อยมีศรัทธาเลื่อมใสได้นำดอกบวบขมที่ไม่มีค่าอะไรจะไปบูชาพระเจดีย์ไปไม่ถึงพระเจดีย์ถูกวัวควิดตายเสียก่อนจึงมาเกิดที่นี่นี่ถ้าฉันไปถึงพระเจดีย์นะวิมานจะใหญ่กว่านี้สว่างกว่านี้พระอินทร์ก็หันมาทางบริวารว่ามาเถิดชาวเราทั้งหลายจงมาดูนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆเมื่อดำรงพระชนอยู่พระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ไปนิพพานหมดกิเลสเมื่อดับขันธ์ได้ปรินิพพานไปแล้วใครมีจิตเลื่อมใสไปบูชาเจดีย์ของพระองค์อานิสงส์ย่อมมากมายไพศาลมาเถิดเราท่านทั้งหลายไปบูชาพระเกี้ยวแก้วจุฬามณีกันเถิดพุทโธเป็นผู้รู้ขอไปการบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิด
อานิสงส์บิดฤดู

บายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสภณสุบโลพระสุวัฒกีติรัตโนพระภูนันดารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอนุชัยอนันตชโยพระกองร้อยเนื้อหนาบุญพระกิตวันปัญญาชโยพระมหานาทีอิทธิชโยพระมหาเถระรุ่น1 2 3พระมหาเนติธรธรรมนิมิโตพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระครูสมุวิษณุปัญญาทีโพพระเทิดชาตินันทชโยพระบัณฑิกาสถาปัตสุรพันโทพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวันเจวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกร่วมใจกันทำบุญอุทิศให้เองแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครสิทธิ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายสต็อกโฮมกระมิดอนันต์อัศวโภคินกระมิดไพศาลทวีชัยถาวรกระมิดสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกระมิดสองมัทราสิโรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยมพรสแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรังลิขิตไคมิสุรีพรชะยาสุจรัตแลครอบครัวโตกะรัญญเศษไคมิสุริยาสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกายเป็นกิติวัฒน์นาพรกาตาพลปีชานาพรสุขสว่างไคมิสมาลีปนมชัยนิตยามะเนียงการกาญจนสุภักพ่อเชียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์เศรษฐพงศ์พัฒนาธนาภิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาบรุษบริษาพิจารณาพิรัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลกัลยาณพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสวัสดิ์ราธุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนะโภคานตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิรัมพัฒนากุลแรงครอบครัว

กริศรันพันประภาบริปัญชยาแม่สถิละพ่อมั่นและครอบครัวทองเจืองกริมิสมบุญตั้งจิตวิริยสกุลกริมิประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากริมิสุภีพงสุวรรณกริมิภัยสารเนตรสว่างคณะกริมิศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกริมิอรลักษณ์เบญจาอาทรสิริกุลกริมิสุภาสิทธิ์อังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้มณีสุรกิติพงศ์กมิตรอมพรเนียนนาฏลิ้มธนานุรักษ์กมิตรอุตสาหสกุลไทยกมิตรนิพนธ์พงษ์สุวรรณกมิตรภู

ริลาบโกวิทวิรธรรมกมิตรอ่อนชินาประสงสุขกมิตรประเพียนเทสเตเกนกมิตรนัดนิสาแก้วเอี่ยมกมิตรเกรียงไกรโลวิชากรกมิตรเฉลิมศรีศรีวรนาถครอบครัวปูยาหลานกมิตรภัยสิริรัตนวันกมิตรปรีธีอัศวินเกียรติกูลกมิตรอารมณ์ทานทิพย์กาญจนาภากมิตรเองเสกหวนกมิตรอนุรุตครอบครัวเจษฎาเรืองผาสุขนายแพทย์ประภาสอุกรนันท์กมิตรไซมอนลิมวงช่วงพ่อเสียมยงกี่แสงขู่กมิตรวันธนีหานวินอยู่กมิตรรมนลินสุรวงศ์กวีสอนศักดิ์กมิตรสุมิตรกรพัฒมาลยมานกมิตรจิตจำนงอมรศักดิ์กมิตรธีรุจิรพัชรเวทกมิตรกุลสุนีอานันทนาสกุลกมิตรวิชัยภูนสุขครอบครัวเติมเศษเจริญกมิตรสุรางแท้พัวเวลลิงเก้นกมิตรคมคายแก้วรอดกมิตรนัสริมณีมาศพ่อสมจิตแม่ทำนองมณีมาศกมิตรเพชรลิหารธรรมรักนาวาโทโคสิทธิ์เศรษฐลักษ์กมิตรโชคชัยวริศวรางกูลกมิตรโสพลนาคาพันกมิตรกรรมนาจิรธัญญสกุลกมิตรนัทธิยาดิษฐ์ครอบครัวหวังพัฒนาพาณิชย์กมิตรปีเตอร์ชาฟริกกมิตรพระวรันศรีบุญโรจน์กมิตรวนิดาอุนจิติกุลกมิตรวรรณาพรไม้งามกมิตรหาริศชาเทพพระปาโมดอติปุญโญกมิตรสุนทรสายานคุณญาละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปริยพันธ์ทองแก้วและกรมิตรทั่วทางโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญที่ได้กราบเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ณบัดนี้

0: ทีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ฐานะมหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: ในว
0: ิ
1: ชาธรรมกาย
0: ในธาตุธรรมทั้งหลาย
1: ในธรรมะท
0: ั
1: ้งปวง
0: มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิปัญญา
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: ญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ม
0: ี
1: ญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจักษ
0: ุ
1: พุทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ

0: จักสุ
1: ธรรมจักสุ
0: ธรรมจักสุ
1: สัมมันตจักสุ
0: สัมมันตจักสุ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพาน
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี

0: ล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพีย
1: ง
0: ใ
1: ด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ม
0: ากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึงคราวละโล
1: ก
0: ขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสเรืองสี
1: ให
0: ้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุกพระอง
1: ค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปรามาส
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานป
0: ั
1: จจโยโหต
0: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

เมสังโฆเมนาโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์ด้วยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรานมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกับดุสิตปริยานทางงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือน

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: การรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็น

0: เพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: ที่เกิดเป็นชราภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

โยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405192 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระ

0: พานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: นักเรียนกราบ
2: มาร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
3: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

ดวงธรรมผ่องใสสะอาดสะอ้านกายต่างๆนั้นก็รุ่งโรจน์โชตนาการธรรมดวงนั้นซูบซีดเศร้าหมองกายมนุษย์ก็ไม่ผ่องใสสมซ่อไม่สวยงามน่าเกลียดน่าชังไปเพราะธรรมดวงนั้นสำคัญนักดวงธรรมนั้นเป็นชีวิตของมนุษย์ดวงธรรมนั้นแหละเป็นที่พึ่งสำคัญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรา

เราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

0: ขอน้อมน้อม
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันที่4กรกฎาคมนะซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนเข้าพรรษาแล้วก็วันที่4กรกฎาคมก็มีความสำคัญนะในทางโลกก็เป็นวันชาติของประเทศอเมริกาเขาบอกเป็นวัน Independence Day นะวันประกาศอิสรภาพนะสำหรับชาวพุทธ

เอาช่วงกรกฎาคมก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นช่วงที่จะใกล้เข้าพรรษาซึ่งวันเข้าพรรษาปีนี้ก็ตรงวันที่30กรกฎาคมเพราะว่าเป็นปีอธิกมาสนะก็คือมีเดือน8สองหนนะก็เลยเข้าพรรษาเลทหน่อยนะดังนั้นเนี่ยหัวข้อธรรมะในวันนี้ก็เลยจะเทศเรื่องพูดเรื่องปฏิโมกข์นะซึ่งพระปฏิโมกข์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราก็อาจจะคุ้นกับคำนี้มานานนะว่าเห็นพระท่านไปลงโบสถ์นะลงปฏิโมกข์วันพระใหญ่นะขึ้น15ค่ำบ้างแรม15ค่ำแรม14ค่ำบ้างวันพระใหญ่พระไปลงปฏิโมกข์แล้วพอเรามาร่วมงานมาค่าบูชาเห็นบอกพระองค์ก็ประทานโอวาทปฏิโมกข์แล้วพระก็ไปลงปฏิโมกข์แล้วมันปฏิโมกข์อันเดียวกันไหมนะวันนี้ก็จะได้มาไขข้อข้องใจด้วยนะแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับปฏิโมกข์ทั้งสองด้วยนะซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญของชาวพุทธนะเราลองนึกดูว่าไม่ว่าเป็นโทรศัพท์ต่างๆปัจจุบันก็มีระบบปฏิบัติการนะเนี่ย iOS มั่ง Android มั่งนะแต่ว่าคณะสงฆ์เนี่ยก็มีระบบปฏิบัติการของคณะสงฆ์เหมือนกันมีธรรมนูญของคณะสงฆ์ที่ทำให้คณะสงฆ์เนี่ยอยู่มาได้ถึง 2,600 ปีนะเราไม่แปลกใจหรอกว่าองค์กรต่างๆเนี่ยนะจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามอาณาจักรไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่นานนะอย่างมากก็พันปีก็ล่มสลายไปแต่องค์กรสงฆ์เราตอนนี้ 2,600 ปีนะด้วยธรรมะวินัยที่พุทธองค์ได้วางไว้ซึ่งก็คือพระปฏิโมกข์นั่นเองนะสำหรับปฏิโมกข์เนี่ยนะเดี๋ยวก็จะมีภาพให้ดูเยอะเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดเกินนำไปก่อนนะว่าปฏิโมกข์เนี่ยปาตินะแปลว่ารักษาโมกข์แปลว่าหลุดพ้นนะเช่นอย่างโมกขะเนี่ยหลุดพ้นภาษาสันสกฤตก็โมกษะนะสบหลุดพ้นเหมือนกันนะก็ดังนั้นถ้าแปลความก็คือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ที่รักษาเนี่ยนำไปสู่ความหลุดพ้นนะคือผู้รักษาข้อปฏิบัติเนี่ยก็นำไปสู่ความหลุดพ้นนะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญของพระก็คือศีล227ข้อนั่นเองนะซึ่งเมื่อกี้ได้เกริ่นนำว่าเอาแล้วโอวาทปฏิโมกข์ล่ะคือโอวาทปฏิโมกข์นี่ก็เป็นโอวาทที่พุทธองค์ได้มอบให้กับคณะสงฆ์ 1,250 รูปในวันมาฆบูชานะพรรษาแรกเลยนะหลังจากนั้นก็พุทธองค์ก็มอบโอวาทนี้ทุกกึ่งเดือนเลย20พรรษาแรกนะพุทธองค์ลงโบสถ์เองมอบโอวาทปฏิโมกข์นะแต่ว่าหลังจาก20พรรษาแล้วพุทธองค์ให้คณะสงฆ์เนี่ยทำปฏิโมกข์นะลงสวดกันเองนะมีกติกากันเองนะเลยเรียกว่าอาณาปฏิโมกข์นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์เลยนะดูภาพเลยนะปฏิโมกข์สุดยอดคาถาปฏิโมกข์อันนี้นะโอวาทปฏิโมกข์อาณาทปฏิโมกข์อันนี้ก็คือคำแปลนะดังนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือธรรมะที่คุ้มครองผู้รักษาให้พ้นจากทุกข์หรือว่าข้อปฏิบัติที่รักษาผู้ประพฤติให้ถึงความหลุดพ้นนะเพราะปาติแปลว่าคุ้มครองรักษาโมกขะแปลว่าหลุดพ้นพระอรรถกถาท่านยังอธิบายว่าปฏิโมกขังนามะมุขเมตังปมุขเมตังกุศลานังธรรมานังคือปฏิโมกเนี่ยเป็นประมุขเป็นประธานเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนะนี่ก็นะเป็นเรื่องสำคัญนะแม้ในพระไตรปิฎกเองเนี่ยอย่างในพืชสูตรนะก็ยังพุทธองค์ยังได้ตรัสว่าเนี่ยคือทั้งพืชคามภูตคามภูตคามก็คือต้นไม้ที่สามารถมีลุกภูมิลุกคเทวาไปสิงอยู่ได้นะภูตคามเนี่ยนะตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยแผ่นดินเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ตั้งอยู่ได้ก็เพราะต้องอาศัยศีลสัมปทานะคือการรักษาศีลเนี่ยจะเป็นพระเป็นโยมก็แล้วแต่เนี่ยก็คือถ้าได้รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์นะก็จะนำไปสู่การบรรลุธรรมนะคืออริยมรรคมีองค์8ได้คราวนี้เรามาดูโอวาทปฏิโมกข์นะวันนี้ดูเหมือนว่าเรื่องจะเกี่ยวกับพระนะแต่จริงๆก็โยมก็ควรรู้นะและโยมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะเพราะว่าก็เหมือนกันนะพระศีล227โยมศีล5ศีล8เหมือนกันนะเป็นปฏิโมกข์ของโยมคือโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยประทานบรรมาคบูชาพรรษาแรกถ้าเรายังจำได้นะพุทธองค์
นะตัดเทศสอนปัญจวัคคีย์เนาะ5คน

ได้เลยในช่วงแรกนะนี่เขาเรียกว่าบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทาให้พระอรหันต์เนี่ยบวชผู้ที่มีศรัทธาได้เลยกุลบุตรหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็มาโปรดชตินสองพี่น้องสามพี่น้องนะที่อุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยท่านให้โอวาทเสร็จแล้วบอกท่านก็จะไปเหมือนกันนะและเสร็จแล้วก็โปรดสำเร็จนะทั้งพันลูกบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหลังจากนั้นก็มาโปรดพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะและบริวารอีก250นะเป็น 1,250 แล้วทั้งหมดเนี่ยก็มาประชุมพร้อมกันนะที่เวรุวันมหาวิหารยามบ่ายในวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะว่าพระจันทร์เต็มดวงนะแล้วพระองค์ก็ประทานโอวาทปฏิโมกข์ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่านี่คือแม่บทในการเผยแผ่ธรรมะเพราะประทานกับพระอรหันต์ 1,250 รูประดับผู้นำดังนั้นนะอสีติสาวกทั้งนั้นนะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็ประทานหลักการนะอุดมการแล้วก็วิธีการตามที่เราทราบกันนั่นแหละทบทวนอีกทีนึงโอวาทปฏิโมกข์ก็คืออุดมการนี่ก็คือขันติปรมังตะขันติปรมังตะโปติติขานะความอดทนคือความอดกลั้นนะเป็นตบะอย่างยิ่งอันนี้โยมก็คงสวดมนต์กันเนาะเข้าใจว่าสวดทุกเช้าหลังทำวัดเช้าหรือเปล่าอันนี้คือหัวใจพระพุทธศาสนาเลยนะพุทธองค์ประทานโอวาททุกกึ่งเดือนพุทธเจ้าทุกองค์ประทานโอวาทโอวาทปฏิโมกข์เหมือนกันหมดเลยนะก็คือพูดง่ายว่าจะไปเผยแผ่ธรรมเนี่ยคนเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเนี่ยต้องอดทนนะอาจจะเจอภัยต่างๆนะเขาพูดจาดูถูกส่อเสียดหรือว่าจะถึงทำร้ายเลยก็เป็นได้ต้องอดทนนะแต่ว่าเมื่อเผยแผ่ได้ผลแล้วเนี่ยนะลาภสักการะเริ่มเยอะนะก็อย่าลืมพระนิพพานเป็นเป้าหมายนะตามอุดมการณ์ข้อที่2ว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธานะท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมนะแล้วบางท่านก็แยกเป็น2ข้อนะนะหิปปัจจิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตบรรพชิตผู้ล้างผลาญเนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยนะแล้วก็ผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเนี่ยเอตังพุทธานศาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่คืออุดมการณ์นะว่าการเผยแผ่เนี่ยต้องไม่ทำร้ายใครนะเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเป็นสมณะที่ดีเนี่ยต้องไม่ล้างผลาญใครนะเผยแผ่ด้วยวิธีสันตินะสิ่งที่นำไปสอนก็คือนะประพฤติชอบละชั่วประพฤติชอบประกอบความเพียรนั่นแหละนะสัพพะปัสสะการณังกุศลสูปสัมปทานะสจิตตปริโยทัปปนังส่วนในส่วนตัวเองเนี่ยก็โลโปรไฟล์นะอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกขยสังวโรสำรวมในศีลปฏิโมกให้ดีนะมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงอยู่ง่ายกินง่ายปันตันจะเสียนาสนังไม่คุกคีด้วยหมู่คณะมากเกินไปนะไม่ถึงกับต้องลงไปคุกคีกับญาติโยมเพื่อที่จะทำสัมพันธ์ชุมชนสัมพันธ์หรือว่าคุกคีจนสนิทหรือว่าเอาใจโยมมากเกินไปก็ไม่ได้นะภายหลังก็มีพระวินัยบัญญัติ ด้วยแล้วก็อธิจิตเตอาจารย์โยโคประกอบความเพียรในอธิจิตนะจะเผยแผ่ยังไงก็อย่าลืมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่คือโอวาทปฏิโมกนะใน20พรรษาแรกที่พุทธองค์ประทานกับคณะสงฆ์ด้วยตนเองทุกกึ่งเดือนนะเนี่ยแล้วพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคือย้อนไป7องค์91กับเนี่ยก็ประทานโอวาทปฏิโมกเหมือนกันนี่คือสิ่งที่พระอานนท์ได้ถามพุทธองค์ว่าพุทธองค์เล่าถึงพุทธเจ้า7พระองค์นะย้อนไป91กับเนี่ยคือถ้าเราฟังเจริญพุทธมนต์ดูบทสวดมนต์เนี่ยเราจะเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้า7องค์เนี่ยเยอะมากนะในพระปริตเนี่ยหรือว่า7ตำนาน12ตำนานเนี่ยเพราะว่าเราก็รับมาจากศรีลังกาอีกทีนึงศรีลังกาก็ชอบ7องค์นะก็คือจะนับจากพระเจ้าวิปัสสีลงมานะวิปัสสีสิกขีเวสภูกะกุสันโธโกนาคมนะกัสสปะนะพระอานนท์ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์นะหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องวันประธานประชุมสงฆ์และประธานโอวาทนะว่าโอวาทเหมือนกันไหมและระยะเวลาที่นัดประชุมในเหมือนกันไหมก็เลยไปถามพุทธองค์นะซึ่งพุทธองค์ก็ตรัสว่าประธานโอวาทเหมือนกันนะโอวาทปฏิโมกข์เหมือนกันแต่ระยะเวลาไม่เท่ากันนะพระวิปัสสีเนี่ยประธานโอวาททีนึงอยู่ได้7ปีนะความจำคนอยู่ได้7ปีประกอบกับช่วงนั้นคนอายุยืนด้วยนะพระสิกขีเวสภูอยู่ได้6ปีนะ
มาในพัทรกับเราพุทธเจ้า5 พระองค์นะ2 พระองค์แรกพระพุทธเจ้า

กากุสันโธโกนคมนะประธานโอวาททุกปีปีละครั้งเดียวนะจนมาถึงพระเจ้าองค์ที่3พระเจ้ากัสสปะเนี่ยประธานโอวาททุก6เดือนนะประธานโอวาททีนึงอยู่ได้6เดือนนะภิกษุสงฆ์จำได้หมดนะไปปฏิบัติได้หมดแต่มาถึงยุคเราเนี่ยทุก15วันแค่นั้นเองนะทุกกึ่งเดือนในช่วงนี้นะนี่ก็คือโอวาทปฏิโมกข์นะซึ่งก็คงจำกันได้หมดอยู่แล้วเนาะถ้าไม่ได้ก็ไปสวดนะต่อมาคืออานาปฏิโมกข์เลยนะหรือศีลหรือสิกขาบท227ข้อนั่นเองนะพุทธองค์คณะสงฆ์ทำปฏิโมกข์กันเองนะจริงๆก็มีเหตุนะว่าในคราวที่พุทธองค์ประชุมสงฆ์ในวันพระเนี่ยนะแล้วท่านก็เห็นว่ามีภิกษุทุศีลนั่งอยู่ด้วยซึ่งถือว่าบริษัทเนี่ยไม่บริสุทธิ์แล้วภิกษุทุศีลเนี่ยท่านก็ปิดบังตัวเองนะพุทธองค์ก็ไม่ยอมประทานโอวาทสุดท้ายนะพระอานนท์บอกพุทธองค์เห็นท่านแล้วนะขอท่านออกไปจากคณะสงฆ์ภิกษุสงฆ์รูปนั้นก็ไม่ออกสุดท้ายพระมหาโมคคัลลานะจับมือออกไปเลยนะพุทธองค์เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยให้คณะสงฆ์ทำปฏิโมกข์กันเองแล้วกันเพราะว่าบริษัทมันใหญ่ขึ้นนะให้ทำกันเองนะก็มีกติกานะซึ่งคณะสงฆ์4รูปขึ้นไปถึงลงนามพระปฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนนะคือปฏิโมกข์เนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยเทศอานิสงส์ของปฏิโมกข์ไว้จริงๆก็มีใน YouTube นะประมาณ19นาทีนะก็เห็นยังเผยแผ่กันอยู่นะซึ่งท่านได้พูดถึงเรื่องพระปฏิโมกข์เนี่ยดีมากเลยนะน่าจะท่านน่าจะพูดมาน่าจะเกิน50ปีแล้วนะชุดนี้นะซึ่งท่านก็บอกว่าคือเวลาเรานึกถึงพระปฏิโมกข์เนี่ยเราก็นึกถึงวันพระวันพระเราก็นึกถึงพระจันทร์เต็มดวงพอเรานึกถึงพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเราก็นึกถึงดวงธรรมภายในนึกถึงดวงธรรมภายในนึกถึงพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนึกถึงปริมณฑลของพระจันทร์ที่มันแผ่ออกไปเนี่ยก็นึกถึงปริมณฑลของศีลความบริสุทธิ์ของศีลของเราเนี่ยถ้าเราสวดเนี่ยผู้สวดเนี่ยก็จะได้ความบริสุทธิ์นะของศีลมั่นใจในความบริสุทธิ์ของศีลสวดด้วยความมีสตินะเพราะพระปฏิโมกข์เนี่ยต้องพยัตโตปฏิภโลนะคือต้องเป็นผู้ฉลาดและมีความสามารถที่จะสวดได้พุทธองค์ไม่ได้บอกว่าให้แบ่งกันสวดมันยาวนะมี4รูปเอาไปคนละสองหมวดแล้วกันไม่ได้บอกอย่างนั้นนะแต่พุทธองค์บอกให้เลือกพระที่เป็นพยัตโตปฏิภโลไม่จำกัดพรรษานะว่าถ้ามีความสามารถมีความฉลาดในการจดจำได้และสวดได้ก็ให้เป็นผู้นำในการสวดนะสวดก็ต้องสวดแบบมีสตินะไม่ให้ผิดพลาดทั้งอักขระทั้งความหมายนะมีสมาธินะแล้วนี้ก็คือปฏิโมกข์นี่คือประธานของธรรมะของศีลทั้งปวงเนี่ยดังนั้นท่านบอกว่าหลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่าผู้สวดเนี่ยจะได้เป็นผู้นำไปทุกภพทุกชาตินะแม้ละสังขารไปแล้วก็จะได้เป็นสมณะเทพบุตรนะอันนี้ท่านก็พูดไว้ในน่าจะสัก50ปีที่แล้วนะมีใน YouTube อยู่นะซึ่งท่านการอธิบายถึงสมณะเทพบุตรด้วยนะว่าโอ้สวยงามมากร่างกายการแต่งกายแนบเนื้อเลยนะจีวรต่างๆเนี่ยส่วนผู้ฟังก็ได้นิสงด้วยแม้ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็แต่ทำใจหยุดนิ่งบางท่านก็เข้าถึงทำระหว่างสวดปฏิโมกข์ไปเลยเพราะก็ไม่รู้อะไรก็เอาใจหยุดนิ่งไปเลยในโบสถ์นะเข้าถึงธรรมไปเลยก็มีนะท่านเล่าว่าบางท่านเนี่ยนะพระภิกษุบางรูปเนี่ยที่ท่านรู้จักนะสวดปฏิโมกข์ทุกวันเลยทุกคืนก่อนนอนสวดทุกวันทุกวันทุกวันท่านบอกมันดีเพราะว่าท่านเดินธุดงค์อะนะภัยใดๆเนี่ยไม่อาจทำลายได้เลยหรือจะมีเหตุร้ายเหตุอะไรท่านจะรู้ล่วงหน้าก่อนหมดนะนี่ท่านบอกว่าสมัยนั้นนะจะมีพระที่ท่านสวดทุกวันเล่าให้ท่านฟังนั่นก็เป็นอย่างนั้นนะปฏิโมกข์เนี่ยนะซึ่งหลวงพ่อทัตตาก็บอกว่ามันก็เป็นเครดิตของพระนะถ้าสวดได้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันพระรูปนั้นก็ต้องมีความเพียรพอสมควรทีเดียวนะถึงจะสวดแล้วก็จดจำได้นะท่านใดสนใจโยมบางท่านก็สวดได้นะหลวงพี่ก็เห็นมีโยมบางท่านเขาฝึกสวดแล้วก็สวดได้ด้วยนะเป็นโยมนะ

ท่านก็ชอบอ่ะแล้วก็สวดไว้มันก็สวดได้เหมือนกันนะ227ข้อนะลองไปดูนะเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะแล้วสวดปฏิโมกข์มันสวดอะไรบ้างอ่ะคุยมาตั้งนานเนี่ยปฏิโมกข์เนี่ยนะก็ไม่ได้มีอะไรบ้างนะก็แค่ปาราชิก4ข้อนะสังฆทิเศษ13ข้ออนิยต2ข้อนิสสิยปัจจิตี30ข้อปาจิตี92ข้อปาติเทศนิยะ4ข้อเสกียวัจ75ข้อแล้วก็อธิกรณสมถะ7ข้อนะคือปาราชิกก็เหมือนศีล4ข้อแรกของเราอ่ะนะแต่ว่ามันเปลี่ยนจากเป็นพระนะเสพเมถุนนี่ก็ต้องอาบัติปาราชิกเลยคือสิกขาบทแต่ละข้อเนี่ยนะมันเป็นภาษาบาลีหนึ่งเราต้องรู้ความหมายสองรู้ที่มาด้วยว่าทำไมถึงบัญญัติแบบนี้นะคือเจตจำนงของศีลข้อนี้นะแต่ละข้อ227ข้อเนี่ยต้องรู้เจตจำนงต่อมาคือรู้เขาเรียกว่าอธิกรรมิกะนะคือต้นบัญญัติเนี่ยใครเป็นต้นบัญญัติของศีลข้อนี้เนี่ยซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีพระรูปหนึ่งชื่อพระอุทายีเนี่ยที่ท่านจะคอยทำผิดพระวินัยตลอดแล้วทำให้พระองค์เนี่ยคือพระองค์เนี่ยจะไม่บัญญัติพระวินัยก่อนนะแม้ว่าพระสารีบุตรเนี่ยจะทูลให้บัญญัติแต่ท่านจะไม่บัญญัติจนกว่าจะมีผู้ทำผิดซึ่งกว่าจะบัญญัติพระวินัยข้อแรกเนี่ยก็เข้าไปพรรษา12ของพระองค์เลยนะก็คือศีลข้อแรกก็คือปาราชิกเนี่ยเรื่องเสพเมถุนโดยพระสุทินเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นพระที่ตั้งใจบวชตลอดชีวิตด้วยแล้วก็ถือธุดงควัดด้วยนะแต่ด้วยความที่สงสารนะทางบ้านกลับมาเยี่ยมบ้านนะแล้วพ่อแม่ขอให้มีไม่สึกก็ไม่เป็นไรละอ้อนวอนทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ขอให้มีลูกไว้สืบสกุลแล้วกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติเรื่องพระวินัยนะดังนั้นท่านก็เลยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไรนะท่านก็เลยไปร่วมเพศกับภรรยาเก่า3ครั้งนะในพระไตรปิฎกระบุไว้ได้3ครั้งก็เลยทำให้ภรรยาตั้งครรภ์นะตอนหลังก็มีลูกนะชื่อพีชะนะซึ่งพอท่านทำอย่างนั้นแล้วท่านก็เลยเกิดจิตวิปฏิสารนะคือเดือดร้อนใจว่าโอ้เราไม่น่าทำไปเลยนะทำไปแล้วก็เลยร่างกายก็พ่ายพร้อมก็ไปบอกพระเพื่อนตำหนิว่าทำไมท่านบวชแล้วทำอย่างนี้แม้ว่าพระองค์ไม่ได้บัญญัติเนี่ยแต่ในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะว่าในเรื่องถ้าเป็นบรรพชิตแล้วเนี่ยนะเสพเมถุนลักขโมยฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ทำอยู่แล้วนะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วในยุคนั้นนะดังนั้นก็ไปฟ้องก็ไปรายงานพระองค์ก็เรียกประชุมสงฆ์นะแล้วสอบถามว่าจริงไหมพอจริงท่านก็ตำหนินะแล้วก็บัญญัตินะแล้วต่อมามีผู้ทำผิดแล้วก็มีอนุบัญญัติต่อมาเรื่อยๆนะเนี่ยนะแต่ว่าผู้ที่ทำผิดต้นบัญญัติเนี่ยท่านถือว่าไม่ผิดนะเพราะท่านยังไม่ได้บัญญัติพระวินัยก็ไม่ผิดนะดังนั้นพระสุทินก็ยังบวชเป็นพระต่อจนตลอดชีวิตแต่ด้วยความที่ท่านมีวิปฏิสารในใจเนี่ยท่านไม่ได้บรรลุธรรมแต่ภายหลังภรรยากับลูกท่านนะมีลูกชายแล้วเนี่ยก็ออกบวชเหมือนกันนะแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยอันนี้ก็คือปาราชิกข้อแรกนะซึ่งก็คือเสพเมถุนนั่นเองดังนั้นสิกขาบทของพระแต่ละข้อเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้แค่คำแปลว่าห้ามเสพเมถุนห้ามฆ่ามนุษย์ห้ามลักทรัพย์ห้ามอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตัวเองปฏิบัติธรรมยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรก็บอกว่าเราบรรลุนู่นบรรลุนี่คนจะได้มาทำบุญกับเราเยอะๆนะอันนี้ต้องปาราชิกเลยนะขาดจากความเป็นพระเลยเนี่ยดังนั้นแต่ละข้อเนี่ยเราควรรู้หนึ่งอธิกรรมิกะต้นบัญญัตินะสองก็คือความหมายของข้อนั้นนะเนี่ยเราฟังแล้วมันหมายความว่ายังไงอ๋ออันนี้ชัดเจนปาราชิกสี่ข้อสามคือเจตจำนงของข้อนั้นเนี่ยพุทธองค์มีเจตจำนงไงอันนี้ชัดเจนเจตจำนงไม่ห้ามเด็ดขาดนะใครทำก็เหมือนตานย้อนด้วนคนคอขาดนี่แหละนะไม่มีทางเติบโตทางธรรมวินัยได้อีกนะสี่คือรู้วินีตวัตถุนะวินีตวัตถุก็คือเคสสตัดดี้นะมันไม่ได้หมายว่ามีพระสุทินทำผิดรูปเดียวนะต่อมามีทุกคนตรงบทเยอะขึ้นนะคนดีก็มีคนความรู้การศึกษาไม่ถึงก็มีนะแล้วก็ทำผิดเยอะแยะเลยนะจนพระองค์ต้องบัญญัติอนุบัญญัติอนุบัญญัติอนุบัญญัติต่อไปเรื่อย

เรื่อยเลยนะซึ่งในกรณีเสพเมถุนเนี่ยมีวินิจวัตถุหรือว่าเคสสตัดดี้เนี่ยเป็น100 เคสเลยนะท่านใดสนใจเนี่ยลองไปอ่านในพระไตรปิฎกเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะมจล.ก็ได้เล่มสีฟ้าเนี่ยมี8 เล่มและอ่านเล่มแรกก็ได้นะอ่านสนุกนะคืออย่าไปกลัวพระไตรปิฎกนะบางท่านบอกพระไตรปิฎกเฮ้ยเขาไม่อ่านเขาไม่ให้กราบกันอ่านได้นะและอ่านสนุกด้วยนะจริงเนี่ยพระวินัยเนี่ยนะมีเคสสตัดดี้ก็เอาเป็นว่าคือในที่นี้ก็จะไม่เจาะลงไปละเอียดมากนะว่าเช่นห้ามเสพเมถุนเนี่ยห้ามพุทธองค์บอกห้ามทางทวารหนักทวารเบาแล้วก็ทางปากนะเนี่ยแล้วทั้งสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เนี่ยผิดหมดนะรวมถึงซากศพที่ยังสมบูรณ์ด้วยนะเนี่ยซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมีคนทำผิดมาหมดแล้วนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็คือนี่คือสิกขาบทซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะนี่คือพระปฏิโมกข์เฉยๆแค่ข้อแรกนะแต่ในพระวินัยของสงฆ์เนี่ยยังมีอภิสมาจารย์อีกซึ่งถือว่าเป็นพระวินัยนอกปฏิโมกข์เรียกว่าอภิสมาจารย์ส่วนในพระปฏิโมกข์ก็เรียกพระปฏิโมกข์ไปเลยนะจริงๆมีอธิพมจริยา อีกชื่อหนึ่งนะแต่ว่าเราเรียกปฏิโมกข์ง่ายๆเลยส่วนที่นอกปฏิโมกข์เขาเรียกว่าอภิสมาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาบัติเล็กน้อยเขาเรียกทุกกฎทุกภาษิตนะซึ่งเป็นมารยาททางสังคมมีเป็นพันข้อเลยนะอยู่ในคัมภีร์เขาเรียกขันธกะฟังเพลินๆไปแล้วกันเนาะคือในพระวินัยปิฎกเนี่ยมี8 เล่มนะพระสุตตันตปิฎกเนี่ยมี25 เล่มพระอภิธรรมมี12 เล่มรวม45 เล่มนะพระวินัยปิฎกเนี่ยก็จำง่ายๆนะอาปามาจุปะจริงๆหลวงพี่ก็คือเขาคงท่องนี้กันมาก่อนนะอัปมาจุปะอาหาก็คืออธิกรรมิกะปาคือปาจิตตีมะก็คือมหาวัคจุก็จุลวัคนะปาคือปริวานนะจริงๆแต่จริงๆแล้วบางทีเขาเรียกมหาวิพังภิกขุวิพังภิกขุณีวิพังนะแต่ก็ไม่ได้ย่อแบบพอพานเลยนะก็ไปแล้วย่ออัปมาจุปะคืออธิกรรมิกะก็คือเนื่องจากปราชิกเกิดเป็นข้อแรกก็เลยใช้คำว่าอธิกรรมิกะนะเริ่มต้นจากเล่มแรกเนี่ยปราชิกสังฆทิเศตนะแล้วก็อนิยตนะ3 หมวดหมดไปเล่มหนึ่งเลยนะเล่มที่2ก็นิสสยปัจจิตี30 ข้อเนี่ยจนถึง อธิกรณสมถะนะอันนี้เล่ม2นะส่วนเล่ม3เนี่ยเป็นเรื่องพระวินัยของภิกษุณีนะ311 ข้อแต่ปัจจุบันภิกษุณีเถรวาทก็ไม่มีแล้วนะแต่ทำไม311 ข้อเล่มเดียวเพราะว่าพระวินัยหลายข้อไปซ้ำกับพระแล้วนะก็เลยเพิ่มเติมเข้ามาในเล่ม3เฉยๆส่วนเล่ม4เล่ม5เนี่ยเป็นเรื่องของมหาวัคจุลวัคก็คือเรื่องอภิสมาจารย์ที่ว่าไปนะในขันธกะซึ่งมีอยู่22 ขันธกะในมหาวัคมี10 ขันธกะแต่มันยาวกว่านะแล้วก็จุลวัคมี12 ขันธกะรวมเป็น22ถ้าจัดรวมทั้งสังเฆนาขั้นที่1ที่2ก็อยู่ใน2 ขันธกะด้วยนะตัดออกไปก็เหลือ20นะอภิสมาจารย์เหลือ20 ขันธกะมีคนเคยนับนะมีพระอาจารย์บางรูปเคยนับว่าอภิสมาจารย์เนี่ย1,440 ข้อเลยนะคือเรียกว่ายังไงล่ะคือพุทธองค์ในสอนละเอียดมากเลยเพราะว่าการบวชเนี่ยพุทธองค์เปิดกว้างหมดนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยขอให้คุณไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามนะไม่ได้เป็นกระเทยบันเดาะคน2 เพศคนเคยฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ข่มขืนภิกษุณีเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นพวกนี้เนี่ยไม่เคยปราชิกมาก่อนเนี่ยรับบวชนะไม่ได้เป็นโรคเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยกุฎดังคันโทโสโสกิลาโสอปมาโรเนี่ยรับหมดนะดังนั้นเนี่ยแต่พอรับแล้วเนี่ยมีพระวินัยเป็นตัวบังคับในกรอบอยู่ใครอยู่ไม่ได้ก็ต้องสึกออกไปนะแต่เบื้องต้นเนี่ยเปิดรับกว้างหมดนี่คือพุทธศาสนานะส่วนปริวารเนี่ยเป็นเรื่องการถามตอบนะข้อสุดท้ายเนี่ยนะดังนั้นจะเห็นว่าพระวินัยเนี่ยมีความลุ่มลึกตามลำดับนะแล้วการที่พระรูปหนึ่งบวชเนี่ยการปุ๊บปั๊บจะรู้พระวินัยทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องศึกษากันทั้งชีวิตนะตลอดชีวิตเนี่ยซึ่งพุทธองค์ก็ให้ทำอย่างนั้นด้วยนะศึกษาตลอดชีวิตเลยเนี่ยในเรื่องของพระวินัยนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเนี่ยอันนี้ก็จะปราชิกนะ

4ข้อเนี่ย2ก็คือลักทรัพย์นะก็มีการตีความลักทรัพย์5มาสกเท่าไหร่ก็มีในพระไตรปิฎกก็ระบุไว้นะพระวินัยระบุว่าเขาเปลือกเขาเปลือกทองคำ40เม็ดหรือเขาเปลือก20เม็ดนะหนักเท่าไหร่เนี่ยเป็น5มาสกหรือครึ่งคือครึ่งขาพนะต่างๆเนี่ยแต่เอาเป็นว่าลักทรัพย์เนี่ยผิดหมดแล้วกันนะง่ายๆเพราะมันน้อยมากนะคือถ้าลักทรัพย์เมื่อไหร่ก็ผิดทันทีนะหรือว่าฆ่ามนุษย์นะไม่ใช่ฆ่าสัตว์นะโยไปนะภิกขุสันจิตจมนุสสวิกหังเนี่ยชีวิตาวุโรปยะคือฆ่ามนุษย์เลยนะหรือใช้คนอื่นฆ่าเนี่ยก็ต้องอาบัติปาราชิกนะสุดท้ายก็คืออวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตัวเองนะส่วนปาราชิกนี่คือขาดจากความเป็นพระเลยส่วนสังฆทิเศษนี่ก็คือในเดี๋ยววันนี้ต้องในสังฆทิเศษนี่คือเป็นคือทั้งหมดเนี่ยเราสามารถปรงอาบัติได้ยกเว้นปาราชิกหลุดจากความเป็นพระแล้วส่วนสังฆทิเศษต้องไปอยู่กรรมนะเขาเรียกอยู่ปริวาสอยู่ปริวาสแล้วก็ต้องเข้ามานัดอีก6วันแล้วก็ออกอัมพาซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ต้องใช้คณะสงฆ์20รูปนะเป็นพิธีกรรมสงฆ์ที่ใช้คณะสงฆ์มากที่สุดดังนั้นเนี่ยเราอย่านึกว่าไปอยู่ปริวาสง่ายนะเพราะบางทีถ้าไปในดินแดนชนบทเนี่ยหาพระยากนะยิ่งไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเกิดไปต้องอาบัติสังฆทิเศษเนี่ยโอ้โหต้องไม่ปกปิดนะถ้าปกปิดก็นับวันเพิ่มไปเรื่อยนะต้องอยู่ปริวาสไปเรื่อยๆๆเนี่ยลำบากเลยแหละนะอันนี้ก็เป็นสังฆทิเศษส่วนรายละเอียดมียังไงเดี๋ยวจะว่าต่อไปนะเพราะว่าจะดูที่เวลาด้วยเอาเป็นว่านี่คือหมวดหลักๆของพระนะจะเห็นว่าการเป็นพระแต่ละรูปเนี่ยก็ต้องถือศีลมีสิกขาบทเยอะนะนั่นทำไมนะแล้วต้องฝึกตัวนะต้องมีอินทรีย์สังวรนะต้องมีการพิจารณานะปัจจยนิสินตศีลเนี่ยนะคือพิจารณาการใช้ปัจจัยสี่ต่างๆนะมีสำรวมอินทรีย์นะแล้วก็ประกอบอาชีพสัมมาชีวะด้วยนะไม่ใช่เป็นหมอดูหมอเสน่ห์นี่ก็ไม่ได้นะก็ผิดหมดนะดังนั้นเนี่ยนั่นคือทำไมพุทโธถึงบอกว่าคณะสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศนะไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเนี่ยเพราะว่าพระเองก็ต้องฝึกตัวมากๆเลยนะโยมถวายพระตาหารกับพระนะพระภิกษุอยู่ได้ก็เพราะพระตาหารที่โยมถวายนะปัจจัย4นะคนแล้วคนเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นแบบนี้เรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยจนถึงปัจจุบันนะแต่พระเนี่ยก็อยู่ได้เพราะโยมนะก็พระอยู่ได้เพราะโยมเพื่อที่จะทำเป้าหมายนะมีเวลาที่จะทำฝึกจิตนะทำอุดมการณ์อันสูงสุดนะที่ได้ให้ไว้ในวันปฏิญาณไว้ในวันบวชนะว่าสัพพทุกขานิสรณะนิพพานสัจจิกรณัตถายะเนี่ยซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าออกบวชเพื่อทำพระนิพพานเพื่อสลัดจากกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งนะอันนี้ก็เกื้อหนุนกันเป็นระบบที่ต้องพึ่งพากันซึ่งพุทธองค์ก็ได้ออกแบบไว้แบบนี้นะไม่ได้ออกแบบให้พระเนี่ยแบบตุนทรัพย์สินไว้นะเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมก็ไม่ต้องมาแล้ววัดนะพระโอ้มีทุกอย่างครบหมดแล้วแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะพระก็ต้องพึ่งโยมก็ได้อาศัยพระไปค้นคว้าธรรมะมาแบ่งปันนะก็พึ่งพาซึ่งกันและกันนะเคยมีพระต่างประเทศนะอย่างพระศรีลังกามาอบรมนะท่านคุยหลวงพ่อนะเจอหลวงพ่อตะโอ้โหหลวงพ่อวัดหลวงพ่อใหญ่มากเลยอ่ะคนก็เยอะนะทรัพยากรก็เยอะนะหลวงพ่อบอกท่านก็บอกท่านนะหลวงพ่อก็บอกพระศรีลังกาบอกใหญ่แค่ไหนก็ผมก็ผ้า3ผืนนะมีผ้าแค่3ผืนนะมีอะไรเยอะแค่ไหนก็กินข้าวแค่2มื้อนะบอกท่านไปนะพระท่านก็ท่านก็ได้ข้อคิดไปนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะหนักไปไหมเนี่ยแล้วการสวดปฏิโมกข์เนี่ยก็ต้องสวดเร็วนะคือนี่คือสิกขาบท8หมวดแต่อาบัติมี7กองนะชื่อซ้ำๆกันนะชื่อซ้ำๆกันกับ
กับสิกขาบทนะ

เดี๋ยวจะขอข้ามไปเลยนะเพราะว่าวันนี้มีเวลาไม่มากเพราะเดี๋ยวจะมีการทบทวนโอวาทด้วยนะทบทวนโอวาทจากหลวงพ่อธรรมชโยของเรานะหลวงพี่เพิ่งไปแป๊บเดียวรู้สึกเหลือเวลาแค่ประมาณ10นาทีแค่นั้นเองมั้งเนี่ย10นาที15นาทีนะอันนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงพระไตรปิฎกไปนะว่ามีตามนี้คราวนี้จะพูดถึงว่าการสวดปฏิโมกเนี่ยนะเราสวดอะไรบ้างนะไอ้สวดที่เราบอกสวดปฏิโมกมันสวดอะไรบ้างก็คือหลังจากสวดพระปฏิโมกศีล227ข้อแล้วเนี่ยเรามีสวดบทสีลุทเทสปาทะนี่คือหัวใจนะของพระปฏิโมกเลยว่าหลังจากเราสวดครบทั้ง227ข้อแล้วเนี่ยสีลุทเทสปาทะเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าแล้วพระเนี่ยควรทำยังไงต่อนะรวมถึงตายะนคาถานะซึ่งเป็นบทที่เตือนนะว่าเออนะเป็นพระเนี่ยต้องนะตั้งใจปฏิบัตินะนะอย่าคือทำอะไรขอให้ทำจริงนะกยิลาเจกยิลาเถนังเนี่ยทำอะไรทำจริงจังอันนี้เป็นคำขวัญของกรมหลวงพระเจ้าบรมวงศ์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอุดมพรเขตอุดมศักดิ์นะกริยาเจกริยาเถนังทันทะเมนังปรักกะเมเนี่ยคือทำอะไรขอให้ทำจริงนะท่านบอกว่าเว้นเวิร์กเว้นเพลย์นะสอนลูกหลานนะคือทำก็ทำจริงเล่นก็เล่นจริงๆนะอย่าทำแบบย่อใหญ่ย่อแย่นะหรือทำอย่างเดียวนะโฟกัสอยู่อย่างเดียวไม่ใช่ทำนู่นทำนี่แล้วก็จะไม่ได้ดีสักเรื่องหนึ่งเนี่ยท่านอันนั้นท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วก็หลังวันลงปฏิโมกข์เรามีการสวดธรรมวัดเย็นด้วยนะสวดเทวธรรมสวดวันทาเจดีนั่งสมาธิแผ่เมตตาที่ฐานจิตอันนี้โยมจะได้ทราบว่าเวลาพระลงโบสถ์เนี่ยเราทำอะไรบ้างนะวันนี้คงได้ย่อๆนะสีลุทเทศะเป็นยังไงนี่คือจาตุปริสุทธิศีลเลยนะหลวงพี่ตัดมาเฉพาะคำที่สำคัญนะเพราะว่าชื่อเทศน์คือสุดยอดคาถาปฏิโมกข์นะสังวโรปฏิโมกข์เขจะนะคือพูดง่ายๆว่าในบทนี้เนี่ยหลังจากที่เราฟังพระปฏิโมกข์เสร็จเนี่ยคณะสงฆ์ทั้งหมดคราวนี้สวดพร้อมกันนะว่าเออเนี่ยนะเราจะรักษาศีล227ให้บริสุทธิ์นะอาจาระโคจรสัมปันโนนะก็คือเราจะมีมารยาทนะไปในที่ที่มันโคจรสำหรับพระนะไม่ได้ไปในที่ที่มันอโคจรนะเช่นเป็นที่เที่ยวดิสโกเทคอะไรไม่ไปแบบนั้นนะแล้วก็ตรงกับอาชีวะปริสุทธิ์ที่ศีลในจะตุปริสุทธิ์ที่ศีลด้วยว่าเราก็จะทำแต่เรื่องนะดีๆนะนะประกอบอาชีพให้สมกับความเป็นพระเนี่ยนะถ้าเป็นโยมก็คือมิจฉาชีวะนี่ก็ไม่ทำนะฆ่ายาพิษฆ่ายาพิษยาเสพติดสัตว์นำไปฆ่านะฆ่ามนุษย์ฆ่าอาวุธเนี่ยต่อมาคืออนุมัตเตสุวัชเชสุพยัตทัสสาวีนะอนุมัตเตสุวัชเชสุพยทัสสาวีเนี่ยคืออินทรีย์สังวรนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสี่จตุปริสุทธิ์ที่สี่ด้วยอันนี้คือการสวดหลังปฏิโมกข์พระสวดพร้อมกันตอนสวดปฏิโมกข์มีผู้สวดคนเดียวนะพยัตตปฏิพโลมีความรู้ความสามารถนะสวดจบสวดสีลุทธะเทศปาฐะพร้อมกันนะสมาทายสิกเขทะสิกขาปเทสุสมาทายสิกเขทะสิกขาปเทสุก็คือพูดง่ายๆว่าพระเนี่ยก็ต้องฝึกในสิกขาบทอยู่เสมอเนี่ยใช้ปัจจัย4ก็พิจารณาตลอดนะทั้งก่อนใช้และหลังใช้เนี่ยนี่คือสีลุทเทถะปาฐะนะต่อมาเนี่ยเราสวดตายนคถาด้วยนะก็นี่หลวงพี่คัดมาเฉพาะประโยคที่สำคัญสำคัญนะความยาวมากกว่านี้เนื่องอย่างที่บอกไปกยิลาเจกยิลาเถนังทันทะเมนังปรักกะเมก็คือถ้าบุคคลจะทำอะไรก็ทำเถิดแต่ทงยังทำกิจนั้นให้จริงๆนะสิทธิโลหิปริพาโชพิญโยอกิรเตระชังเพราะว่าการบวชที่ย่อหย่อนย่อมไม่เกิดผลยิ่งโปรยโทษดุจทุลีเนี่ยหลวงพ่อตรัสใช้คำว่าถ้าบวชเนี่ยไม่ระวังให้ดีได้นิสัยแย่ๆเพิ่มขึ้นมาจากโยมอีกนะบางทีเช่นอันนี้ใส่ขี้เกียจเนี่ยเพราะว่าพระเนี่ยไม่ต้องทำมาหากินนะเช้ามามีฉันแล้วนะถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าโยมก็จะเห็นว่าพระเนี่ยก็ต้องฝึกตัวทีเดียวนะเนี่ยและยังเพิ่มเติมว่ากุโสยถาทุกขิโตหัตถเมวานุกันตติคือยาคาที่บุคคลจะถอนแล้วเนี่ยคือรู้จักยาคาไหมเนี่ยจริงมีภาพนะคือยาคามันคมนะถ้าจับไม่ดีเนี่ยกระชากมันยังบาดมือเลยนะเหมือนกันนะสามัญญทุปรามตังนิระยาอยู่ปกัตติ

คือถ้าบวชและปฏิบัติไม่ดีย่อหย่อนเนี่ยย่อมถูกฉุดไปนรกได้ฉันนั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าบวชแล้วจะไปสวรรค์อย่างเดียวนะปฏิบัติไม่ดีก็ไปนรกได้นะซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยเคยเทศให้พระภิกษุกลุ่มนึงฟังนะไม่รู้ท่านเทศยังไงนะเทศเสร็จภิกษุบางรูปเนี่ยกระอักเลือดเลยนะเนื่องจากเป็นคนทุศีลนะกระอักเลือดออกมาเลยอ่ะไม่รู้พระพุทธองค์เทศยังไงนะบางองค์นี่ก็อาเจียนออกมาเลยนะบางคนก็ปิติใจเข้าถึงธรรมเพราะศีลบริสุทธิ์ตลอดเนี่ยดังนั้นเรื่องศีลนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นพื้นฐานในการบรรลุธรรมนะนี่คือกยิลาเจกยิลาเถนังนะของนะท่านพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะท่านมีคือเป็นที่เคารพของคนทั้งประเทศแหละพวกนี้มีรูปปั้นมีศาลท่านเนี่ย200กว่าแห่งเลยนะทั่วประเทศไทยเพราะเป็นท่านเป็นทั้งทหารเรือเป็นทั้งหมอทั้งแล้วก็มีวิชาด้วยนะเนี่ยท่านสอนลูกหลานนะมีลูก11คนเนี่ย work while you work play while you play one thing at a time นะทำอย่างเดียวนะทำให้จริงจังนะต่อมาพระก็สวดบทนี้ด้วยนะคาถาเทวธรรมนะหิริโอตัปปสัมปันนาสุขธรรมสมาหิตาสันโตสัพปุริสาโลกเกเทวธรรมาติบุจเรคือบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตัปปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมฝ่ายขาวนะท่านเหล่านั้นเรียกว่าสัตบุรุษผู้มีธรรมของเทวดาในโลกนะก็พูดง่ายๆว่านี่คือเทวธรรมนะถ้าเรามีหิริโอตัปปะเนี่ยหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยท่านนำบทนี้ไปเทศใน1ใน67กันนะว่าอย่างละเอียดละออมากเลยว่าท่านถึงกับระบุว่าผู้ที่ยังไม่เข้าถึงพระธรรมกายถือว่ายังไม่มีหิริโอตัปปะที่แท้จริงนะเนี่ยต่อมาเราสวดคำนี้นะวันทามิเจติยังสัพพังสัพพาเนสุปฏิทิตังสารีลิกธาตุมหาโพธิงพุทธะรูปังสกลังสทาวันธรรมิเจติยังสัพพังสัพพานิสุปฏิตังสุปฏิทิตังข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระเจดีย์ทั้งหมดซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ทั้งปวงโออันนี้ฉลาดมากเลยนะคือพระเจดีย์มีที่ไหนทั่วโลกเนี่ยขอไหว้หมดเลยนะส่วนบทนี้คุ้มมากไหว้หมดพระบรมสารีริกธาตุด้วยทั้งหมดเลยต้นพระศรีมหาโพธิ์ทั้งหมดขอกราบหมดพระพุทธรูปทั้งสิ้นในการทุกเมื่อเถิดเนี่ยโอ้โหอันนี้คุ้มมากนะเนี่ยนี่ก็คือบทสวดที่พระท่านสวดกันนะในพระอุโบสถทุกวันขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำหรือบางทีก็แรม14ค่ำนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็น่าเสียดายว่าบางหลายๆที่เนี่ยต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างก็สวดเฉพาะเข้าพรรษานะเพราะว่าพระไม่พอ4รูปนะท่านก็เลยบอกสวดเข้าพรรษาหลวงพี่ไปศรีลังกานะวันพระใหญ่โอ้พระจันทร์เต็มดวงเขาหยุดนะเป็นวันหยุดราชการหลวงพี่บอกโอ้ขอไปลงปฏิโมกข์หน่อยนะเขาบอกอาจารย์เขาสวดเฉพาะวันช่วงเข้าพรรษานะตอนนี้ไม่มีเราก็เอาเลยแต่วัดเราสวดตลอดนะสวดถ้าวันไหนพร้อมสวดตลอดนะทุกกึ่งเดือนในมันมีบทหนึ่งเขาเรียกอากังคสูตรนะคือพูดง่ายว่าพุทธองค์ได้ตรัสสูตรว่าด้วยความหวังเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยอยากให้เพื่อนพรหมจารีรักเป็นที่เคารพได้ปัจจัยสี่แสดงธรรมได้ให้ได้ฌานได้อภิญญาสิ้นอาสวะเนี่ยก็ขอให้เป็นผู้ที่สำรวมด้วยปฏิโมกนะถ้าเป็นโยมก็ศีล5ศีล8มารยาทนะแล้วก็ไปในที่ที่ควรไปนะนะเป็นผู้เห็นภายในโทษทั้งหลายอันมีประมาณน้อยนะบางทีอย่าคิดว่าเอ้ยผิดแค่นี้ไม่เป็นไรครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าผิดเล็กน้อยเนี่ยจะนำไปสู่ความผิดใหญ่ๆคือเริ่มต้นมันก็น้อยๆทั้งนั้นแหละนะอาบัติเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแต่เอ๊ะน้อยๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรสุดท้ายจนปราชิกก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยโยมก็เหมือนกันนะแล้วก็สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดแล้วก็จริงๆบทนี้ก็พูดไปด้วยว่ามีเรือนว่างอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ไปทำวิปัสสนาทำฌานให้เกิดขึ้นนะอันนี้ก็คืออาคังสูตรสูตรด้วยว่าด้วยความหวังนะมาดูภาพการสวดปฏิโมกข์ของวัดเรานิดนึงนะอันนี้ล่าสุด นะโดยพระอาจารย์มหาธงชัยสารชโยในปริยัติธรรม9พรรษา33สวดครั้งที่1021นาที่บทพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายนะเนี่ยก็จะมีโปสเตอร์อย่างนี้นะเนี่ยอันนี้หน้าที่พระปฏิโมกข์หน้าที่โดยรวมพระภิกษุสามเณรนะมีอันนี้เห็นมีบางท่านทำ AI มาก็เลยเห็นว่าน่าสนใจก็เลยเอามาให้ดูนะนะเนี่ยก่อนสวดก็ต้องเตรียมเขาเรียกบุพกิจบุพกรก่อนนะเตรียมสถานที่น้ำดื่มแจ้งฤดูกาลนับจำนวนสงฆ์นะอันนี้อยู่ในบทสวดก่อนที่จะเข้าปฏิโมกข์นะผู้สวดต้องพยัตโตปฏิภโลนะตามที่บอกมีความสามารถมีความฉลาดองค์สงฆ์ขั้นต่ำ

สี่รูปวัดเราเนี่ยก็ไม่มีปัญหาว่าเกินร้อยรูปตลอดแล้วก็มีเหตุที่งดสวดก็ต้องงดนะเช่นเกิดมีพระสวดอยู่อาพาธหนักหรือเกิดไฟไหม้น้ำหลากสัตว์ไล่มาผีเข้าสิงอันนี้เรื่องจริงนะพระราชาเสด็จอันนี้ต้องหยุดสวดนะแต่ก็ไม่ค่อยมีนะไม่ที่ฟังมาลงมาก็ไม่มีในภาพก็เป็นอย่างนี้นะผู้สวดเนี่ยจะนั่งเหนือกว่าภิกษุทั้งหมดนะแม้ว่าจะบวชแค่วันนั้นเนี่ยแต่สวดพระปฏิโมกข์ได้ก็นั่งเหนือกว่าเจ้าอาวาสพระอาจารย์ทั้งหมดเลยในพระโบสถ์นะนี่เป็นภาพนะการขานจำนวนนับพระก่อนที่จะสวดนะเป็นอย่างนี้นะตัดตอนเลยนะสวดเสร็จก็บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะหลวงพี่ถ่ายรูปเองนะพระก็จะมีโยมมาคอยถวายปานะพระนะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะหลายๆท่านเลยโยมเนี่ยนะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะอันนี้จริงๆถ่ายตอนถวายไปกันหมดแล้วนะเบิกบานมากนะอันนี้ก็คือปาติโมกข์นะซึ่งสวดทุกกึ่งเดือนนะทุกขึ้น15ค่ำกับแรม15ค่ำนะจริงๆซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่จะเข้าไปฟังได้เนี่ยก็ต้องเป็นพระภิกษุนะแล้วอยู่ในเขตสีมาเท่านั้นนะนะซึ่งวัดเราก็มีการบวชตลอดนะแล้วก็บวชเยอะมากแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ท่านได้บวชแม้บวชระยะสั้นแต่เข้าไปได้ฟังพระปฏิโมกข์ได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะนะอันนี้ก็นำโปสเตอร์นี้มาฝากประชาสัมพันธ์เป็นการบวชนานาชาตินะAECWAB นะก็ยังรับสมัครอยู่ถึงวันที่15กรกฎาคมเลยนะนานาชาติเดี๋ยวเราจะได้มาทบทวนโอวาทกันนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็อยากจะบอกว่านี่คือปฏิบัติการความลับที่ทำให้พุทธศาสนาอยู่มาได้ถึง 2,600 ปีมาตลอดนะจนถึงปัจจุบันนี้นะนะเป็นกลไกหลักนะเนี่ยนะเป็น OS ของพระสงฆ์เป็นรัฐธรรมนูญของพระสงฆ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่การคุมนะแต่ว่าคือเป็นการฝึกจิตนะพูดง่ายๆว่าอยู่ในกรอบเพื่อหลุดกรอบนะอยู่ในกรอบธรรมวินัยเพื่อหลุดกรอบของกิเลสนะอีกทีหนึ่ง

0: มีเวลาสักนิดหนึ่งก็สักหนึ่งนาทีพอมีเวลานะจะให้ฟังเสียงพระปฏิโมกข์การสวดนะซึ่งเป็นการสวดของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งท่านบวชใหม่ๆเนี่ยท่านก็สวดได้เลยนะก็ถือว่าหลวงพ่อท่านเก่งมากมีความเพียรมากจะให้ฟังบทเดียวนะเพราะว่าความยาวทั้งหมดประมาณเกือบ40นาทีแต่ว่าจะให้ฟังบทแรกบทเดียวคือปาราชิก4ข้อซึ่งใช้เวลาประมาณ1นาทีครึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวเรามาฟังหลวงพ่อนำสวดปฏิโมกข์กันนะเดี๋ยวสัก
1: กายสัมปชัญญะมุทังเทระอธิมานายะปิติจิตตมโนกายสังฆาอปนินาวิสุทธาเปกินาสันติอัปปติอวิกาตภาวิกตาหิสัพพสุหติมิตนังนิติตัง
0: เอาละเริ่ม
1: ตาริเมจตารูปราชิกาธรรมอุเทสะอากาจันติโยปนาวิโกวิคุณังจักสัชิวะสัมมาปโนสิกังอปัจจคายาทุปรายังอนาวิกตวามิตุนังธรรมมริเสวยานมุสติริยานกตายปิปาราจิโกโหติอสังวาโสจโยปนาวิกุคามาวะอรัญญวาตินังทายสังฆทังอาทิยะยะยะตารูเปตินาทันเนราชาโนจโลังกะเหตวะหะได้ยังวะปัญจยังวะปะปาชยังวะจรสิภาโลสิมุนโหสิเทโนสิติตะทารูปามิกุอตินังอาทิยะมโนยัมปิปาราจิโกโหติอสังวาโสจโยปนาวิกุสัจจะมรสุวิกะหังชีวิตตาบรูปยาสัตหารกังวาสับริยาสัจยมรณะวันนังวาสังวันนายมรณายวาสมาตาปยาอัมปุบริสิกิงโตหิมินาวะปะเกนัตชีวิตเอนะมันันเตชีวิตตาสยติอิติจิตตมโนจิตตสังกัปโปอเนกปริยายนะมรณะวันนังวาสังวันนายมรณายวาสมาตปายายัมปิปราจิโกโหติอสังวาโสโยปนาวิโกอนาวิชานะอุตลิมนุสตัมมังอตุปนายกังอัลลัมมาริยะยานะตัสนังสมุทัจจรายะอิติจานะเมอิติปัสสัมมิติตตโตอปะเลนะสัมมยนะสัมโลกะหิยะมโนวาสัมโลกะหิยะมโนวา

0: วานวิสุทธาเปโคเอวังวัฏยาอาชานะไมฟังอวโสอวัจังชนามีอปัสสังปัสสามิตุจัมมุสสะเวลามินเตอัญญตระอธิมนายัมปิปราชิโกโหติอสังวโสโอติตะโคยะสมันโตอัจตารโอปราชิกาธรรมเยสังวิคุอัญญตรังวาอัญญตรังวาอปัจจิตวานนาลาปฏิปิคุอิสติงสังวสังยะทัปปุเรตถาปัจจปราชิโกโหติอสังวโสตถายะสมันเตปัจจมิกจิตตปริสตาตุติยัมปิปัจจมิกจิตตปริสานตติยัมปิปัจจมิกจิตตปริสตาปริสุเตตถายะสมันโตสมาตุนิหิเอวเมตังธารยามีปราชิกุเตโสนิติโต
1: สาธุก็มีบทเดียวนะปราชิกนะก็วันนี้เราก็โชคดีนะก็จะได้ชมทบทวนโอวาทของหลวงพ่อนะคุณครูไม่ใหญ่เมื่อกี้ได้ฟังเสียงปฏิโมกข์ไปแล้วตอนนั้น40น่าจะ40 50ปีก่อนนะแล้วก็จะได้ทบทวนโอวาทครูไม่ใหญ่นะซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทุกวันก็เป็นเรื่องนี้จากทั่วประเทศนะแต่วันนี้เป็นเรื่องจดหมายจากเบตงนะตอนสนามรบแห่งศรัทธานะเดี๋ยวเราไปชมรับฟังโอวาทหลวงพ่อกันพร้อมๆกันเลยนะ
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ย
2: ิ้
3: มแล้วคร
2: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วคร
2: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
3: สาธุ
2: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: ทุกจ้ะเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้าทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: ดูยูเลิฟมีบ
1: อ I love you หลายหลายหลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเยลโล่และเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการดาว
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: โรคสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
2: ่มาอย่าง
3: รอรับอยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สา

0: หมายยังจ๊ะ
1: กำลังมาครับต้องมีคาถาจะมา
0: อ๋อต้องมีคาถานะ
1: คร
0: ับ เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้
1: ไม
0: ่
1: ให้ก
0: ็
1: ให้
0: ให้ให้นี่สำคัญนะ
1: คร
0: ับ รวยสถานเดียวเลยจ้ะ
1: สาธุ
0: ทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: มีจดหมายฉบับมาจากเบตงตอนสนามรบแห่งศรัทธา
1: สาธุ
0: เป็นไงเนาะกระผมพระคณาวุฒิฐานะวโร
1: สาธุ
0: ประธานสมวิทยาธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาครับ
1: สาธ
0: ุนี่จ้าพ่อครับถ้าย้อนเวลากลับไปในวันมาฆบูชาปี2527เด็กชายวัย10ขวบคนหนึ่งถูกโยมแม่พามาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรก
1: สาธุ
0: วันนั้นเขาไม่รู้หรอกครับว่ากำลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิต
1: สา
0: ท่ามกลางศาลาจตุมหาราชิกาที่เต็มไปด้วยผู้คนหลายร้อยเด็กได้ก็ได้นั่งหลับตาตามหลวงพ่อเป็นครั้งแรก
1: สาธุ
0: และการในความเข้าใจก็เกิดขึ้นจูจูโลกทั้งใบหายไปเลยไม่มีศาลาไม่มีผู้คนไม่มีเสียงใดๆเหลือเพียงตัวเองอยู่ในความว่างอันกว้างใหญ
1: ่
0: นี่แต่รู้สึกว่าโลกทั้งใบได้หายไปแล้วพอลืมตาขึ้นมาเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วราวกับเพิ่งหลับตาเพียงครู่เดียวแม้วันนั้นจะยังตอบไม่ได้ว่าเกิดมาทำไมแต่เมล็ดพันธุ์ในการสร้างบารมีได้ถูกวานลงกลางใจเด็กคนหนึ่งเรียบร้อยแล้ว
1: จ
0: ้าโอ้ดีจังหลังจากนั้นชีวิตก็เดินไปตามวิถีของชาวโลกเรียนหนังสือทำงานแสวงหาความสำเร็จวิ่งไล่ตามสิ่งที่สังคมเรียกว่าอนาคตนี่นะอนาคตไปคดมือ
1: ครับใช่อนาคต
0: แต่ลึกๆยังมีคำถามเดิมซ่อนอยู่เสมอว่าคนเรานำมาจากไหนเกิดมาทำไมมีดวงวิญญาณเนอะโอ้สวงหาคำตอบเรื่องนี้นี่ตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยแล้วตายแล้วจะไปไหนนี่เนาะจนกระทั่งได้มาพบคำตอบจากหลวงพ่อว่าเราเกิดมาเพื่อทำพลังนิพพานในแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเรียงประโยคเดียวหยุดกายค้นหาที่ดำเนินมาครึ่งชีวิตและเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตไปตลอดกาลนี่นะแล้วเกิดมาใหม่จ้า
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
3: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

0: เจ้าชายสิทธัตถะนี่ออกบวชอายุเท่าไหร่เนาะ
1: 29
0: ครับ29
1: คร
0: ับเมื่ออายุ35ปีก็ผมยังตัดสินใจออกบวช
1: สาธุ
0: เป็นบุญอย่างยิ่งที่ครอบครัวไม่ได้คัดค้านตรงข้ามทุกคนกลับปลื้มใจและอนุโมทนา
1: สาธ
0: ุจ้ะเพราะรู้ว่านี่ไม่ใช่การสูญเสียลูกหลานให้วัดแต่คือการส่งลูกหลานกลับคืนสู่เส้นทางที่ดีสุดของชีวิตนะจ๊ะนี่วันที่แม่รอคอยและปลื้มใจที่สุดในชีวิตนี่จ้ะสาธุจ้าหลังจากการบวชแล้วผมก็ได้รับมอบหมายมาบุกเบิกศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง
1: สาธุ
0: บวชได้นานแค่ไหนจ้าตอนที่ส่งมาเนี่ย
1: 2,000 ศา
0: 2,000 ศา
1: ครับแล้วก็มาบุกเบิกเลยคร
0: ับ แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตาโตเลย นี่มาบุบเบิดตั้ง2,000 ศา
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วต้องบอกตรงๆนะครับว่าภารกิจนี้ไม่ใช่การย้ายที่อยู่แต่คือการย้ายสนามรบเพราะวันที่พวกเรามาถึงเบตงนั้นเป็นช่วงที่กระแสสังคมยังเต็มไปด้วยความคลางแคลงหลายคนไม่กล้าเข้าวัดหลายคนไม่กล้าใส่บาตรอ้าวแล้วพระจะจัดได้ไงเนี่ยว่าเขาไม่กล้าไหมแต่จะเอ่ยชื่อวัดพระธรรมกายออกมาดัง
1: ๆ
0: พวกเราเหมือนกำลังเล็กๆที่ทรงมาปักธงธรรมะกลางปลายด้ามขวานที่ไม่มีฐานกำลังไม่มีเครือข่ายและไม่มีแม้กระทั่งความไว้วางใจจากผู้คนแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พวกเรามีเต็มหัวใจคือคำสั่งหลวงพ่อที่ว่าไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไป
1: สาธุ
0: ทุกเช้าพระภิกษุก็ยังคงออกบิณฑบาต
1: ครับผม
0: แม้หลายวันแทบไม่มีอะไรตกถึงก้นบาตร
1: โอ้
0: ฮะเอ้าแล้วไม่หิวเหร
1: อหิวครับ
0: หิวครับโอ้

0: แต่เส้นทางการสร้างบารมีมักไม่ได้รอยได้กลีบกุหลาบครับจ้ะเมื่อก่อนจัดกิจกรรมมีคนมาร่วมงานไม่ถึง10คนก็ประมาณไม่เกิน9
1: ประมาณ9ไม่เกิน9คน
0: ไม่ถึง10นะบางงานเตรียมงานทั้งสัปดาห์แต่ผู้ร่วมงานน้อยกว่าทีมงานที่อีกสู้จังเลยเนาะโอ้โหไม่ท้อเลยแต่แรกอาจจะมีท้อเทียมบ้างแต่ไม่ท้อแท้นี่เนาะไม่ท้อแท้หลายครั้งผมรับหน้าที่เป็นสารพัดช่างจ้ะช่างพูดช่างคุยช่างอะไรฮะสารพัดช่างเอาเป็นว่าเป็นทุกอย่างเลยครับมีหลายคืนที่กลับเข้ากุฏิแล้วถามตัวเองว่าเราจะไปต่อได้จริงหรือเก่งเนอะแต่ทุกครั้งที่นึกถึงหลวงพ่อคำตอบก็กลับมาเหมือนเดิมว่ามันมีอุปสรรคบารมีก็ไม่เกิดนี่เนาะลูกหลวงพ่อทั้งท้อไม่เป็นลูกหลวงพ่อ

0: ป็นอย่างนี้ถึง11ปี
1: โอ
0: ้ไม่น้อยนะจ๊ะ
1: ไม่น้อยครับ11ปี
0: จ้าลองสักปีสินี่11ปี
1: ครับโอ้
0: นี่จ้า
1: คร
0: ับ11ปีที่ผ่านมาพวกเราไม่ได้ต่อสู้กับผู้คนแต่ต่อสู้กับความไม่เข้าใจ
1: คร
0: ับ ที่จริงเขาไม่อยากจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่เนาะ
1: คร
0: ับไม่ได้เอาชนะใครแต่เอาชนะใจตัวเองแล้ววันหนึ่งบทพิสูจน์ครั้งใหญ่ก็มาถึงเมื่อมหาอุทกภัยถาโถมลงสู่ภาคใต
1: ้
0: ดีจ้ะ
1: คร
0: ับ บ้านเรือนประชาชนน้ำเสียหายเป็นวงกว้างในขณะที่หลายคนกำลังรอความช่วยเหลือ
1: คร
0: ับนี่นะจ๊ะแล้วก็มีหมู่คณะหนึ่งก็ไปถึงนี่หมู่คณะวัดพระธรรมกาย
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าไปถึงเปิดโรงทาน
1: จ้า
0: ผลิตอาหารกล่อง
1: โอ้
0: ลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังด้วยความจริงใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: โอ้เพราะนั้นชาวบ้านไม่ได้เห็นเพียงพระที่เดินบิณฑบาตจะเห็นพระที่ลุยน้ำ
1: คร
0: ับ พระที่แบกข้าวสาร
1: โอ้
0: มันหนักนะ
1: คร
0: ับ
1: จ
0: ้าให้แบกแล้วลุยน้ำไปด้วยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เห็นพระที่ยืนเคียงข้างประชาชนในวันที่ประชาชนทุกคนกำลังลำบากนี่จ้ะบางครั้งการอธิบาย 1,000 ประโยคก็ยังสู้การลงมือทำเพียงครั้งเดียวไม่ได้ครับนี่เนาะก็อธิบายไปนี่เกือบพันประโยคบ้างนี่ทีมงานลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบภัยครับนี่จ้ะอยู่ในชุดผ้าขาวสาวพัดทั้งนั้นเลยเนี่ยสาธุเจ้าโอ้ความเข้าใจมาพร้อมกับน้ำท่วมเนี่ยจากวันนั้นกำแพงความไม่เข้าใจที่สร้างมานานนับสิบปี

0: ก็เริ่มพังสลายลงทีละก้อน
1: oh.
0: นี่จ้ะ
1: คร
0: ับ จากคนที่เคยมองอยู่ไกลๆใครเป็นคนที่เดินเข้ามาทักทาย
1: สาธุ
0: จากคนที่เคยสงสัย กลายเป็นคนที่ชวนญาติมาทำบุญ
1: สาธุ
0: จากคนที่ไม่เคยเข้าวัด กลายเป็นเจ้าภาพงานบุญ
1: สาธุ
0: และจากเมืองนะที่คนยังไม่ยอมไม่ยอมเลยจ้ะจะรู้จักพระพุทธธรรมกายจนวันนี้เบตงสามารถจัดตักบาตรพระได้อย่างสง่างามแล้วครับ
1: สาธ
0: ุโอ้นี่ตักบาตรพระใจกลางเมืองเบตง
1: คร
0: ับจะลาครับนี่เนี่ยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทีเดียวนะจ๊ะหลวงพ่อครับสิ่งที่เปลื้มไปยิ่งกว่านั้นคือจากเดิมที่พ่อแม่ไม่กล้าส่งลูกหลานมาบวชวันนี้กลับพามาสมัครด้วยตัวเองจากเด็กคนหนึ่งกลายเป็นสามเณรจากสามเณรกลายเป็นพระและจากพระกลายเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาโอ้โหสุดยอดเลยนี่จะยาวเหยียดเลยสาธุทุกวันนี้โครงการพระร้อยสู่พระล้านยังคงดำเนินต่อเนื่องและในทุกเดือนยังมีกลุ่มบุตรเข้ามาบวชทุกเดือนนะจ๊ะ9ถึง12รูปอย่างสม่ำเสมอจ้ะบางก็รูปก็บวชอยู่ต
1: ่อ
0: บางก็รูปก็เป็นพระพี่เลี้ยงบางก็รูปกลับไปพัฒนาวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จ้าตอนแรกเราคิดว่ากำลังสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่เมื่อมองย้อนกลับไปเราพบว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมในหากที่กำลังสร้างพวกเราไอ้มันเป็นยังไงเนาะสร้างความอดทนสร้างความเสียสละสร้างหัวใจนักบุกเบิกและสร้างศรัทธาที่มีวันถอยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแสงธรรมที่เบตงกันจ้ะ

หลวงพ่อครับลูกอยากจะบอกหลวงพ่อครับลูกคิดถึงหลวงพ่อมากมายเหลือเกิน

0: ยิ่งคิดถึงลูกก็ยิ่งสร้างบารมีให้มากครับ
1: จ้า
0: เพราะทุกการสร้างบารมีล้วนแทนความคิดถึงที่มีต่อหลวงพ่อครับ
1: จ้า
0: สาธุจ้าหลวงพ่อครับลูกจะขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทำหน้าที่สร้างคนสร้างพระและสร้างความดีให้เต็มกำลัง
1: สาธุ
0: ติดตามหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณแต่จากลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามในทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะ

ให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นน่ะเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเรียกว่าหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียด

พอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานเรามีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีล

กลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้นๆอย่างยั่งยืนทีเดียว

เรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาความประกายพรมหารูปพรมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์ยากที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆและมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยามารเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้น

ั้นไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาให้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่เขาบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอวิชชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญ

ก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจ

ให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆได้เราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียว

จนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
0: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ในข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ิน
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธ

0: แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้ในเว

0: ิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อานิคา
0: อานิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

รักษา

ุกธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

วกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ชีวิตทั้งปวง

จงเป็นผู้ปราศจาก

0: ลายที่มีกรรมเป็นของตน
1: ปุรัติมายาทิสายัง
0: ในทิศปุรภา
1: ปัจฉิมายาทิสายัง
0: ในทิศปัจฉิม

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติทวันตราย

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้าน

0: ออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราก็ต้องทำกันไปในระดับที่เราไม่เดือดร้อนซึ่งเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เดือดร้อนทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยทำบุญจนกว่าบุญนั้นเหนียวแน่นใจของเราทุกๆดวงไม่มีช่องว่างให้บาปได้ช่องเลยต้องทำกันให้ได้ถึงขนาดนั้นค่ะก็ให้เรานะคะทุกคนหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อให้บุญเป็นเครื่องหนุนเนืองนะคะให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะในช่วงนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและประกอบพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารณอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสำหรับพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจัดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาณอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีหรือโลตัสแลนด์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งมีลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเดินทางมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากได้มาสร้างบารมีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยได้เวียนประทักษิณพร้อมพวงมาลัยดอกมะลิของหอมน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพทั้งนี้ขณะเดินเวียนประทักษิณลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรน้อมใจรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่น้อมนำพานพวงมาลัยดอกมะลิสการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยใจศรัทธาเปี่ยมล้นโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปรัชญ์สุวิทย์สุวิชชาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมรวมใจกลั่นใจให้บริสุทธิ์น้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกาย

0: ระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูลย์ได้นำกล่าวคำถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งน้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนของท่านประธานสงฆ์ได้นำพวงมาลัยดอกมะลิสการะรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนที่คณะสงฆ์และลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่จะร่วมกันสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเป็นทํานองสรพัญญะด้วยใจเกษมผ่องใสจากนั้นท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตานำบูชาพระรัตนตรัยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้ตั้งใจมาบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งแต่เมื่อวานก็ได้นั่งสมาธิหลับตาทำใจใสๆแล้วก็เห็นดวงใสๆแล้วก็หลับสบายไปเลยค่ะเช้านี้ก็เลยเก็บอารมณ์สบายตั้งใจเต็มที่ตั้งแต่เช้าตึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ตลอดเส้นทางพอได้ก้าวเข้ามาที่วิหารหลวงปู่ด้วยที่เนี่ยเป็นแผ่นดินเกิดรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตนก็เลยให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะตั้งใจมาเอาบุญหลายๆครั้งแล้วค่ะเวลาที่จะมาเนี่ยก็พยายามกั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะมาสักการะสถานที่ที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เนี่ยมากๆเลยค่ะจะย่างก้าวไปตรงไหนจะเวียนประทักษิณก็รู้สึกว่าเราเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ชัดใสสว่างมีดวงธรรมของท่านอยู่กลางกายท่านเราก็หลับตาฟังเสียงหลวงน้านำนั่งสมาธิตั้งแต่เสียงแรกที่ได้ยินมีความรู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ในกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่รู้สึกปลื้มปิติมากที่ได้มาค่ะตอนที่ได้นำเก่าพวงมาลัยบูชาท่านก็นึกถึงท่านอยู่ในกลางใสๆเห็นท่านเป็นองค์ใสๆแล้วก็น้อมถวายด้วยความปลื้มปิติใจเลยค่ะถ้าเกิดใครยังไม่มาเนี่ยตันก็ชวนให้มาเลยค่ะเพราะว่าวินาทีแรกที่เราก้าวเข้ามาเนี่ยเหมือนมีพลังที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนเราอยู่ในสถานที่ที่เหมือนศูนย์กลางกายของท่านเวลาที่จะหลับตานั่งสมาธิก็รู้สึกว่าง่ายกว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านจริงๆก็เลยขอเชิญชวนทุกคนถ้ามีโอกาสมาเนี่ยมาให้ได้เลยนะคะ
0: ในภาคบ่ายนะคะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกณอาคารหยุดเป็นตัวสำเร็จศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีโดยมีพุทธศาสนิกชนหลายร้อยท่านเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นภาพสามัคคีบุญที่ทุกท่านมีใจดวงเดียวกันร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างมหากุศลครั้งสำคัญซึ่งเป็นการสร้างองค์พระเจดีย์เป็นองค์แรกและแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในส่วนของท่านประธานผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่1ได้แก่กัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูลย์ได้อัญเชิญผ่านพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติในบุญอย่างเปี่ยมล้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัชสุวิทย์สุวิชชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าจากนั้นกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูลย์ประธานทอดผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกทางด้านของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรทรงชัยตั้งจรูนวานิชและกัลยาณมิตรปิ่นนราขจรวัฒนาพิธีกล่าวคำถวายดินสำหรับถมที่

มีผู้แทนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงและผู้แทนห้องครูและศิษย์นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ก่อสร้างเจ้าภาพนำกล่าวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรและกัลยาณมิตรภูนสุขเติมเศรษฐเจริญพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรทุติพรวงทองเหลือและกัลยาณมิตรเพ็ญแขสิวนันท์วงศ์ส่วนกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลส

0: สุสิริไพบูลย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าคณะประธานรองน้อมถวายปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับซึ่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณพื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวเนื่องด้วยรูปกายเนื้อและเพศสมณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในวันนี้ทุกท่านต่างตั้งใจมาเอาบุญไม่ว่าจะมากหรือน้อยทุกท่านตั้งใจถวายตามกำลังทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวโอวาทอันทรงคุณค่าและคณะสงฆ์ได้ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีงานบุญในครั้งนี้ค่ะ
1: มีความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะของสุพรรณบุรีบ้านเกิดของหลวงปู่นะคะที่จะมีการสถาปนาสร้างองค์พระเจดีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นปลื้มใจเพราะว่าพอทราบเรื่องเนี่ยนะคะเราก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็วางทุกสิ่งเลยค่ะที่จะมาร่วมงานบุญนี้แล้วก็ตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะร่วมบุญ2กองนะคะเพื่อสถาปนาบุญนี้ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนะคะที่จะสร้างพระเจดีย์บนแผ่นดินบ้านเกิดของหลวงปู่นะคะซึ่งไม่ธรรมดานะคะในการสร้างพระเจดีย์ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราให้ความเคารพบูชานะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําถือว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งนะคะที่เราจะน้อมบูชานะคะบุญวันนี้นะคะน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชานะคะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาค่ะแล้วก็บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะคะของพวกเราลูกหลานหลวงปู่ทุกๆคนทั่วโลกนะคะครั้งหนึ่งที่เราตั้งใจนะคะถวายปัจจัยของเราที่หามาด้วยความยากลำบากนะคะในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราได้นำปัจจัยของเราเนี่ยมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนานะคะสร้างองค์พระเจดีย์เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราข้ามภพข้ามชาตินะคะบุญนี้เนี่ยที่เราจะน้อมบูชาธรรมหลวงปู่ด้วยจิตใจของเราที่เลื่อมใสด้วยศรัทธานะคะกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีดำริสร้างพระเจดีย์นะคะเพื่อสันติภาพโลกในทุกๆจังหวัดนะคะรวมถึงแผ่นดินบ้านเกิดของหลวงปู่ด้วยนะคะแผ่นดินบ้านเกิดหลวงปู่ในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวพุทธนะคะแล้วก็เป็นหลักชัยหลักใจหลักชัยชนะของพระพุทธศาสนาตลอดไปนะคะก็วันนี้ก็ปลื้มปิติใจนะคะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
0: ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเรามาต่อกันนะคะที่ข่าวของคณะผู้แสวงบุญชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากทั้งยังให้ความสนใจกับการนั่งสมาธิด้วยค่ะคณะผู้แสวงบุญชาวศรีลังกาจำนวน10ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยมีผู้นำเที่ยวซึ่งเคยนำคณะผู้แสวงบุญมาเยี่ยมชมวัดหลายครั้งเป็นผู้นำคณะเนื่องจากประทับใจในบรรยากาศอันสงบร่มเย็นจึงได้เดินทางมาอีกครั้งพร้อมคณะใหม่ซึ่งการเยี่ยมชมเริ่มด้วยการรับชมสื่อแนะนำวัดและร่วมฝึกสมาธิเบื้องต้นก่อนเดินทางไปยังจุดหมายสำคัญของการแสวงบุญคือพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ซึ่งทุกท่านต่างแสดงความเคารพศรัทธาต่อสถานที่แห่งนี้อย่างยิ่งพร้อมร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิด้วยความสงบก่อนเข้าสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความปลาบปลื้มใจภายหลังจากการนั่งสมาธิทุกท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกมีความสุขสงบและอิ่มเอมใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้พร้อมทั้งรู้สึกว่าการได้สวดมนต์และนั่งสมาธิเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยความหมายและเป็นสิริมงคลซึ่งผู้นำเที่ยวได้แบ่งปันว่าทุกครั้งที่มีโอกาสพาคณะผู้แสวงบุญมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเขาจะรู้สึกประทับใจเสมอเพราะนอกจากจะเป็นการแสวงบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วผู้มาเยือนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อมโนปณิธานในการสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในของวัดพระธรรมกายอีกด้วยพร้อมทั้งกล่าวย้ำว่าจะพาคณะผู้แสวงบุญจากประเทศศรีลังกามาเยี่ยมชมวัดอีกในโอกาสต่อไปซึ่งการเยี่ยมชมสิ้นสุดลงด้วยความปลื้มปิติและความอิ่มเอมใจของผู้ร่วมคณะทุกท่านโดยได้เดินทางกลับพร้อมความทรงจำอันงดงามและความสงบที่ได้รับจากการมาเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับการนำชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบจังหวัดเลยนำคณะ

0: วาจาใจผ่านกิจวัตรประจำวันประกอบด้วยความสะอาดได้ฝึกการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าที่นอนและเสนาสนะรอบตัวเพื่อขจัดความสกปรกภายนอกและปลูกฝังความรักความสะอาดไปถึงภายในใจความเป็นระเบียบได้ฝึกการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นการจัดวางรองเท้าการพับผ้าห่มและการจัดลุกนั่งให้พร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนกิริยามารยาทชาวพุทธการกราบการไหว้ที่ถูกวิธีและการใช้ปิยวาจาพูดจาสุภาพไพเราะต่อกันความตรงต่อเวลาฝึกความรับผิดชอบและการรักษาเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจการเข้าฐานกิจกรรมและการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นระบบการมีจิตตั้งมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งผ่านการเจริญสมาธิภาวนาและสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเพื่อเพิ่มพลังสติและสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนด้านผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าการนำนักเรียนมาเข้าค่ายอบรมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การมาเรียนรู้ทฤษฎีแต่ลงมือฝึกกิจวัตรความดีสากล5ประการจนเป็นนิสัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้แก่เด็กๆทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังแห่งความดีที่ได้รับจากการปลูกฝังในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนให้พวกเขากลายเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของคุณครูและเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน1,102

0: เฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่06-1573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนพร้อมทั้งชื่นชมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำสมาธิสู่ชาวสวีเดนค่ะพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเมตตาเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนพร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามและพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าอาวาสวัดไผ่ตันโดยมีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและนายองค์อาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมติดตามคณะพระเถรานุเถระในการเดินทางครั้งนี้ในการนี้พระครูภาวนาพุทธิธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรสพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศสวีเดนพร้อมใจกันถวายการต้อนรับด้วยความเคารพและปลื้มปิติพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสอนสมาธิภาวนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมแก่ชุมชนไทยชาวสวีเดนและชาวท้องถิ่นที่สนใจในพระพุทธศาสนาซึ่งพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาแสดงพระธรรมโอวาทแก่คณะสงฆ์และสาธุชนโดยชื่นชมไปถึงความเสียสละของคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนด้วยความอดทนวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นแม้ต้องเผชิญความแตกต่างด้านภาษาวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมแต่ยังคงทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการนำการเจริญสมาธิภาวนาไปสู่ชาวสวีเดนเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้วิธีการสร้างความสงบจากภายในนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าพร้อมกันนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ยังได้เมตตาอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรผู้มีศรัทธาร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องจนวัดพระธรรมกายบูโรสเติบโตเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนชาวไทยในประเทศสวีเดนและเป็นสถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิภาวนาสำหรับชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติซึ่งปัจจุบันวัดพระธรรมกายบูโรสจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสอนสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องทั้งแก่ชุมชนชาวไทยและชาวสวีเดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสันติสุขภายในอันเป็นรากฐานของการสร้างครอบครัวสังคมและสันติภาพโลกตามอุดมการณ์ World Peace Through Inner Peace ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งมีชาวท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นเพื่อแสวงหาความสงบและแนวทางการสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันค่ะแผนกเผยแผ่ชาว

ท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายเพื่อปรับร่างกายให้สบายเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรได้แนะนำการนั่งสมาธิในเบื้องต้นและให้ชาวท้องถิ่นทุกคนได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา1ชั่วโมงก่อนที่จะได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้รู้จักพอและเลือกทำสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงและความสำเร็จเกิดจากการมีแรงบันดาลใจลงมือทำอย่างจริงจังอดทนสม่ำเสมอหมั่นทบทวนพัฒนาตนเองตามหลักอิทธิบาท4ขณะเดียวกันการฝึกสมาธิและการรู้จักปล่อยวางความยึดติดจะช่วยให้จิตใจเป็นอิสระลดความกังวลและรับมือกับปัญหาได้อย่างมีสติและมีความสุขมากขึ้นซึ่งชาวท้องถิ่นต่างรู้สึกประทับใจในธรรมะที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ภายในอันน่าประทับใจซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนร่างกายที่เหนื่อยล้าจากภารกิจประจำวันรู้สึกได้ผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิที่ถูกต้องทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจอยากจะฝึกสมาธิให้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะและทางด้านของวัดพระธรรมกายพาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญอย่างอบอุ่นเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติค่ะการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายเพื่อเตรียมความพร้อมของใจในการรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5เพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประภาพรคาลเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรอัครภักทานและกัลยาณมิตรปริชัตทรานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรพีรดาครีเอโซกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรมาลีแดงส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวราพรแสงเพชรและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณในโอกาสนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมใจกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ร่วมกันอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลารับฟังสัมโมทนียคาถาอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ว่าด้วยคาถาธรรมบทเรื่องธรรมิกะอุบาสกอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมซึ่งก่อนที่จะละโลกมีเทวรสมารอรับโดยพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดอันลึกซึ้งว่าผู้กระทำบุญไว้ดีแล้วย่อมร่าเริงใจในโลกนี้ละโลกไปแล้วย่อมบันเทิงใจในโลกหน้าเรียกว่าจะอยู่หรือตายก็ย่อมบันเทิงเขาร่าเริงใจยิ่งนักเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนจากนั้นจึงได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติใจค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาให้ติดตามรับชมส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ6จังหวัดสุรินทร์อันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดเลยอันดับ9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับ10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะ

ันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดภาวนานางาโนอันดับ4วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพุทธนอร์ทไรเวสฟาเรนและอันดับ10วัดพระธรรมกายชิคาโก้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรที่ทุกท่านได้ร่วมสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวดที่ 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighterworld.com ค่ะและขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะและขอเชิญผู้ที่สนใจนะคะอายุระหว่าง18ถึง35ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าโลโภธรรมนังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อความดีช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยล้วนต้องการกัลยาณมิตรคอยชี้แนะในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพราะกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตที่สมบูรณ์และเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่คอยชี้ทางสว่างให้แก่ชาวโลกโลกจะมืดมิดหรือสว่างสวยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการที่จะทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับทั้งตนเองและแก่ชาวโลกโดยเฉพาะในด้านจิตใจเราต้องหมั่นนำสมาธิเจริญภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์โลกเราจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ได้อยู่ที่สภาพดินอากาศฟ้าหรืออยู่ที่สภาพแวดล้อมแต่อย่างใด

ที่แท้โลกจะมืดหรือจะสว่างขึ้นขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตรเท่านั้นและเป็นความสว่างด้วยแสงแห่งธรรมกัลยาณมิตรคือผู้นำในการทำความดีทุกรูปแบบคือผู้ที่นำแสงแห่งพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปส่องสว่างในใจของชาวโลกใจของสรรพสัตว์ที่ยังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานก็จะได้รับอิสรภาพได้รับการปลดปล่อยให้เป็นใจที่เปี่ยมสุขและบริสุทธิ์ดังเดิมมหาเศรษฐีทุกคนในโลกนี้ถึงแม้เขาจะมีครบทุกอย่างบริบูรณ์แต่เศรษฐีเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าเขาขาดอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตสิ่งนั้นก็คือวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ในเส้นทางของพระอริยเจ้าซึ่งก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนั่นเองเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับเศรษฐีหนุ่มท่านหนึ่งจนท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเศรษฐีท่านนี้เนี่ยเคยบำเพ็ญกุศลในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาหลายพระองค์อย่างเช่นในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธะท่านได้เป็นนาคราชผู้มีอานุภาพมากได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปยังภพของตนแล้วก็ได้ถวายมหาทานในนาคพิภพได้ถวายตรายจีวรที่มีค่ามากแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและเครื่องสมณบริขารอันประณีตแด่พระภิกษุทุกรูปด้วยบุญกรรมนั้นท่านได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและในมนุษยโลกในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะท่านได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีได้นำรัตนะ7ประการไปบูชารอบต้นมหาโพธิ์ต่อมาในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ทำให้ท่านได้ท่องเที่ยวไปในเฉพาะสุคติภูมิเท่านั้นเมื่อมาในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ได้มาบังเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสีมีมารดาชื่อว่าสุจดาท่านมีชื่อว่ายัสสะและความที่ท่านสุคุมารชาติละเอียดอ่อนจึงมีสมบัติทุกอย่างสมบูรณ์หมดมีปราสาท3หลังตามฤดูทั้ง3คือฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนเมื่อถึงฤดูใดท่านก็จะเข้าเสวยสุขในปราสาทหลังนั้นๆโดยมีนักดนตรีที่เป็นสตรีล้วนคอยบำเรอและท่านไม่เคยลงมายังพื้นปราสาทชั้นล่างเลยตลอดฤดูหนาวและฤดูฝนด้วยความที่ฝ่ามือและเท้าของท่านละเอียดอ่อนบิดามารดาก็จะปูลาดที่พื้นด้วยปุยนุ่นและพรมอันอ่อนนุ่มต่อมาวันหนึ่งเมื่อท่านถูกบ่มเรอขับกล่อมด้วยเว้นจากกามคุณแล้วพลอยหลับไปทำให้ตื่นขึ้นมาเห็นเหล่าบริวารที่กำลังนอนหลับไหลเกลื่อนกลาดไม่ได้สติแสดงอาการวิกลวิกามไปต่างๆนานาเป็นประดุจซากศพที่ทิ้งในป่าช้าไม่เป็นที่ยินดีเหมือนแต่ก่อน

ทำให้ท่านสังเวชใจถึงกับเปล่งอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองคำเดินออกจากปราสาทไปท่านได้เดินมุ่งไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเดินไปก็อุทานไปว่าผู้เจริญทั้งหลายที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอขณะนั้นก็เป็นเวลาเช้ามืดซึ่งเป็นช่วงที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่ทำไมพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นยศกุลบุตรแต่ไกลครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วก็เป็นนั่งบนบัญญัติตาอาบและตรัสว่ายัสสะที่นี่แลไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมานั่งเถิดเราจะแสดงธรรมให้เธอฟังเมื่อได้ยินพระสุรเสียงอย่างนั้นยัสสะกุลบุตรก็ปีติยินดีได้ถอดรองเท้าเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งในที่สมควรจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงอนุบุพิกถาและอริยสัจ4ทำให้ยัสสะกุลบุตรมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันณที่นั่งนั่นเองพอรุ่งเช้านางสุชาดาได้ไปดูบุตรชายที่ปราสาทมองไม่เห็นก็ไปบอกท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีจึงส่งบริวารให้ค้นหาทั้ง4ทิศส่วนตัวของท่านเองก็เข้าไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันท่านก็ได้พบรองเท้าทองคำของบุตรชายที่ถอดไว้ครั้นเห็นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ได้เห็นยศกุลบุตรมาทางนี้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านคฤหบดีเชิญนั่งก่อนเมื่อท่านนั่งแล้วก็จะพึงได้เห็นยศกุลบุตรในที่นี้ซึ่งขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ใช้ฤทธิ์ทำให้เศรษฐีมองไม่เห็นบุตรชายของตนซึ่งกำลังนั่งอยู่ในที่นั้นเศรษฐีเองก็คิดว่าเมื่อเรานั่งในที่นี้ก็จะได้เห็นบุตรจึงร่าเริงยินดีได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงอนุบุพิกถาแก่เศรษฐีทำให้ท่านเศรษฐีเป็นผู้มีความเชื่อในคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นท่านได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์น่ะเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปให้ส่องสว่างในที่มืดรูปทั้งหลายย่อมปรากฏแก่คนในตาดีฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ฉันนั้นเช่นกันทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกตั้งแต่บัดนี้นะเป็นต้นไปข้าพระองค์ขอถึงสรณะทั้ง3จนตลอดชีวิตด้วยการปฏิญาณนี้ทำให้ท่านเศรษฐีนั้นได้เป็นอุบาสกพูดถึงสรณะทั้ง3เป็นคนแรกในโลกในขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมแก่ท่านเศรษฐีนั้นยัสสะกุลบุตรก็ได้พิจารณาถึงภูมิธรรมตามที่ตนเห็น

ตามที่ตนทราบทำให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงระงับอิทธาภิสังขารทำท่านเศรษฐีได้มองเห็นบุตรของตนแล้วได้กล่าวกับยสสะกลบุตรว่าพ่อยสสะมารดาของเจ้าน่ะกำลังประสบความเศร้าโศกปริเทวนาการเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดยสสะกลบุตรได้แลดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านเศรษฐีคฤหบดีว่าท่านคฤหบดีท่านสำคัญยสสะกลบุตรอย่างไรธรรมที่ยสสะกลบุตรได้รู้แล้วเห็นแล้วด้วยเสขญาณด้วยเสขทัศนะเมื่อยสสะกลบุตรได้พิจารณาถึงภูมิธรรมตามที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเขาเป็นผู้สมควรเพื่อจะเวียนมาเพื่อความเป็นผู้ครองเรือนเพื่อบริโภคกามคุณเหมือนคนครองเรือนทั่วไปอย่างนั้นหรือท่านเศรษฐีกราบทูลว่ามิใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของบุตรของข้าพระองค์แล้วหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยสสะกลบุตรได้ดีแล้วหนอจิตของยสสะหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงอนุเคราะห์ยสสะตามแต่สมควรเถิดแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้ท่านยสสะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสมบทาเป็นภิกษุอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของชาวโลกและก็เป็นยอดกัลยาณมิตรที่ไม่มีกัลยาณมิตรใดในโลกนี้เสมอเหมือนท่านได้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกผู้ขัดข้องดังในเรื่องราวของพระยสสะเถระที่ชีวิตพบกับความวุ่นวายความขัดข้องหมองใจพระองค์ได้ทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรโปรดพระยสสะและบิดาให้มีดวงตาเห็นธรรมเราก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะต้องทำให้ได้เหมือนอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำมาแล้วช่วยกันขยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกเราต้องมีหัวใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์นำอวิชชาธรรมกายไปสู่ใจของชาวโลกให้ได้แล้วชาวโลกก็จะสมปรารถนามีดวงตาเห็นธรรมกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ในสมัยพุทธกาลยังมีแม่น้ำสายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำโลหินีแม่น้ำสายนี้อยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองโกลิยะชาวเมืองของทั้งสองเมืองต่างใช้น้ำนี้ในการทำเกษตรกรรมร่วมกันจึงได้ร่วมกันทำทำนบกั้นน้ำร่วมกันแล้วจึงค่อยตกกล้าการดำเนินเรื่อยมาจนถึงต้นเดือน7ข้าวกล้าเริ่มเฉาลงชาวบ้านของทั้งสองเมืองจึงเริ่มมาชุมนุมกันเรื่องการใช้น้ำในทำนบ
1: น้ำในทำนบนี้ถ้าจะไขเข้านาทั้งสองฝ่ายก็คงจะไม่พอหรอกนะแล้วไอ้ข้าวกล้าของทางเราเนี่ยมันต้องสำเร็จเพราะน้ำคราวเดียวกันเท่านั้นซะด้วยถ้างั้นน่ะพวกท่านก็ให้น้ำนี้แก่พวกเราชาวโกริยะก่อนเถอะนะเ
2: อาไหนพูดช่วยๆอย่างนี้ล่ะท่านข้าวกล้าของทางเรามันก็ต้องสำเร็จเพราะน้ำคราวเดียวเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราให้ท่านแล้วข้าวกล้าพวกเราจะทำไงล่ะ
0: ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอมให้กันและกันเมื่อเริ่มถกเถียงกันไปได้สักพักก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือผลักอกชกหน้ากันเป็นทอดๆไปกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันไปในที่สุดสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการด่าทอไล่ส่งกัน
3: ไปไปซะไอ้พวกกบิลพัสดุ์เว้ยพวกสวัสดิ์อย่างเจ้ารีบไปให้ไกลๆน้ำหน้าเลยนะอย่างเนี้ยต่อให้ไปขนกองทัพมาก็สู้พวกข้าไม่ได้หรอกเว้ยไอ้อ่อนโอ้ยกระจอกว่ะโอ้ยหยองตัวเนี้ยนะเอา
4: ปากดีนักนะไอ้พวกโกริยะไอ้พวกอนาถาเอ้ยรีบไปให้พ้นหน้าข้าดีกว่ากระจอกงอกง่อยอย่างพวกเจ้าน่ะต่อไปให้ขนมาหมดเมืองนะก็ไม่กรณามือพวกข้าหรอกเว้ย
0: หลังจากนั้นชาวบ้านทั้งสองฝ่ายก็ต่างนำเรื่องไปร้องเรียนอำมาตย์ของตนอำมาตย์ทั้งสองฝ่ายเมื่อได้ทราบเรื่องก็รีบนำเรื่องไปกราบทูลกษัตริย์ของตนให้ทราบโดยทันทีกษัตริย์วิลพัฒน์เมื่อทราบเรื่องก็โมโหโกรธาเป็นที่สุด
5: น้อยแน่ไอ้พวกโกริยะมาว่าพวกเราขนาดนี้ชัวร์เฮ้ยอย่างนี้มันได้เห็นดีกันแน่
0: ฝ่ายกษัตริย์โกริยะเองเมื่อได้ฟังก็ไม่ยอมเช่นกันและประกาศก้องว่าจะยกทัพไปกำราบเมืองกบิลพัสดุ์ให้หลาบจำ
6: ชิชะมาว่าเราเป็นพวกอนาถาหรอดีละแล้วพวกมันจะได้เห็นพลังของคนอนาถาว่าเป็นยังไงเตรียมไปสั่งการให้ทหารพร้อมออกรบได้เลย
0: ในครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นี้หมดสิ้นเมื่อเห็นดังนั้นจึงใคร่ครวญว่าจะทรงไประงับศึกในครั้งนี้แต่ก็เกรงว่ากษัตริย์ทั้งสองฝ่ายจะไม่กระทำตาม

0: าเราไปห้ามศึกครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะยอมเลิกรากันไหมหนอถ้าอย่างนี้เราไปที่นั่นแล้วแสดงชาดก3เรื่องเพื่อระงับเหตุจากนั้นก็แสดงชาดกที่ว่าด้วยการสร้างความสามัคคีอีก2เรื่องแล้วพอกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายได้ฟังเทศนาของเราแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายส่งพระราชกุมารมาฝ่ายละ250พระองค์เพื่อให้พระราชกุมารเหล่านั้นบรรพชาไปพร้อมกันซะเลยถือเป็นการสร้างกุศลร่วมกันของทั้งสองเมืองไปเลยถ้าจะดีครั้นตกลงพระทัยได้ดังนั้นแล้วพอรุ่งเช้าหลังจากพระองค์บิณฑบาตเสร็จแล้วก็ทรงเสด็จออกไปโดยไม่ได้บอกกล่าวแก่ใครจากนั้นจึงทรงโค้บัลลังก์ประทับนั่งในอากาศระหว่างเสนาทั้งสองฝ่ายแล้วทรงเปล่งพระรัศมีออกจากพระเกศทำให้เกิดความมืดในตอนกลางวันเพื่อหวังให้เหล่านักรบไม่สามารถมองเห็นและกระทำการรบได้เมื่อนักรบไม่สามารถรบได้จึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะรบรากันพระองค์จึงทรงแสดงองค์ให้ปรากฏ
1: โอ้นั่นพระพุทธองค์นี่นี่พระองค์ท่านเสด็จมาถึงนี่เชียวหรือเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพวกเราจะรบราฆ่าฟันกันไปเพื่ออะไรเราเนี่ยช่างน่าละอายนัก
2: น่าละอายนักเราหัวโมแต่คิดถึงเรื่องรบราฆ่าฟันทำให้พระองค์ท่านถึงกับต้องเสด็จมาโปรดเพื่อทรงห้ามปรามเฮ้ยโง่เขาจริงนะเราเนี่ย
0: เมื่อทรงเห็นว่ากษัตริย์ทั้งสองฝ่ายต่างลดราวาศอกไม่ยอมรบรากันแล้วพระพุทธองค์จึงเสด็จลงมาประทับนั่งณพุทธอาสน์อันประเสริฐซึ่งกษัตริย์ทั้งสองจัดถวายให้บนเนินทรายใกล้ๆกันนั้นแล้วก็ต่างพากันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าจากนั้นพระองค์จึงตรัสถามกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายถึงสาเหตุที่ต้องมารบราฆ่าฟันกันดูก่อนพวกท่านทั้งหลายพวกท่านต่างถืออาวุธมาหมายจับประหัตประหารรบราฆ่าฟันกันนี้ด้วยสาเหตุมาจากเรื่องน้ำเพียงเท่านี้น่ะหรือ
3: ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ
0: พวกท่านลองตอบเราหน่อยสิน้ำมีราคาเท่าใดกัน
1: น้ำมีราคาเพียงเล็กน้อยพระเจ้าค่ะ
0: แล้วกษัตริย์อย่างท่านทั้งสองล่ะมีราคาเท่าใดกัน
2: กษัตริย์มีค่าประมาณไม่ได้พระเจ้าค่ะ
0: เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกษัตริย์ซึ่งมีค่าประมาณมิได้อย่างท่านทั้งสองยัยต้องมารบรากันด้วยเรื่องของน้ำที่มีค่าเพียงน้อยนิดกันเล่าจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงหยิบชาดกมาตรัสเล่าเพื่อสอนสั่งกษัตริย์ทั้งสองดูก่อนพวกท่านทั้งหลายดังเช่นในผันธนชาดกการทะเลาะวิวาทกันนั้นมิได้ส่งผลดีเลยเหมือนดังรุกขเทวดาองค์หนึ่งที่ทะเลาะกับหมีทะเลาะกันไปเวรนั้นก็ตกอยู่ในกับนี้ทั้งสิ้นเมื่อตรัสเล่าผันธนชาดกจบสิ้นพระพุทธองค์จึงหยิบชาดกเรื่องทุทธทพชาดกและนาลตุกิกะชาดกมาตรัสเล่าต่อและดังเช่นในเรื่องทุทธทพชาดกก็เช่นกันการเอาแต่ยึดฟังคำของผู้อื่นโดยไม่คิดก็เป็นสิ่งไม่ควรและบางทีการที่ผู้ที่มีกำลังน้อยก็สามารถล้มผู้ที่มีกำลังมากได้ดังเช่นนางนกไส้ในเรื่องนาละตุกกิกาชาดกที่สามารถล้มช้างตัวใหญ่ได้นั้นหากท่านคิดจะยกพลห้ำหั่นกันโดยคิดว่าตนเหนือกว่าอีกฝ่ายนั้นก็มุขผลเช่นกันเมื่อตรัสชาดกทั้งสามเรื่องจบแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงหยิบยกชาดกมาอีกสองเรื่องที่เกี่ยวกับความสามัคคีเพื่อมาตรัสเล่าให้กษัตริย์ทั้งสองได้ฟังแทนที่พวกท่านจะมาห้ามหันกันนั้นสู้สามัคคีกันไว้ดีกว่าดังในเรื่องนารุกะคธรรมชาดกนั้นเมื่อบุคคลใดสามัคคีพร้อมเพรียงกันก็ไม่มีใครจะสามารถทำร้ายได้หรืออย่างเช่นฝูงนกกระจาบในเรื่องนาวัตตกะชาดกก็เช่นกันเมื่อพวกมันอยู่กันพร้อมเพรียงแม้แต่ในพรานก็ไม่อาจจะทำอะไรพวกมันได้กษัตริย์ทั้งสองเมื่อได้สดับรับฟังธรรมเทศนาเช่นนั้นแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสและทรงปรึกษากันว่าหากพระองค์ไม่เสด็จมา

0: ก็คงต้องรบราฆ่าฟันกันแน่ๆนี่ทำไมได้พระพุทธองค์เสด็จมาห้ามแล้วก็แม่น้ำสายเนี่ยคงนองไปด้วยเลือดของเราทั้งสองฝ่ายเป็นแน่
1: จะว่าไปพวกเราเหมือนได้ชีวิตคืนเพราะพระองค์ท่านโดยแท้
0: นี่ถ้าพระองค์ท่านยังครองคารวาสอยู่จะต้องเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ครองทั่วแคว้นทวีปแน่ๆและคงมีโอรสกษัตริย์เสด็จตามเป็นบริวารจำนวนมากเป็นแน่แต่ในเมื่อท่านสละราชสมบัติเยี่ยงเนี้ยก็คงไม่มีบริวารกษัตริย์อย่างแน่นอนนะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะเราทั้งสองก็ถวายราชกุมารฝ่ายละ250องค์เพื่อให้บรรพชาเสด็จตามเป็นบริวารไปด้วยก็แล้วกันท่านเห็นว่ายังไงล่ะ
0: ข้าเห็นด้วยข้าเห็นด้วยตกลงตามนั้นละกันตั้งแต่นั้นมาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีภิกษุราชกุมารเหล่านั้นแวดล้อมเป็นบริวารเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครทั้งสองกบิลพัสดุ์บ้างโกริยะบ้างสลับกันไป
2: นั่นนั่นมาแล้วมาแล้วพระองค์ทรงเสด็จมาแล้วเร็วๆเข้าตะแก่เดี๋ยวแกคดข้าวใส่บาตรให้ทันนะเอาให้ครบทุกองค์เลยนะแก
3: ได้ได้ได้กล้ามขึ้นกันพอดีเลยงานนี
0: ้แต่เหล่าภิกษุราชกุมารทั้ง500รูปนั้นหาได้บวชด้วยความเต็มใจไม่นานวันเข้าจึงเริ่มรู้สึกความเบื่อขึ้นและในไม่ช้าก็มีความคิดที่ต้องการจะสึกมิเพียงเท่านั้นเหล่าภรรยาของภิกษุราชกุมารนั้นก็มักจะคอยส่งสารมาถึงและมักกล่าวข้อความในเชิญยั่วยวนให้ภิกษุราชกุมารเกิดความหวั่นไหวยิ่งเป็นการทำให้ภิกษุราชกุมารทั้งหลายยิ่งบังเกิดความอยากศึกมากยิ่งขึ้น
4: บอกตรงๆเลยนะเราเองยังอยากจะศึกเต็มทนแล้วเราทนใช้ชีวิตแบบนี้ไปไม่ไหวแล้ว
5: ฮะนี่ท่านก็รู้สึกเหมือนกันเหร
0: อพระผู้มีพระภาคเจ้าพิจารณาทราบดีว่าภิกษุราชกุมารเหล่านั้นเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นแล้วจึงทรงตรึกตรองว่าจะพาภิกษุเหล่านั้นไปยังประเทศหิมวันเพื่อประกาศโทษของมาตุคามตามถ้อยคำของนกดูว่าวที่ชื่อว่ากุณาละดังเช่นในชาดกเรื่องกุณาละชาดกเพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นได้กำจัดความเบื่อหน่ายและตระหนักถึงพิษภัยของคำยั่วยวนจากอิสตรีวันรุ่งขึ้นหลังจากบิณฑบาตเสร็จแล้วพระองค์จึงรับสั่งให้ภิกษุราชกุมารทั้ง500รูปนั้นเข้าเฝ้าหลังจากเสร็จภารกิจแล้วจึงทรงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเคยไปยังหิมวันประเทศอันน่ารื่นรมกันมาแล้วหรือยัง
6: ยังเลยพระเจ้าค่ะ
0: แล้วพวกเธออยากไปหรือเปล่า
4: พวกเราไม่มีฤทธิ์จะเหาะเหินเดินไปไหนได้แล้วจะไปได้เยี่ยงไรเล่าพระเจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะพาพวกเธอไปล่ะพวกเธอจะไปไหม
6: ไปพระเจ้าค่ะ
0: จากนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงพาภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเหาะไปด้วยฤทธิ์ของพระองค์จนถึงป่าหิมวันทรงพาภิกษุราชกุมารทั้งหลายชมภูเขาเจ็ดลูกแล้วทรงพาภิกษุทั้งหลายมาชมแม่น้ำใหญ่ห้าสายตามด้วยสระอีกเจ็ดแห่งและสัตว์นานาชนิดอีกมากมายเหล่าภิกษุราชกุมารล้วนตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของป่าหิมวันจนลืมสิ้นความเบื่อหน่ายที่ต้องการจะศึก
6: โอ้สุดยอดสวยงามจริง
0: เมื่อเหล่าภิกษุราชกุมารได้เห็นสถานที่และวัตถุอันน่ารื่นรมเหล่านี้ความเบื่อหน่ายในการบวชก็มาลายสิ้นจากนั้นพระศาสดาจึงทรงพาภิกษุเหล่านั้นลงจากอากาศและเสด็จประทับนั่งบนอาสนะมโนศิลาและตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่พวกเธอไม่เคยเห็นในเขาหิมวันนี้ก็จงถามเรามาเถิดในขณะนั้นเองได้มีฝูงนกดูว่าวสวยงามสองตัวซึ่งคาบท่อนไม้ที่ปลายทั้งสองข้างโดยมีนกสามีของมันเกาะอยู่ตรงกลาง

0: นอกจากนี้ยังมีนกดูว่าวบินไปข้างหน้าเสมือนองครักษ์อีก8ตัวข้างหลัง8ตัวข้างซ้าย8ตัวข้างขวา8ตัวข้างล่าง8ตัวและข้างบนบินบังเป็นเงาอีก8ตัวพวกนกดูว่าวเหล่านั้นบินรายล้อมเป็นเกราะกำบังให้นกสามีที่เกาะท่อนไม้อยู่อย่างสบายใจ
1: โอ้อัศจรรย์ยิ่งนักพระคุณเจ้าฝูงนกเหล่านั้นเรียกว่านกอะไรหรือพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่เพียงบัดนี้เท่านั้นหรอกนะที่หมู่นางนกดูว่าวเหล่านั้นต้องปรนนิบัตินกสามีเช่นนั้นแม้ในการก่อนเองนกดูว่าวทั้งหลายก็เคยได้บำเรอเราเหมือนเช่นกันแต่ในครานั้นนกฝูงนี้ยังเป็นนกฝูงใหญ่นางนกที่บินตามเรามีมากถึง 3,500 ตัวในการต่อมาก็ร่วงโรยลงตามลำดับจนเหลือเพียงเท่านี
1: ้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางนกเหล่านี้ได้เคยบำเรอพระองค์ในป่าเช่นนี้ได้อย่างไร
0: จากนั้นจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่ากุณาลชาดกไว้ดังนี้

0: กัมมุนาหัญญติปาปะธัมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

คอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสัก1นาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซ้อนกันนะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้เนี่ยสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอก

พอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปเนี่ยอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเราจะได้ให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับมึงอ่ะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อ

เฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วมาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเครื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเรานะกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเอดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเดี๋ยวนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการเราได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นเราอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรัก

มันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแว๊บแว๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันจะต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆและมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุข

สัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัตเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยะติปิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

ลูกเจอหมู่คณะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ได้ทำบุญทุกบุญไม่ขาดเลยเช่นประธานกฐินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวโอ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยประธานฉลองวัดภาวนาโอซาก้าบุญสร้างองค์พระเสาแก้วสุขภิมานโคมไฟบันไดขาขึ้นล่าสุดบุญจานเราทำในโอซาก้าอีก10จานค่ะคุณแม่ของลูกเป็นคนสวยสวยอ่อนน้อมอ่อนน้อมนุ่มนวลดังกุลสตรีจึงเป็นที่รักของคุณพ่อมากถ้ามีลูกด้วยกัน4 คนตัวลูกเองเป็นคนสุดท้องแต่ไม่ช้าไม่นานคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยวัณโรคขณะอายุได้เพียง46 ปีคุณพ่อของลูกเป็นคนมีฐานะร่ำรวยท่านมีรายได้จากการค้าขายและจากมรดกทั้งของตระกูลคุณพ่อและตระกูลคุณแม่มารวมกันยังไม่พอยังถูกลอตเตอรี่อีกหลาย10 ครั้งจนมีเงินทองและที่ดินมากมายแต่ว่าขณะอายุได้48 ปีเมื่อกี้คุณแม่46คุณพ่อป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ไม่สามารถทำงานหาเงินได้อีกแล้วรายได้ครอบครัวก็ตกต่ำลงเรื่อยๆจนคุณพ่อต้องทยอยขายที่ดินที่มีอยู่เพื่อนำเงินมาเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวในที่สุดที่ดินผืนสุดท้ายและบ้านไม้สักหลังใหญ่ก็ถูกขายไปจากที่เคยจนยากท่านต้องกลายเป็นคนยากจนคุณพ่อเป็นอัมพาตอยู่ถึง6 ปีจนกระทั่ง2 วันก่อนเสียชีวิตคุณพ่อท้องเสียถ่ายท้องตลอดเวลาแต่ท่านไม่ยอมไปโรงพยาบาลค่ะเพราะท่านก็รู้ตัวท่านและก็หมดลมได้วัยเพียง54 ปีลูกตัวลูกเองเป็นลูกสาวคนเล็กในบรรดาพี่น้อง4 คนคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลูกเกิดประมาณ4:30ไก่ก็กระพือปีกแสดงอาการดีใจแล้วก็มีดาวตกกระจายเต็มท้องฟ้าค่ะโอ้ครั้งหนึ่งลูกได้แข่งกับเพื่อนๆปีนต้นมะม่วงกันที่เลือดนักสู้ลูกปีนไปได้สูงขนาดตึก6 ชั้นแต่ทุกอย่างเนี่ย

0: พลาดกันได
1: ้ลูกไปเกาะกิ่งไม้อ่อนตกลงมาดังตุ๊บผลคือสลบคาที่เลยกระดูกแขนขาคอหักและหมุนได้รอบไปทั้งตัวคุณพ่อก็รีบพาไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลไหนก็ไม่มีคุณหมอคนไหนกล้ารับตกลงเธอรอดไหม
2: รอด
1: ถูกต้องจ้ะบอกคุณพ่อพาไปพบคุณหมอแผนอดีตท่านหนึ่ง คุณหมอก็ให้รับประทานน้ำมันน้ำมันมะพร้าวเสกยามือละ3ช้อนมือหนึ่งก็3ช้อนแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวมาพันทั้งตัวเลยกว่าลูกจะฟื้นและถอดเปลือกได้ร่วม3เดือนกว่าเมื่อเข้าสู่วัยเรียนพี่ๆทุกคนเขาก็ได้เรียนกันจนจบปริญญามีลูกจะเพียงคนเดียวไม่จบแม้แต่ป.1เพราะเมื่อไปโรงเรียนครั้งใดลูกจะต้องเจ็บสารพัดไข้มาทุกครั้งลูกมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งคือลูกจะเป็นคนรักพระรักบุญมากตั้งแต่เริ่มจำความได้ก็รู้สึกผูกพันกับผ้าเหลืองแล้วเห็นที่ไหนจะมีแต่ความปีติซาบซึ้งขนลุกขนชันลูกชอบเข้าวัดทำบุญมากๆค่ะแต่หลังจากลูกแต่งงานและได้ย้ายมาอยู่กับสามีชาวญี่ปุ่นลูกไม่เจอพระไทยเลยจึงได้ไปทำบุญที่วัดญี่ปุ่นเป็นประจำ20กว่าปีนับได้กว่า500วัดแล้วแต่ต้องค่อยๆไปนะคะเพราะบางทีหอบกันไป 2-3 แสนบาทไม่กี่วัดก็หมดแล้วตัวลูกเองเป็นประเภทไม่หมดกระเป๋าไม่ก้าวจากวัดค่ะโอ้ แล้วมันจะได้รับความเมตตาจากพระชั้นผู้ใหญ่อยู่บ่อยๆทั้งพระดังๆในญี่ปุ่นจนถึงองค์ดาลัยลามะโอ้เธอมีบุญมากก็เคยเข้าพบและพูดคุยมาแล้วกระทั่งคำวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2539ขณะที่โทรทัศน์ในบ้านกำลังปิดอยู่ฟังให้ดีขณะที่ทีวีกำลังปิดอยู่นะทีวีในบ้านจู่ๆโทรทัศน์จะเปิดขึ้นเองไม่ได้ใช้รีโมทไม่มีใครเปิดแล้วฉายเห็นภาพขโมย ปรากฏที่จอเลยกำลังปีนกำแพงสูงเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเพราะบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของลูกเองแต่ที่กรุงเทพแล้วโทรทัศน์ก็จบรายการเช้ารุ่งขึ้นลูกรีบโทรไปหาพี่สาวที่สุโขทัยบอกว่าพี่ให้รีบมาดูที่บ้านหน่อยสิปรากฏว่าพี่สาวเห็นขโมยเข้าบ้านจริงๆเลยแต่ไม่ได้เอาอะไรไปเลย2วันผ่านไปลูกเห็นภาพในลักษณะเดียวกันทางโทรทัศน์อีกลูกเห็นตัวเองกำลังขับรถไปที่ร้านค้าของลูกตามเส้นทางที่เคยใช้เป็นประจำแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถชนอย่างแรงในวันนั้นเมื่อลูกจะไปร้านจึงเลี่ยงใช้เส้นทางลัดแทนต่อมาเขารู้สึกว่าตัวเองหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนมีใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในร่างนี่เอาเราสิมีองค์ละเป็นอยู่ถึง2อาทิตย์แล้วลูกก็ได้ยินเสียงจากข้างในบอกว่าเธอชื่ออุมาเทวีถูกต้องจ้ะโอ้เธอบอกว่าเธอชื่ออุมาเทวีเป็นธิดากษัตริย์อินเดียองค์หนึ่งโอ้ก็ท่าเดียวเจ้าหญิงอุมาเทวีนี่ไม่ธรรมดาตอนนี้ลูกจะได้รับอันตรายนะเธอบอก มีภัยพิบัติที่จะ

มาเอาชีวิตไปองค์ในบอกนะเธอก็เลยมาโปรดช่วยลูกค่ะเธอบอกว่าพวกมารร้ายทั้งหลายจะไปเกณฑ์พวกผีไม่มีญาติแถวๆนั้นน่ะมาเอาชีวิตตัวลูกบางครั้งอาการลูกหนักจนควบคุมตัวเองไม่ได้คือจำใครไม่ได้เลยทั้งสามีและลูกของตัวเองจะบีบคอพวกเขาเหมือนมีพวกผีเปรตไม่มีญาติมาเข้าสิงในร่างจนคุมสติไม่อยู่สามีก็ต้องรีบพาเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ธรรมดาด้วยโรงพยาบาลบ้าแต่บังเอิญเจอหญิงไทยคนหนึ่งถนัดนักเรื่องนี้เธอเป็นลูกค้าประจำที่ร้านของลูกแล้วเธอก็เป็นคนในสเปคที่จะมารักษาเพราะเธอเป็นคนทรงด้วยอ้าวนี่เธอบอกสามีว่าคนคนนี้ไม่ได้บ้าแต่มีคนใช้ร่างอยู่เธอแนะนำว่าถ้าเป็นเธอจะแนะนำว่าไงให้ส่งกลับเมืองไทยได้ด่วนแล้วจะหายถ้าไม่เชื่อถ้าเอาไปไว้โรงพยาบาลอาจตายไม่รู้ตัวหรือหมอที่นี่จะช่วยฉีดยาให้ตายไปเลยสามีกับลูกก็ถูกต้องจ้ะเชื่อผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ส่งลูกกลับเมืองไทยค่ะพอลูกเหยียบสนามบินปุ๊บอาการทุกอย่างหายเป็นปลิดทิ้งเลยผืนแผ่นดินไทยไม่ธรรมดาต่อมาลูกไปหาหลวงพ่อตามวัดต่างๆดูให้ท่านก็นั่งทางในทุกองค์ยืนยันฟันธงเหมือนกันเลยว่าลูกเนี่ยถูกผีไม่มีญาติมาแกล้งเทวดาผู้สูงส่งลงมาโปรดมาคุ้มครองตัวของลูกอยู่แล้วท่านก็บอกให้ลูกทำบุญเยอะๆแผ่ส่วนกุศลให้ผีไม่มีญาติเหล่านั้นพอลูกฟังนั้นก็นึกได้ทันทีว่าร้านค้าที่ลูกกับสามีกำลังทำกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นสามีได้ใช้มาในราคาถูกและตั้งอยู่หน้าวัดร้างแห่งหนึ่งตรงปากประตูทางเข้าวัดพอดีค่ะร้านค้านี้วัดนี้เป็นวัดร้างมา 1,500 กว่าปีแล้วมีเนื้อที่พันกว่าไร่สมัยก่อนเขาจะฝังศพผู้ตายโดยไม่มีการทำบุญทำทานให้แล้วลูกก็ไปไหว้วัดร้างนี้เป็นประจำซะด้วยแล้วที่แปลกคือเวลาที่ลูกจะทานอาหารก็เหมือนจะมีใครมาปัดมือลูกจนอาหารหล่นลงทุกครั้งแต่หากวันใดเราได้ตั้งอาหารให้ผีไม่มีญาติก่อนเอาก่อนก็จะไม่ถูกปัดค่ะคำถามเด็กคุณแม่จึงต้องเป็นวัณโรคเราเคยเรียนมาหลายเคสแล้วจ้ะเสียชีวิตตั้งแต่ลูกยังเล็กท่านตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่ทำไมคุณพ่อยังป่วยเป็นอัมพาตมีฐานะร่ำรวยแต่มายากจนในช่วงท้ายของชีวิตตายแล้วไปไหนท่านได้รับทุกๆบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ช่วงที่ลูกเกิดมามีดาวตกกระจายเต็มท้องฟ้าและกายขันแสดงความดีใจนั้นมีความหมายอะไรไหมคะเหตุใดลูกต้องตกต้นไม้จนสลบกระดูกหักหมดแต่ไม่ตายและหายได้โดยวิชาหมอแผนอดีต ทำไมลูกต้องป่วยทุกครั้งเมื่อไปโรงเรียนจนไม่ได้เรียนหนังสือได้ถามมาดีมั้งหนึ่งปัจจุบันนี้ลูกเพิ่งผ่าตัดเนื้องอกที่ต้นคอจะหายขาดหรือไม่คะเหตุใดลูกจะปีติใจอยากจะทำบุญทุกครั้งเมื่อเห็นผ้าเหลืองและบุญใดลูกจึงมาได้

ได้รู้จักและได้รับความเมตตาจากพระชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอคะเหตุใดลูกจะมีนิสัยทำบุญแบบไม่หมดไม่กลับโอ้สุดยอดเลยสมบัติก็ได้มาอย่างง่ายๆก้อนโตๆอธิษฐานอะไรก็สมหวังเห็นไหมประกอบเหตุอย่างไรก็จะเป็นอย่างไรเห็นไหมจ๊ะตั้งแต่ขอให้มีลูกไปถึงขอให้สามีเลิกเจ้าชู้แล้วทำไมสามีจึงไว้ใจและเคารพลูกมากให้ดูแลเงินเป็นหลายร้อยล้านบาทค่ะทุกวันนี้สามียังคงดื่มเบียร์วันละขวดโดยลูกนั้นเป็นคนลินให้แต่ปัจจุบันลูกเลิกลินให้แล้วค่ะหากสามียังแก้นิสัยไม่ได้ชาติหน้าเราทั้งสองจะเป็นอย่างไรลูกควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับเรื่องนี้ดีคะบุญในพระพุทธศาสนากับบุญสังคมสังเคราะห์ที่ลูกทำจะส่งผลแตกต่างกันอย่างไรการทำบุญกับวัดในญี่ปุ่นจะได้ผลบุญแตกต่างจากวัดไทยอย่างไรคะเธอก็จะถามภาพทางจอทีวีที่ลูกเห็นทั้งสองครั้งเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนทำแล้วทำไมลูกจึงมักรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือเหมือนเห็นเหตุการณ์ในอดีตชาติได้คะทำไมชีวิตลูกต้องมาพัวพันกับเรื่องสิงทรงๆแล้วท่านอมาเทวีคือธิดากษัตริย์และเป็นพี่ของลูกในอดีตชาติจริงหรือไม่แล้วผีเหล่านั้นจะบาปไหมคะที่มาสิงมนุษย์ผู้หญิงคนทรงรู้ได้อย่างไรว่าลูกไม่บ้าเธอคอยช่วยเหลือลูกอุปถัมภ์ลูกมาตลอดไม่ทราบว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับลูกในอดีตหรือไม่คะและในอดีตลูกเคยผูกพันกับวัดร้างนี้หรือไม่เหตุใดเมื่อลูกทานอาหารจะเหมือนมีใครนำมาปัดมือแต่หากตั้งไอ้ผีไม่มีญาติก่อนก็จะไม่ถูกปัดทุกวันนี้ลูกสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันลูกปฏิบัติอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องไหมคะควรจะปรับแก้อะไรบ้างไหมคะนี่หลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณแม่เสียชีวิตด้วยวัณโรคเพราะกำเนิดอดีตได้มีอาชีพมวลใบยาสูบขายมารวมกับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินกรรมบันดาลบาปมารวมส่งผลให้เป็นวัณโรคและอายุสั้นตายแล้วก็เวียนเวียนอยู่พักหนึ่งโดยเป็นภูมิเทวาด้วยความเป็นห่วงลูกและครอบครัวพอลูกโตก็คลายความผูกพันแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจรับบุญได้จ้ะคุณพ่อป่วยเป็นอัมพาตเพราะในอดีตคุณพ่อเป็นผู้ดูหลักประหารโดยมีหน้าที่ผูกมัดนักโทษเข้ากับหลักประหารโดยมีหน้าที่ผูกมัดนักโทษเข้ากับหลักประหารเพื่อให้เพชฌฆาตฟันคอแม้จะทำโดยหน้าที่ก็ตามก็ทำให้บาปกรรมนี้มาส่งผลให้เป็นอัมพาตและอายุสั้นช่วงแรกมีฐานะร่ำรวยแต่มันยากจนภายหลังเพราะในอดีตมักจะทำทานไม่สม่ำเสมออีกทั้งบางครั้งก็มาเสียดายในภายหลังด้วยแต่นั้นเมื่อบุญส่งผลยังทำให้ร่ำรวยเมื่อหมดกำลังบุญรองรับสมบัติก็ยากจนตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งระดับดีด้วยบุญที่ได้ทำตามประเพณีได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ้ะนมขึ้นมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าดีขึ้นอะไรต่างๆแล้วนั่นเป็นต้นท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้ตอนนี้ท่านสบายดีและมีความดีใจที่ชีวิตของตัวลูกประสบความสำเร็จจ้ะช่วงที่ตัวลูกเกิดมีดาวตกกระจายเต็มนอกฟ้าและไก่ขันแสดงความดีใจ
ก็เป็นเรื่องปกติของ

ของไก่ตอนเช้าที่จะต้องขันและดาวกระจายเต็มท้องฟ้าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มาพ้องกันกับการเกิดของตัวลูกจ้ะตกต่อมาจนสลบกระดูกหักหมดแต่หายได้ด้วยแพทย์แผนอดีตนั้นละในอดีตเห็นไหมจ๊ะนี่ในอดีตนะตอนเด็กได้เล่นแกล้งเพื่อนแม้ไม่มีเจตนาเล่นกันสนุกโดยเขย่าต้นไม้จนเพื่อนตกลงมาสลบและกระดูกหักเหมือนตัวลูกเป็นในชาตินี้แต่มีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาเช่นสร้างถาวรวัตถุบอดวิหารสลาการเรียน แล้วก็บุญถวายยารักษาโรคและถวายทานต่างๆมาตัดรอนวิบากกรรมนั้นทำให้หายได้ไม่ว่าจะรักษาด้วยหมอใดก็ตามจ้ะบาปก็ต้องแก้ด้วยบุญตัวลูกป่วยทุกครั้งเมื่อไปโรงเรียนจะเป็นสาเหตุให้ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะในอดีตมักจะห้ามไม่ให้ลูกหลานเรียนหนังสือโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นผู้หญิงโดยมีความคิดว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้วิบากกรรมนี้มาส่งผลให้มีเหตุไม่ให้ไปเรียนหนังสือจ้ะปัจจุบันผ่าตัดเนื้องอกที่ต้นคอเพราะกรรมในอดีตมีเศษกรรมสั่งเชือดคอสัตว์เอามาทำเป็นอาหารเลี้ยงแขกเรือนำมาส่งผลจ้ะแต่ก็มีโอกาสหายโดยให้ทำบุญทุกบุญบ่อยๆทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วที่บุญนี้ไปให้สัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเอาไว้จ้ะโลกมักจะปีติดีใจและอยากทำบุญทุกครั้งที่เห็นผ้าเหลืองของพระเพราะในอดีตมักจะทำบุญกับพระภิกษุและเคยอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์มาเยอะจะมีความผูกพันกับพระภิกษุสงฆ์จ้ะมักจะได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่เสมอเพราะจิตใจที่ดีงามดังกล่าวจึงทำให้ท่านเหล่านั้นเมตตาจ้ะถ้าตัวลูกมีนิสัยชอบทำบุญแบบเงินไม่หมดไม่กลับแล้วสมบัติก็ได้มาอย่างง่ายๆก้อนโตๆอธิษฐานอะไรก็สมหวังเพราะมีอัตยาศัยอย่างนี้มาหลายชาติแล้วเมื่อบุญส่งผลก็จะได้สมบัติอย่างง่ายๆสามีเคารพตัวลูกมากและไว้ใจให้ดูแลเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทเพราะตัวลูกทำทานด้วยตัวเองและมีความเคารพในทานที่ทำทุกครั้งเมื่อเราทำทานด้วยความเคารพทุกครั้งจึงได้รับความเคารพเกรงใจไว้วางใจจากสามีและได้เป็นใหญ่ในทรัพย์ด้วยจ้ะเพราะทำเองสามีดื่มเบียร์ทุกๆวันวันละขวดโดยมีตัวลูกคอยรินให้แต่ปัจจุบันตัวลูกเลิกรินแล้วหากสามียังไม่เลิกดื่มเบียร์เมื่อวิบากกรรมส่งผลก็จะทำให้สามีเป็นใบ้หรือบ้าปัญญาอ่อนและตัวลูกเองก็จะต้องคอยดูแลปรนิบัติเพราะว่าคอยรินให้แต่ก็จะเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเพราะทำทานจ้ะตัวลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้สามีโดยค่อยๆอธิบายเขาเข้าใจด้วยเหตุผลด้วยใจที่ใสเยือกเย็นและอดทนจ้ะบุญสังคมสังเคราะห์กับบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาจะส่งผลต่างกันคือบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาจะส่งผลให้เกิดในร่มเงาหรือบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาอีกทั้งมีฐานะร่ำรวยมากๆคือเกิดเป็นชาวพุทธแท้และรวยส่วนบุญที่สงเคราะห์โลกสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลช่วยเหลือคนยากคนจนก็จะทำให้มีฐานะร่ำรวยแต่ว่าน้อยกว่าเนื่องจากผู้รับนี่ไม่ได้เป็นแหล่งเนื้อนาบุญและอาจไม่ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาจ้ะไม่ว่าจะทำบุญกับวัดไหนที่ไหนก็ตามก็ต้องดูว่าท่านบำเพ็ญสมณธรรมหรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์หรือเปล่า

อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเพียงใดเป็นต้นถ้าครบองค์ประกอบทุกอย่างก็ได้บุญมากจ้ะนี่ภาพทางจอทีวีที่ตัวลูกเห็นอยู่สองครั้งนั้นเป็นผลของกรรมในอดีตการกระทำในอดีตที่เคยฝึกสมาธิแบบนอกตัวซึ่งบางครั้งก็ตรงบางครั้งก็ไม่ตรงบางครั้งก็เฉียดๆถักๆเพราะเป็นสมาธินอกตัวทำให้เห็นนิมิตเลื่อนลอยซึ่งนิมิตเลื่อนลอยนี้มีทั้งนิมิตจริงและมีทั้งนิมิตหลอกชีวิตตัวลูกต้องมาพัวพันกับสิงส่งส่งเพราะในอดีตก่อนมาเจอหมู่คณะก็เคยฝึกสมาธินอกตัวแล้วก็ได้ไปนับถือพวกสิงส่งส่งจึงธรรมชาตินี้เชื้อนั้นดึงดูดให้กลับมาตกสู่วงจรเดิมๆจ้ะท่านอุมาเทวีก็เป็นเรื่องเป็นตุเป็นตะที่พวกภูมิเทวาสายวิทยาธรพวกหนึ่งที่ชอบไม่แอบอ้างในทํานองนี้เพราะมนุษย์ไม่รู้เรื่องผีที่มาสิงมนุษย์ก็จะมีผลบาปจะทำให้ไปผุดไปเกิดได้ยากและต้องวนเวียนอยู่แถวนั้นอีกนานจ้ะช่วงคุมสติไม่อยู่ก็ดึงดูดให้พวกนี้เข้ามาสิงทรงทรงได้เพราะตัวลูกมีเชื้อนี้อยู่ดังกล่าวจ้ะผีที่มาก็ทรงก็เป็นผีที่เฝ้าสุสานนั้นอยู่จริงแหละจริงมาเข้าเพราะตัวลูกมีวิบากกรรมเรื่องสิงทรงทรงข้ามชาติมาจ้ะเมื่อกลับเมืองไทยหายได้ทันทีเพราะว่าข้ามเขตที่เขาเฝ้าอยู่จึงติดตามตัวลูกมาไม่ได้จ้ะเขาจะมีฤทธิ์เฉพาะเขตที่อยู่ของเขาจ้ะให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและให้เลิกสนใจเลิกผูกพันกับเรื่องสิงทรงทรงและหันมายึดมั่นในพระรัตนตรัยอย่างเดียวอาการเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นจ้ะข้อแนะนำคือสิ่งใดที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยอย่าไปนึกถือผู้หญิงคนทรงรู้ว่าตัวลูกไม่บ้าเพราะเธอมีวิชาวิทยาธรสายสิงทรงทรงซึ่งมีเซนรู้ขึ้นมาจ้ะมีเซนที่ผู้หญิงคนนี้คอยอุปถัมภ์ดูแลตัวลูกมาตลอดเพราะว่ามีเชื้อเดียวกันที่ชอบถือสิงส่งเหมือนกันมาก่อนจ้ะในอดีตตัวลูกก็ไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับวัดล้างนี่จ้ะเมื่อตัวลูกทานอาหารแล้วรู้สึกเหมือนมีใครมาปัดมือนั้นก็คือพวกผีแถวนั้นแหละที่มาเรียกร้องความสนใจจากตัวลูกผีแล้วนั้นเรียกร้องความสนใจจากลูกเพราะลูกมีเชื้ออย่างนี้อยู่แล้วถ้าตัวลูกไม่สนใจและไม่ไปเส้นไหว้เขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจ้ะเลิกสนใจเรื่องผีสังสางได้จ้ะให้หันมานับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวก็จะมีความสุขกายสบายใจและผีก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยจ้ะที่ตัวลูกสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันอย่างนี้ถูกต้องแล้วจ้ะให้ทำต่อไปแต่อย่าไปตั้งอาหารเส้นไหว้ผีสังสางกันแล้วกันให้แผ่เมตตาโดยใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายและแผ่ทิศบุญไปให้ก็เพียงพอแล้วจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติปิฎกสิบุรีวมุวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่115จากตอนที่แล้วมโหสถเมื่อทราบแผนการของพราหมณ์เกวัฏทั้งหมดแล้วก็มิได้นิ่งนอนใจรีบตระเตรียมเสบียงอาหารสะสมไว้ในยุ้งฉางจนเพียงพอแก่ความต้องการทั้งระดมกำลังไพร่พลทำการป้องกันอารักขาพระนครในทุกๆด้านในขณะเดียวกันพระเจ้าจุลนีก็ทรงเร่งเคลื่อนขบวนทัพใหญ่ออกจากกรุงปัญจาละกองทัพปัญจาละนครนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรเหนือกว่ากองทัพใดๆไม่ช้านานเท่าใดก็สามารถเข้ายึดแคว้นต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยมีพรามเกวัฏเป็นทูตเจรจาให้พระราชาเหล่านั้นยินยอมแต่โดยดีในที่สุดพระเจ้าจุลนีก็สามารถครอบครองราชสมบัติในแต่ละเมืองทั่วชมพูทวีปได้สำเร็จใช้เวลาอยู่นานถึง7 ปี 7 เดือนจะเหลือก็แต่เพียงราชสมบัติของพระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครเท่านั้นที่พระองค์ยังมิอาจครอบครองได้จึงทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์หากเราตัดสินใจที่จะยกกองทัพไปยึดมิถิลานครท่านจะเห็นอย่างไรพราหมณ์เกวัฏก็รีบทูลคัดค้านว่าข้าแต่มหาราชเจ้าการที่จะยกกองทัพไปตีมิถิลานครนั้นเห็นจะหนักอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะในมิถิลานครมีมโหสถบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ฉลาดในอุบายยากจะหาผู้ใดเทียบได้อีกประการหนึ่งราชสมบัติในมิถิลานครนั้นจะมีมากสักเท่าใดกันถึงอย่างไรเนี่ยก็คงมิอาจเทียบได้กับราชสมบัติที่พระองค์ทรงยึดมาได้หากว่าพระองค์จะต้องรบในครั้งนี้ก็จะเป็นการรบครั้งใหญ่เห็นทีจะต้องสูญเสียกำลังไปเป็นอันมากแม้จะได้ราชสมบัติในกรุงมิถิลานครมาอีกเนี่ยก็ดูจะไม่คุ้มกันฉะนั้นข้าพระองค์จึงเห็นด้วยกล้าว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พระองค์ควรจะยกทัพกลับปัญจาละนครพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำทูลของพราหมณ์เกวัฏแล้วก็ทรงเห็นด้วยกับเหตุผลของพราหมณ์เกวัฏเมื่อทรงล้มเลิกความคิดที่จะยกกองทัพไปย่ำยีมิถิลานครแล้วท้าวเธอจึงทรงรับสั่งให้ยกทัพกลับในทันทีบรรดาสหายผู้สืบราชการลับของมโหสถบัณฑิตได้ทราบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมด

วนทัพใหญ่จะเสด็จมายึดกรุงมิถิลานครอยู่แล้วแต่กลับถูกพราหมณ์เกวัฏทูลห้ามซะต่างก็พากันเสด็จกลับเมืองของตนส่วนพระเจ้าจุลนีก็เสด็จยกทัพกลับกรุงปัญจาลนครแล้วมิถิลานครเห็นที่จะปลอดภัยจากสงครามในครั้งนี้ครั้นพระเจ้าจุลนีเสด็จกลับไปถึงปัญจาลนครแล้วพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลให้พระเจ้าจุลนีทรงเริ่มดำเนินอุบายขั้นต่อไปนั่นคือจะต้องปลงพระชนพระราชาผู้ครองนครเหล่านั้นพร้อมกันทั้งหมดโดยไม่ให้ทรงรู้ตัวตามแผนการที่ได้คิดไว้แต่ต้นขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทบัดนี้ถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะที่พระองค์ควรจะได้เริ่มจัดพิธีใหญ่ดื่มชัยบานเพื่อฉลองชัยชนะของพระองค์เสียทีถึงตอนนั้นความปรารถนาของพระองค์ที่จะได้ครอบครองชมพูทวีปแต่เพียงผู้เดียวก็จะถึงที่สุดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงดีพระทัยจึงทรงรีบมอบหมายให้พราหมณ์เกวัฏเป็นผู้ดำเนินการจัดงานพิธีดื่มชัยบานภายในบริเวณพระราชอุทยานส่วนพระองค์พราหมณ์เกวัฏรับพระราชดำรัสนั้นแล้วก็รีบดำเนินการตระเตรียมสถานที่ตกแต่งพระราชอุทยานให้เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์เตรียมสุรารสเลิศไว้กว่าพันไหพร้อมด้วยเครื่องเสวยอันมีรสโอชาจนเกินพอแก่ความต้องการครั้นทุกอย่างพร้อมเสร็จสรรพแล้วพระเจ้าจุลนีก็ทรงมีพระราชสารเชื้อเชิญบรรดาเจ้าผู้ครองนครทั่วชมพูทวีปให้เสด็จมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดื่มชัยบานของพระองค์ในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครขณะนั้นบรรดาสหายผู้สืบราชการลับที่มโหสถบัณฑิตส่งไปอยู่ประจำเมืองต่างๆทันทีที่ได้รับทราบข่าวนั้นต่างก็พากันรีบส่งข่าวเพื่อแจ้งให้มโหสถบัณฑิตทราบเรื่องที่พระเจ้าจุลนีจะทรงจัดให้มีพระราชพิธีสำคัญบัดนี้ทางกรุงบัญจาละกำลังตระเตรียมจัดพิธีดื่มชัยบานอย่างคึกครื้นเอิกเกริกยิ่งนักและยังได้ทราบมาว่าพระราชาทุกพระองค์ทั่วแคว้นชมพูทวีปต่างก็ได้รับเชิญให้มาร่วมงานพระราชพิธีนี้ด้วยสหายของมโหสถทั้งหมดแม้จะทราบข่าวจากปัญจาลนครโดยทั่วถึงกันแต่ก็หาได้มีใครล่วงรู้มาก่อนว่าพระเจ้าจุลนีนะทรงพระปรารภที่จะจัดพิธีดื่มชัยบานขึ้นก็เพื่อจะทรงล่อหลอกให้พระราชาเหล่านั้นมารวมกันเพื่อจะทำการลอบปลงพระชนพระราชาเหล่านั้นด้วยสุราเจือยาพิษแต่ความลับสำคัญที่รู้กันเฉพาะพระเจ้าจุลนีกับพราหมณ์เกวัฏก็ไม่อาจล่วงพ้นมโหสถบัณฑิตไปได้เพราะก่อนหน้านี้มโหสถบัณฑิตได้ทราบความจริงจากสุวโปดกมาธุระมาแล้วแต่ต้นดังนั้นมโหสถบัณฑิตจึงได้ส่งข่าวตอบกลับไปว่าท่านทั้งหลายจงคอยสืบดูให้แน่ชัดว่าพระเจ้าจุลนีนะทรงกำหนดให้มีพิธีดื่มชัยบานเมื่อไรกันแน่ครั้นทราบแน่ชัดแล้วนี่ท่านทั้งหลายก็จงรีบแจ้งข่าวให้เราทราบโดยเร็ว

มโหสถบัณฑิตดำริว่าเราน่ะควรเป็นที่พึ่งของพระราชาทั้งหลายไม่ควรให้พระราชาเหล่านั้นต้องมาสิ้นพระชนลงเพราะเหตุนี้เลยดำริดังนี้แล้วมโหสถบัณฑิตจึงได้เรียกเหล่าทหารผู้เป็นสหายบริวารที่เป็นสหชาติทันทีแล้วแจ้งแผนการที่จะทำลายพิธีดื่มชัยบาลของพระเจ้าจุลนีว่าสหายทั้งหลายที่เราต้องเรียกพวกท่านมาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้ก็เพราะมีภารกิจสำคัญที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆคนช่วยกันทำให้สำเร็จท่านบัณฑิตจะให้พวกข้าพเจ้าทำสิ่งใดก็ขอให้บัญชามาเถิดพวกข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำตามทุกอย่างสหายทุกคนต่างรับอาสาด้วยความเต็มใจเราขอบใจพวกท่านมากภารกิจที่เราจะขอร้องให้พวกท่านทำนั้นก็คือพวกท่านจะต้องเข้าไปขัดขวางพิธีดื่มชัยบาลที่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงจัดขึ้นที่พระราชอุทยานของพระองค์ให้จงได้มิฉะนั้นแล้วพระราชาผู้ครองนครทั้ง101พระองค์จะต้องมาสิ้นพระชนพร้อมกันในที่นั้นเพราะไหสุราที่พระเจ้าจุลนีเตรียมไว้ให้พระราชาเหล่านั้นร่วมกันเสวยน่ะล้วนแต่เจือด้วยยาพิษทั้งสิ้นสหายของมโหสถบัณฑิตทราบดังนั้นก็พากันตกใจฮะนี่พระเจ้าจุลนีทรงคิดจะปรงพระชนพระราชาทั้งหมดอย่างนั้นหรือพวกท่านเข้าใจถูกต้องแล้วภารกิจนี้จึงสำคัญนักดังนั้นพวกท่านจงตั้งใจฟังอุบายนี้ให้ดีแล้วรีบดำเนินการตามแผนนั้นให้แนบเนียนที่สุดว่าแล้วมโหสถบัณฑิตก็อธิบายแผนการโดยละเอียดให้ทุกคนได้ทราบทั่วกันเราสหายรับคำสั่งของมโหสถบัณฑิตแล้วต่างก็รีบพากันเดินทางออกจากมิถิลานครเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามที่มโหสถบัณฑิตได้มอบหมายทันทีส่วนว่าแผนการที่จะขัดขวางพิธีดื่มชัยบาลที่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงจัดขึ้นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
2: บู
1: ๊กรี๊ดGhost Laughter ไม่นะๆๆๆ
2: ช่วยด้วย
3: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
4: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราก็ต้องทำกันไปในระดับที่เราไม่เดือดร้อนซึ่งเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เดือดร้อนทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยทำบุญจนกว่าบุญนั้นเหนียวแน่นใจของเราทุกๆดวงไม่มีช่องว่างให้บาปได้ช่องเลยต้องทำกันให้ได้ถึงขนาดนั้นค่ะก็ให้เรานะคะทุกคนหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อให้บุญเป็นเครื่องหนุนเนืองนะคะให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะในช่วงนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดพระป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและประกอบพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารณอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสำหรับพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจัดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาณอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีหรือโลตัสแลนด์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่เกิดด้วยรูปประกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งมีลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเดินทางมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากได้มาสร้างบารมีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยได้เวียนประทักษิณพร้อมพวงมาลัยดอกมะลิของหอมน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพทั้งนี้ขณะเดินเวียนประทักษิณลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรน้อมใจรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่น้อมนำพานพวงมาลัยดอกมะลิสการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยใจศรัทธาเปี่ยมล้นโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปรัชสุวิทย์สุวิชชาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมรวมใจกลั่นใจให้บริสุทธิ์น้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูลย์ได้นำกล่าวคำถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งน้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนของท่านประธานสงฆ์ได้นำพวงมาลัยดอกมะลิสการะรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนที่คณะสงฆ์และลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่จะร่วมกันสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเป็นทำนองสรพัญญะด้วยใจเกษมผ่องใสจากนั้นท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตานำบูชาพระรัตนตรัยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้ตั้งใจมาบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งแต่เมื่อวานก็ได้นั่งสมาธิหลับตาทำใจใสๆแล้วก็เห็นดวงใสๆแล้วก็หลับสบายไปเลยค่ะเช้านี้ก็เลยเก็บอารมณ์สบายตั้งใจเต็มที่ตั้งแต่เช้าตึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวง

0: ู่ตลอดเส้นทางพอได้ก้าวเข้ามาที่วิหารหลวงปู่ด้วยที่เนี่ยเป็นแผ่นดินเกิดรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตันก็เลยให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะตั้งใจมาเอาบุญหลายๆครั้งแล้วค่ะเวลาที่จะมาเนี่ยก็พยายามกั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะมาสักการะสถานที่ที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เนี่ยมากๆเลยค่ะจะย่างก้าวไปตรงไหนจะเวียนประทักษิณก็รู้สึกว่าเราเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ชัดใสสว่างมีดวงธรรมของท่านอยู่กลางกายท่านเราก็หลับตาฟังเสียงหลวงน้านำนั่งสมาธิตั้งแต่เสียงแรกที่ได้ยินมีความรู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ในกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่รู้สึกปลื้มปิติมากที่ได้มาค่ะตอนที่ได้นำเก่าพวงมาลัยบูชาท่านก็นึกถึงท่านอยู่ในกลางใสๆเห็นท่านเป็นองค์ใสๆแล้วก็น้อมถวายด้วยความปลื้มปิติใจเลยค่ะถ้าเกิดใครยังไม่มาเนี่ยตันก็ชวนให้มาเลยค่ะเพราะว่าวินาทีแรกที่เราก้าวเข้ามาเนี่ยเหมือนมีพลังที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนเราอยู่ในสถานที่ที่เหมือนศูนย์กลางกายของท่านเวลาที่จะหลับตานั่งสมาธิก็รู้สึกว่าง่ายกว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านจริงๆก็เลยขอเชิญชวนทุกคนถ้ามีโอกาสมาเนี่ยมาให้ได้เลยนะคะ
1: ในภาคบ่ายนะคะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกณอาคารหยุดเป็นตัวสำเร็จศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีโดยมีพุทธศาสนิกชนหลายร้อยท่านเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นภาพสามัคคีบุญที่ทุกท่านมีใจดวงเดียวกันร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างมหากุศลครั้งสำคัญซึ่งเป็นการสร้างองค์พระเจดีย์เป็นองค์แรกและแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในส่วนของท่านประธานผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่1ได้แก่กัลยาณมิตรณัฐวดีกุลละสุสิริไพบูลย์ได้อัญเชิญผ่านพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติในบุญอย่างเปี่ยมล้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัชญ์สุวิทย์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าจากนั้นกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูลย์ประธานทอดผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกทางด้านของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรทรงชัยตั้งจรูญวานิชและกัลยาณมิตรปิ่นนาราขจรวัฒนาพิธีกล่าวคำถวายดินสำหรับถมที่มีผู้แทนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงและผู้แทนห้องครูและศิษย์นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ก่อสร้างเจ้าภาพนำกล่าวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรและกัลยาณมิตรภูลสุขเติมเศรษฐเจริญพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรทุติพรวงทองเหลือและกัลยาณมิตรเพ็ญแขสิวนันวงส่วนกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูลย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าคณะประธานรองน้อมถวายปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับซึ่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณพื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวเนื่องด้วยรูปกายเนื้อและเพศสมณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในวันนี้ทุกท่านต่างตั้งใจมาเอาบุญไม่ว่าจะมากหรือน้อยทุกท่านตั้งใจถวายตามกำลังทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวโอวาทอันทรงคุณค่าและคณะสงฆ์ได้ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีงานบุญในครั้งนี้ค่ะ

0: ีความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะของสุพรรณบุรีบ้านเกิดของหลวงปู่นะคะที่จะมีการสถาปนาสร้างองค์พระเจดีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นปลื้มใจเพราะว่าพอทราบเรื่องเนี่ยนะคะเราก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็วางทุกสิ่งเลยค่ะที่จะมาร่วมงานบุญนี้แล้วก็ตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะร่วมบุญสองกองนะคะเพื่อสถาปนาบุญนี้ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนะคะที่จะสร้างพระเจดีย์บนแผ่นดินบ้านเกิดของหลวงปู่นะคะซึ่งไม่ธรรมดานะคะในการสร้างพระเจดีย์ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราให้ความเคารพบูชานะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำถือว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งนะคะที่เราจะน้อมบูชานะคะบุญวันนี้นะคะน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชานะคะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาค่ะแล้วก็บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะคะของพวกเราลูกหลานหลวงปู่ทุกๆคนทั่วโลกนะคะครั้งหนึ่งที่เราตั้งใจนะคะถวายปัจจัยของเราที่หามาด้วยความยากลำบากนะคะในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราได้นำปัจจัยของเราเนี่ยมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนานะคะสร้างองค์พระเจดีย์เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราข้ามภพข้ามชาตินะคะบุญนี้เนี่ยที่เราจะน้อมบูชาธรรมหลวงปู่ด้วยจิตใจของเราที่เลื่อมใสด้วยศรัทธานะคะกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีดำริสร้างพระเจดีย์นะคะเพื่อสันติภาพโลกในทุกๆจังหวัดนะคะรวมถึงแผ่นดินบ้านเกิดของหลวงปู่ด้วยนะคะแผ่นดินบ้านเกิดหลวงปู่ในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวพุทธนะคะแล้วก็เป็นหลักชัยหลักใจหลักชัยชนะของพระพุทธศาสนาตลอดไปนะคะก็วันนี้ก็ปลื้มปิติใจนะคะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
1: ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเรามาต่อกันนะคะที่ข่าวของคณะผู้แสวงบุญชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากทั้งยังให้ความสนใจกับการนั่งสมาธิด้วยค่ะคณะผู้แสวงบุญชาวศรีลังกาจำนวน10ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยมีผู้นำเที่ยวซึ่งเคยนำคณะผู้แสวงบุญมาเยี่ยมชมวัดหลายครั้งเป็นผู้นำคณะเนื่องจากประทับใจในบรรยากาศอันสงบร่มเย็นจึงได้เดินทางมาอีกครั้งพร้อมคณะใหม่ซึ่งการเยี่ยมชมเริ่มด้วยการรับชมสื่อแนะนำวัดและร่วมฝึกสมาธิเบื้องต้นก่อนเดินทางไปยังจุดหมายสำคัญของการแสวงบุญคือพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ซึ่งทุกท่านต่างแสดงความเคารพศรัทธาต่อสถานที่แห่งนี้อย่างยิ่งพร้อมร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิด้วยความสงบก่อนเข้าสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความปลาบปลื้มใจภายหลังจากการนั่งสมาธิทุกท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกมีความสุขสงบและอิ่มเอมใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้พร้อมทั้งรู้สึกว่าการได้สวดมนต์และนั่งสมาธิเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยความหมายและเป็นสิริมงคลซึ่งผู้นำเที่ยวได้แบ่งปันว่าทุกครั้งที่มีโอกาสพาคณะผู้แสวงบุญมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเขาจะรู้สึกประทับใจเสมอเพราะนอกจากจะเป็นการแสวงบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วผู้มาเยือนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อมโนปณิธานในการสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในของวัดพระธรรมกายอีกด้วยพร้อมทั้งกล่าวย้ำว่าจะพาคณะผู้แสวงบุญจากประเทศศรีลังกามาเยี่ยมชมวัดอีกในโอกาสต่อไปซึ่งการเยี่ยมชมสิ้นสุดลงด้วยความปลื้มปิติและความอิ่มเอมใจของผู้ร่วมคณะทุกท่านโดยได้เดินทางกลับพร้อมความทรงจำอันงดงามและความสงบที่ได้รับจากการมาเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับการนำชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบจังหวัดเลยนำคณะครูและนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเพื่อหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมค่ะนายสุเกียรติสุจิมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบจังหวัดเลยได้นำคณะครูและนักเรียนรวมกว่า90คนเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมคุณธรรมเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์โดยมีพระอาจารย์และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเป็นผู้ถ่าย

0: ทอดความรู้ซึ่งกิจกรรมหลักประกอบด้วยการฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้รับฟังธรรมะในหัวข้อความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและครูอาจารย์รวมถึงโทษภัยของอบายมุขและการรักษาศีล5สำหรับหัวใจสำคัญของการอบรมในครั้งนี้คือการฝึกฝนเชิงลึกผ่านฐานกิจกรรมความดีสากล5ประการคือ UG5 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการขัดเกลากายวาจาใจผ่านกิจวัตรประจำวันประกอบด้วยความสะอาดได้ฝึกการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าที่นอนและเสนาสนะรอบตัวเพื่อขจัดความสกปรกภายนอกและปลูกฝังความรักความสะอาดไปถึงภายในใจความเป็นระเบียบได้ฝึกการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นการจัดวางรองเท้าการพับผ้าห่มและการจัดลุกนั่งให้พร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนกิริยามารยาทชาวพุทธการกราบการไหว้ที่ถูกวิธีและการใช้ปิยวาจาพูดจาสุภาพไพเราะต่อกันความตรงต่อเวลาฝึกความรับผิดชอบและการรักษาเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจการเข้าฐานกิจกรรมและการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นระบบการมีจิตตั้งมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งผ่านการเจริญสมาธิภาวนาและสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเพื่อเพิ่มพลังสติและสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนด้านผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าการนำนักเรียนมาเข้าค่ายอบรมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การมาเรียนรู้ทฤษฎีแต่ลงมือฝึกกิจวัตรความดีสากล5ประการจนเป็นนิสัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้แก่เด็กๆทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังแห่งความดีที่ได้รับจากการปลูกฝังในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนให้พวกเขากลายเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของคุณครูและเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนพร้อมทั้งชื่นชมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำสมาธิสู่ชาวสวีเดนค่ะพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเมตตาเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนพร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามและพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าอาวาสวัดไผ่ตันโดยมีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและนายองอาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาติ ังหวัดปทุมธานีร่วมติดตามคณะพระ

เถรานุเถระในการเดินทางครั้งนี้ในการนี้พระครูภาวนาพุทธิธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรสพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศสวีเดนพร้อมใจกันถวายการต้อนรับด้วยความเคารพและปลื้มปิติพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสอนสมาธิภาวนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมแก่ชุมชนไทยชาวสวีเดนและชาวท้องถิ่นที่สนใจในพระพุทธศาสนาซึ่งพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรได้เมตตาแสดงพระธรรมโอวาทแก่คณะสงฆ์และสาธุชนโดยชื่นชมไปถึงความเสียสละของคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนด้วยความอดทนวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นแม้ต้องเผชิญความแตกต่างด้านภาษาวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมแต่ยังคงทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการนำการเจริญสมาธิภาวนาไปสู่ชาวสวีเดนเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้วิธีการสร้างความสงบจากภายในนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าพร้อมกันนี้พระธรรมรัตนพรยังได้เมตตาอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรผู้มีศรัทธาร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องจนวัดพระธรรมกายบูโรสเติบโตเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนชาวไทยในประเทศสวีเดนและเป็นสถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิภาวนาสำหรับชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติซึ่งปัจจุบันวัดพระธรรมกายบูโรสจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสอนสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องทั้งแก่ชุมชนชาวไทยและชาวสวีเดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสันติสุขภายในอันเป็นรากฐานของการสร้างครอบครัวสังคมและสันติภาพโลกตามอุดมการณ์ World Peace Through Inner Peace ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งมีชาวท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นเพื่อแสวงหาความสงบและแนวทางการสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายเพื่อปรับร่างกายให้สบายเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรได้แนะนำการนั่งสมาธิในเบื้องต้นและให้ชาวท้องถิ่นทุกคนได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา1ชั่วโมงก่อนที่จะได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้รู้จักพอและเลือกทำสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงและความสำเร็จเกิดจากการมีแรงบันดาลใจลงมือทำอย่างจริงจังอดทนสม่ำเสมอหมั่นทบทวนพัฒนาตนเองตามหลักอิทธิบาท4ขณะเดียวกันการฝึกสมาธิและการรู้จักปล่อยวางความยึดติดจะช่วยให้จิตใจเป็นอิสระลดความกังวลและรับมือกับปัญหาได้อย่างมีสติและมีความสุขมากขึ้นซึ่งชาวท้องถิ่นต่างรู้สึกประทับใจในธรรมะที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ภายในอันน่าประทับใจซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนร่างกายที่เหนื่อยล้าจากภารกิจประจำวันรู้สึกได้ผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิที่ถูกต้องทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจอยากจะฝึกสมาธิให้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะและทางด้านของวัดพระธรรมกายพามบีชประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญอย่างอบอุ่นเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติค่ะการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายเพื่อเตรียมความพร้อมของใจในการรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5เพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยประธาน

นำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประภาพรคาลเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวนิชเพียสกัลยาณมิตรอัครพักทานและกัลยาณมิตรปริชัตรานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรพีรดาครีเอโซกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรมาลีแดงส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวราพรแสงเพชรและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณในโอกาสนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมใจกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ร่วมกันอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลารับฟังสัมโมทนียคาถาอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ว่าด้วยคาถาธรรมบทเรื่องธรรมิกะอุบาสกอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมซึ่งก่อนที่จะละโลกมีเทวรสมารอรับโดยพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดอันลึกซึ้งว่าผู้กระทำบุญไว้ดีแล้วย่อมร่าเริงใจในโลกนี้ละโลกไปแล้วย่อมบันเทิงใจในโลกหน้าเรียกว่าจะอยู่หรือตายก็ย่อมบันเทิงเขาร่าเริงใจยิ่งนักเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนจากนั้นจึงได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติใจค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาให้ติดตามรับชมส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ6จังหวัดสุรินทร์อันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดเลยอันดับ9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับ10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดภาวนานางาโนอันดับ4วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเรนและอันดับ10วัดพระธรรมกายชิคาโก้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ทุกท่านได้ร่วมสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวดที่ 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighterworld.com ค่ะและขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะและขอเชิญผู้ที่สนใจนะคะอายุระหว่าง18ถึง35ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061
539-5272หรือร่วมบุญได้

ได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อความดีช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: ขอน้อมน้อม
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันที่4กรกฎาคมนะซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนเข้าพรรษาแล้วก็วันที่4กรกฎาคมก็มีความสำคัญนะในทางโลกก็เป็นวันชาติของประเทศอเมริกาเขาบอกเป็นวัน Independent Day นะวันประกาศอิสรภาพนะสำหรับชาวพุทธเราช่วงกรกฎาคมก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นช่วงที่จะใกล้เข้าพรรษาซึ่งวันเข้าพรรษาปีนี้ก็ตรงวันที่30กรกฎาคมเพราะว่าเป็นปีที่เป็นปีอธิกมาสนะก็คือมีเดือน8 2หนนะก็เลยเข้าพรรษาเลทหน่อยนะดังนั้นเนี่ยหัวข้อธรรมะในวันนี้ก็เลยจะเทศเรื่องพูดเรื่องปฏิโมกข์นะซึ่งพระปฏิโมกข์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราก็อาจจะคุ้นกับคำนี้มานานนะว่าเห็นพระท่านไปลงโบสถ์นะลงปฏิโมกข์วันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำบ้างแรม15ค่ำแรม14ค่ำบ้างวันพระใหญ่พระไปลงปฏิโมกข์แล้วพอเรามาร่วมงานมาค้าบูชาเอ๊ะเห็นบอกพุทธองค์ก็ประทานโอวาทปฏิโมกข์แล้วพระก็ไปลงปฏิโมกข์เอ๊ะแล้วมันปฏิโมกข์อันเดียวกันไหมนะวันนี้ก็จะได้มาไขข้อข้องใจด้วยนะแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับปฏิโมกข์ทั้งสองด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญของชาวพุทธนะเราลองนึกดูว่าไม่ว่าเป็นโทรศัพท์ต่างๆปัจจุบันก็มีระบบปฏิบัติการนะเนี่ย iOS มั่ง Android มั่งนะแต่ว่าคณะสงฆ์เนี่ยก็มีระบบปฏิบัติการของคณะสงฆ์เหมือนกันมีธรรมนูญของคณะสงฆ์ที่ทำให้คณะสงฆ์เนี่ยอยู่มาได้ถึง 2,600 ปีนะเราไม่แปลกใจหรอกว่าองค์กรต่างๆเนี่ยนะจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามอาณาจักรไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่นานนะอย่างมากก็พันปีก็ล่มสลายไปแต่องค์กรสงฆ์เราตอนนี้ 2,600 ปีนะด้วยธรรมะวินัยที่พุทธองค์ได้วางไว้ซึ่งก็คือพระปฏิโมกข์นั่นเองนะสำหรับปฏิโมกข์เนี่ยนะเดี๋ยวก็จะมีภาพให้ดูเยอะเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดเกินนำไปก่อนนะว่าปฏิโมกข์เนี่ยปาตินะแปลว่ารักษาโมกแปลว่าหลุดพ้นนะเช่นอย่างโมกขะเนี่ยหลุดพ้นภาษาสันสกฤตก็โมกษะนะสบหลุดพ้นเหมือนกันนะก็ดังนั้นถ้าแปลความก็คือว่า เป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ที่รักษาเนี่ยนำไปสู่ความหลุดพ้นนะคือผู้รักษาข้อปฏิบัติเนี่ยก็นำไปสู่ความหลุดพ้นนะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญของพระก็คือศีล227ข้อนั่นเองนะซึ่งเมื่อกี้ได้เกริ่นนำว่าเอาแล้วโอวาทปฏิโมกข์ล่ะคือโอวาทปฏิโมกข์นี่ก็เป็นโอวาทที่พุทธองค์ได้มอบให้กับคณะสงฆ์ 1,250 รูปในวันมาฆบูชานะพรรษาแรกเลยนะหลังจากนั้นก็พุทธองค์ก็มอบโอวาทนี้ทุกกึ่งเดือนเลย20พรรษาแรกนะพุทธองค์ลงโบสถ์เองมอบโอวาทปฏิโมกข์นะแต่ว่าหลังจาก20พรรษาแล้วพุทธองค์ให้คณะสงฆ์เนี่ยทำปฏิโมกข์นะลงสวดกันเองนะมีกติกากันเองนะเลยเรียกว่าอาณาปฏิโมกข์นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์เลยนะดูภาพเลยนะปฏิโมกสุดยอดคาถาปฏิโมกอันนี้นะโอวาทปฏิโมกอานาทปฏิโมกอันนี้ก็คือคำแปลนะดังนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือธรรมะที่คุ้มครองผู้รักษาให้พ้นจากทุกข์หรือว่าข้อปฏิบัติที่รักษาผู้ประพฤติให้ถึงความหลุดพ้นนะเพราะปาติแปลว่าคุ้มครองรักษาโมกขะแปลว่าหลุดพ้นพระอรรถกถาท่านยังอธิบายว่าปฏิโมกขังนามะมุขเมตังปมุขเมตังกุศลานังธรรมานังคือปฏิโมกเนี่ยเป็นปรมุขเป็นประธานเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนะนี่ก็นะเป็นเรื่องสำคัญนะแม้ในพระไตรปิฎกเองเนี่ยอย่างในพืชสูตรนะก็ยังพระองค์ยังได้ตรัสว่าเนี่ยคือทั้งพืชจะคามภูตคามก็คือต้นไม้

ที่สามารถมีลุกภูมิลุกขเทวาไปสิงอยู่ได้นะภูตคามเนี่ยนะตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยแผ่นดินเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ตั้งอยู่ได้ก็เพราะต้องอาศัยศีลสัมปทานะคือการรักษาศีลเนี่ยจะเป็นพระเป็นโยมก็แล้วแต่เนี่ยก็คือถ้าได้รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์นะก็จะนำไปสู่การบรรลุธรรมนะคืออริยมรรคมีองค์8ได้คราวนี้เรามาดูโอวาทปฏิโมกข์นะวันนี้ดูเหมือนว่าเรื่องจะเกี่ยวกับพระนะแต่จริงๆก็โยมก็ควรรู้นะและโยมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะเพราะว่าก็เหมือนกันนะพระศีล227โยมศีล5ศีล8เหมือนกันนะเป็นปฏิโมกข์ของโยมคือโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยประทานบรรมาคบูชาพรรษาแรกถ้าเรายังจำได้นะพุทธองค์นะตรัสเทศสอนปัญจวัคคีย์เนาะ5คนบรรลุเป็นพระอรหันต์นะวันแรกก็แสดงปฐมเทศนาด้วยธรรมจักรปวัตนสูตรนะแล้วก็พอถึงวันที่6เนี่ยก็เทศอนัตตลักขณสูตรทั้ง5รูปก็บรรลุเป็นพระอรหันต์จากนั้นท่านก็โปรดยสกุลบุตรอีกเพื่อนอีก55ท่านนะดังนั้นก็มีพระอรหันต์ชุดแรก60รูปนะซึ่งพุทธองค์ก็ให้ชุดเนี้ยไปเผยแผ่นะอย่างที่เราทราบกันที่พุทธองค์ประทานโอวาทว่าจรทาภิกขเวจาริกังพหุชนะหีตายะพหุชนะสุขยะโลกานุกัมปายะนะก็คือเธอทั้งหลายเนี่ยนะภิกขเวนะจาริกังเนี่ยจงท่องเที่ยวไปนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกนะแก่ชนเป็นอันมากและให้ธรรมาวุธไปด้วยก็คือให้บวชได้เลยนะโดยวิธีติสรณะคมนุปสัมปทาก็คือการกล่าวพระพุทธพระธรรมเป็นพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะก็บรรลุก็สามารถเป็นพระได้เลยในช่วงแรกนะนี่เขาเรียกว่าบวชแบบติสรณะคมนุปสัมปทาให้พระอรหันต์เนี่ยบวชผู้ที่มีศรัทธาได้เลยกุลบุตรหลังจากนั้นเนี่ยพุทธองค์ก็มาโปรดชตินสองพี่น้องนะสามพี่น้องนะที่อุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยท่านให้โอวาทเสร็จแล้วท่านก็จะไปเหมือนกันนะแล้วเสร็จแล้วก็โปรดสำเร็จนะทั้งพันลูกบรรลุพระอรหันต์แล้วหลังจากนั้นก็มาโปรดพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะและบริวารอีก250นะเป็น 1,250 แล้วทั้งหมดเนี่ยก็มาประชุมพร้อมกันนะที่เวรุวันมหาวิหารยามบ่ายในวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะว่าพระจันทร์เต็มดวงนะแล้วพระองค์ก็ประทานโอวาทปฏิโมกข์ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่านี่คือแม่บทในการเผยแผ่ธรรมะเพราะประทานกับพระอรหันต์ 1,250 รูประดับผู้นำดังนั้นนะอสีติสาวกทั้งนั้นนะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็ประทานหลักการนะอุดมการแล้วก็วิธีการตามที่เราทราบกันนั่นแหละทบทวนอีกทีนึงโอวาทปฏิโมกข์ก็คืออุดมการนี่ก็คือขันติปรมังตะปะขันติปรมังตะโปติติขานะความอดทนคือความอดกลั้นนะเป็นตบะอย่างยิ่งอันนี้โยมก็คงสวดมนต์กันนะเข้าใจว่าสวดทุกเช้าหลังทำวัดเช้าหรือเปล่าอันนี้คือหัวใจพระพุทธศาสนาเลยนะพุทธองค์ประทานโอวาททุกกึ่งเดือนพุทธเจ้าทุกองค์ประทานโอวาทโอวาทปฏิโมกข์เหมือนกันหมดเลยนะก็คือพูดง่ายว่าจะไปเผยแผ่ธรรมเนี่ยคนเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเนี่ยต้องอดทนนะอาจจะเจอภัยต่างๆนะเขาพูดจาดูถูกส่อเสียดหรือว่าอาจจะถึงทำร้ายเลยก็เป็นได้ต้องอดทนนะแต่ว่าเมื่อเผยแผ่ได้ผลแล้วเนี่ยนะลาภสักการะเริ่มเยอะนะก็อย่าลืมพระนิพพานเป็นเป้าหมายนะตามอุดมการณ์ข้อที่2ว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธานะท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมนะแล้วบางท่านก็แยกเป็น2ข้อนะนะหิปปัจจิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตบรรพชิตผู้ล้างผลาญเนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยนะแล้วก็ผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเนี่ยเอตังพุทธานุสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่คืออุดมการณ์นะว่าการเผยแผ่เนี่ยต้องไม่ทำร้ายใครนะเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเป็นสมณะที่ดีเนี่ยต้องไม่ล้างผลาญใครนะเผยแผ่ด้วยวิธีสันตินะสิ่งที่นำไปสอนก็คือนะประพฤติชอบละชั่วประพฤติชอบประกอบความเพียรนั่นแหละนะสัพพะปะปะสะการะนังกุศลสูปสัมปทานะสจิตตะปริโยทัปปนังส่วนในส่วนตัวเองเนี่ยก็โลโปรไฟล์นะอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกขเขยสังวโรสำรวมในศีลปฏิโมกให้ดีนะมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงอยู่ง่ายกินง่ายปันตันจะเสียนาสนังไม่คุกคีด้วยหมู่คณะมากเกินไปนะ

ไม่ถึงกับต้องลงไปคุกคีกับญาติโยมเพื่อที่จะทำสัมพันธ์ชุมชนสัมพันธ์หรือว่าคุกคีจนสนิทหรือว่าเอาใจโยมมากเกินไปก็ไม่ได้นะภายหลังก็มีพระวินัยบัญญัติด้วยแล้วก็อธิจิตเตอาจาโยโคประกอบความเพียรในอธิจิตนะจะเผยแผ่ยังไงก็อย่าลืมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่คือโอวาทปฏิโมกข์นะใน20พรรษาแรกที่พุทธองค์ประทานกับคณะสงฆ์ด้วยตนเองทุกกึ่งเดือนนะเนี่ยแล้วพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคือย้อนไป7องค์91กับเนี่ยก็ประทานโอวาทปฏิโมกข์เหมือนกันนี่คือสิ่งที่พระอานนท์ได้ถามพุทธองค์ว่าพุทธองค์เล่าถึงพุทธเจ้า7พระองค์นะย้อนไป91กับเนี่ยคือถ้าเราฟังเจริญพุทธมนต์ดูบทสวดมนต์เนี่ยเราจะเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องพุทธเจ้า7องค์เนี่ยเยอะมากนะในพระปริตเนี่ยหรือว่า7ตำนาน12ตำนานเนี่ยเพราะว่าเราก็รับมาจากศรีลังกาอีกทีนึงศรีลังกาก็ชอบ7องค์นะก็คือจะนับจากพุทธเจ้าวิปัสสีลงมานะวิปัสสีสิกขีเวสภูกะกุสันโธโกนาคมนะกัสสปะนะพระอานนท์ก็คิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยเล่าเรื่องพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์นะหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องวันประธานประชุมสงฆ์และประธานโอวาทนะว่าโอวาทเหมือนกันไหมและระยะเวลาที่นัดประชุมเนี่ยเหมือนกันไหมก็เลยไปถามพุทธองค์นะซึ่งพุทธองค์ก็ตรัสว่าประธานโอวาทเหมือนกันนะโอวาทปฏิโมกข์เหมือนกันแต่ระยะเวลาไม่เท่ากันนะพระวิปัสสีเนี่ยประธานโอวาททีนึงอยู่ได้7ปีนะความจำคนอยู่ได้7ปีประกอบกับช่วงนั้นคนอายุยืนด้วยนะพระสิกขีเวสภูอยู่ได้6ปีนะมาในพัทรกับเราพุทธเจ้า5พระองค์นะ2พระองค์แรกพระพุทธเจ้ากกุสันโธโกนคมนะประธานโอวาททุกปีปีละครั้งเดียวนะจนมาถึงพุทธเจ้าองค์ที่3พุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยประธานโอวาททุก6เดือนนะประธานโอวาททีนึงอยู่ได้6เดือนนะภิกษุสงฆ์จำได้หมดนะไปปฏิบัติได้หมดแต่มาถึงยุคเราเนี่ยทุก15วันแค่นั้นเองนะทุกกึ่งเดือนในช่วงนี้นะนี่ก็คือโอวาทปฏิโมกข์นะซึ่งก็คงจำกันได้หมดอยู่แล้วเนาะถ้าไม่ได้ก็ไปสวดนะต่อมาคืออานาปฏิโมกข์เลยนะหรือศีลหรือสิกขาบท227ข้อนั่นเองนะพุทธองค์ให้คณะสงฆ์ทำปฏิโมกข์กันเองนะจริงๆก็มีเหตุนะว่าในคราวที่พุทธองค์ประชุมสงฆ์ในวันพระเนี่ยนะแล้วท่านก็เห็นว่ามีภิกษุทุศีลนั่งอยู่ด้วยซึ่งถือว่าบริษัทเนี่ยไม่บริสุทธิ์แล้วภิกษุทุศีลเนี่ยท่านก็ปิดบังตัวเองนะพุทธองค์ก็ไม่ยอมประทานโอวาทสุดท้ายนะพระอานนท์บอกพุทธองค์เห็นท่านแล้วนะขอท่านออกไปจากคณะสงฆ์ภิกษุสงฆ์รูปนั้นก็ไม่ออกสุดท้ายพระมหาโมคคัลลานะจับมือออกไปเลยนะพุทธองค์เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยให้คณะสงฆ์ทำปฏิโมกข์กันเองแล้วกันเพราะว่าบริษัทมันใหญ่ขึ้นนะให้ทำกันเองนะก็มีกติกานะซึ่งคณะสงฆ์4รูปขึ้นไปถึงลงนามพระปฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนนะคือปฏิโมกข์เนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยเทศอานิสงส์ของปฏิโมกข์ไว้จริงๆก็มีใน YouTube นะประมาณ19นาทีนะก็เห็นยังเผยแผ่กันอยู่นะซึ่งท่านได้พูดถึงเรื่องพระปฏิโมกข์เนี่ยดีมากเลยนะน่าจะท่านน่าจะพูดมาน่าจะเกิน50ปีแล้วนะชุดนี้นะซึ่งท่านก็บอกว่าคือเวลาเรานึกถึงพระปฏิโมกข์เนี่ยเราก็นึกถึงวันพระวันพระเราก็นึกถึงพระจันทร์เต็มดวงพอเรานึกถึงพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเราก็นึกถึงดวงธรรมภายในนึกถึงดวงธรรมภายในนึกถึงพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนึกถึงปริมณฑลของพระจันทร์ที่มันแผ่ออกไปเนี่ยก็นึกถึงปริมณฑลของศีลความบริสุทธิ์ของศีลของเราเนี่ยถ้าเราสวดเนี่ยผู้สวดเนี่ยก็จะได้ความบริสุทธิ์นะของศีลมั่นใจในความบริสุทธิ์ของศีลสวดด้วยความมีสตินะเพราะพระปฏิโมกข์เนี่ยต้องพยัตโตปฏิภโลนะคือต้องเป็นผู้ฉลาดและมีความสามารถที่จะสวดได้พุทธองค์ไม่ได้บอกว่าให้แบ่งกันสวดมันยาวนะมี4รูปเอาไปคนละ2หมวดแล้วกันไม่ได้บอกอย่างนั้นนะแต่พุทธองค์บอกให้เลือกพระที่เป็นพระยะโตปฏิภโลไม่จำกัดพรรษานะว่าถ้ามีความสามารถมีความฉลาดใน

จีวรต่างๆเนี่ยส่วนผู้ฟังก็ได้นิสงส์ด้วยแม้ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็แต่ทำใจหยุดนิ่งบางท่านก็เข้าถึงธรรมระหว่างสวดปฏิโมกข์ไปเลยเพราะก็ไม่รู้อะไรก็เอาใจหยุดนิ่งไปเลยในโบสถ์นะเข้าถึงธรรมไปเลยก็มีนะท่านเล่าว่าบางท่านเนี่ยนะพระภิกษุบางรูปเนี่ยที่ท่านรู้จักนะสวดปฏิโมกข์ทุกวันเลยทุกคืนก่อนนอนสวดทุกวันทุกวันทุกวันท่านบอกเออมันดีเพราะว่าท่านเดินธุดงค์อะนะภัยใดๆเนี่ยไม่อาจทำลายได้เลยหรือจะมีเหตุร้ายเหตุอะไรท่านจะรู้ล่วงหน้าก่อนหมดอันนี้ท่านบอกว่าสมัยนั้นนะจะมีพระที่ท่านสวดทุกวันเล่าให้ท่านฟังนั่นก็เป็นอย่างนั้นนะปฏิโมกข์เนี่ยนะซึ่งหลวงพ่อตาก็บอกว่าเออมันก็เป็นเครดิตของพระนะถ้าสวดได้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันพระรูปนั้นก็ต้องมีความเพียรพอสมควรทีเดียวนะถึงจะสวดแล้วก็จดจำได้นะท่านใดสนใจโยมบางท่านก็เคยก็สวดได้นะหลวงพี่ก็เห็นมีโยมบางท่านเขาฝึกสวดแล้วก็สวดได้ด้วยนะเป็นโยมนะท่านก็ชอบอ่ะแล้วก็สวดไว้แล้วก็สวดได้เหมือนกันนะ227ข้อนะลองไปดูนะเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะแล้วสวดปฏิโมกข์มันสวดอะไรบ้างอ่ะคุยมาตั้งนานเนี่ยปฏิโมกข์เนี่ยนะก็ไม่ได้มีอะไรบ้างนะก็แค่ปาราชิก4ข้อนะสังฆทิเศษ13ข้ออนิยต2ข้อนิสสียปัจจิตี30ข้อปาจิตติ92ข้อปาติเทศนียะ4ข้อเสกิยวัตร75ข้อแล้วก็อธิกรณสมถะ7ข้อนะคือปาราชิกก็เหมือนศีล4ข้อแรกของเราอ่ะนะแต่ว่ามันเปลี่ยนจากเป็นพระนะเสพเมถุนนี่ก็ต้องอาบัติปาราชิกเลยคือสิกขาบทแต่ละข้อเนี่ยนะมันเป็นภาษาบาลี1เราต้องรู้ความหมาย2รู้ที่มาด้วยว่าทำไมถึงบัญญัติแบบนี้นะคือเจตจำนงของศีลข้อนี้นะแต่ละข้อ227ข้อเนี่ยต้องรู้เจตจำนงต่อมาคือรู้เขาเรียกว่าอธิกรรมิกะนะคือต้นบัญญัติเนี่ยใครเป็นต้นบัญญัติของศีลข้อนี้เนี่ยซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีพระรูปหนึ่งชื่อพระอุทายีเนี่ยที่ท่านจะคอยทำผิดพระวินัยตลอดแล้วทำให้พระองค์เนี่ยคือพระองค์เนี่ยจะไม่บัญญัติพระวินัยก่อนนะแม้ว่าพระสารีบุตรเนี่ยจะทูลให้บัญญัติแต่ท่านจะไม่บัญญัติจนกว่าจะมีผู้ทำผิดซึ่งกว่าจะบัญญัติพระวินัยข้อแรกเนี่ยก็เข้าไปพรรษา12ของพุทธองค์เลยนะก็คือศีลข้อแรกก็คือปาราชิกเนี่ยเรื่องเสพเมถุนโดยพระสุทินเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นพระที่ตั้งใจบวชตลอดชีวิตด้วยแล้วก็ถือธุดงควัตด้วยนะแต่ด้วยความที่สงสารนะทางบ้านกลับมาเยี่ยมบ้านนะแล้วพ่อแม่ขอให้มีไม่สึกก็ไม่เป็นไรละอ้อนวอนทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ขอให้มีลูกไว้สืบสกุลแล้วกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติเรื่องพระวินัยนะดังนั้นท่านก็เลยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไรนะท่านก็เลยไปร่วมเพศกับภรรยาเก่า3ครั้งนะในพระไตรปิฎกระบุไว้ได้3ครั้งก็เลยทำให้ภรรยาตั้งครรภ์นะตอนหลังก็มีลูกนะชื่อพีชะนะซึ่งพอท่านทำอย่างนั้นแล้วท่านก็เลยเกิดจิตวิปฏิสารนะคือเดือดร้อนใจว่าโอ้เราไม่น่าทำไปเลยนะทำไปแล้วก็เลยร่างกายก็พ่ายพร้อมก็ไปบอกพระเพื่อนพระเพื่อนก็ตำหนิว่าทำไมท่านบวชแล้วทำอย่างนี้แม้ว่าพระองค์ไม่ได้บัญญัติเนี่ยแต่ในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะว่าในเรื่องถ้าเป็นบรรพชิตแล้วเนี่ยนะเสพเมถุนลักขโมยฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ทำอยู่แล้วนะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วในยุคนั้นนะดังนั้นก็ไปฟ้องก็ไปรายงานพระองค์พระองค์ก็เรียกประชุมสงฆ์นะและสอบถามว่าจริงไหมพอจริงท่านก็ตำหนินะแล้วก็บัญญัตินะแล้วต่อมามีผู้ทำผิดแล้วก็มีอนุบัญญัติต่อมาเรื่อยๆนะเนี่ยนะแต่ว่าผู้ที่ทำผิดต้นบัญญัติเนี่ยท่านถือว่าไม่ผิดนะเพราะท่านยังไม่ได้บัญญัติพระวินัยก็ไม่ผิดนะดังนั้นพระสุทินก็ยังบวชเป็นพระต่อจนตลอดชีวิตแต่ด้วยความที่ท่านมีวิปฏิสารในใจเนี่ยก็ไม่ได้บรรลุธรรมแต่ภายหลังภรรยากับลูกท่านนะมีลูกชายแล้วเนี่ยก็ออกบวชเหมือนกันนะและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยอันนี้ก็คือปาราชิกข้อแรกนะซึ่งก็คือเสพเมถุนนั่นเองดังนั้นสิกขาบทของพระแต่ละข้อเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้แค่คำแปล

อ๋อห้ามเสพเมถุนห้ามฆ่ามนุษย์ห้ามลักทรัพย์ห้ามอวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตัวเองปฏิบัติธรรมยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรก็บอกว่าเราบรรลุนู่นบรรลุนี่คนจะได้มาทําบุญกับเราเยอะๆนะอันนี้ต้องปาราชิกเลยนะขาดจากความเป็นพระเลยเนี่ยดังนั้นแต่ละข้อเนี่ยเราควรรู้หนึ่งอธิกรรมิกะต้นบัญญัตินะสองก็คือความหมายของข้อนั้นนะเนี่ยเราฟังแล้วเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงอ๋ออันนี้ชัดเจนปาราชิกสี่ข้อสามคือเจตจำนงของข้อนั้นเนี่ยพระพุทธองค์มีเจตจำนงไงอันนี้ชัดเจนเจตจำนงคือไม่ห้ามเด็ดขาดนะใครทำก็เหมือนตานย้อนด้วนคนคอขาดเนี่ยแหละนะไม่มีทางเติบโตทางธรรมวินัยได้อีกนะสี่คือรู้วินีตวัตถุนะวินีตวัตถุก็คือเคสสตัดดี้นะมันไม่ได้หวังว่ามีพระสุทินทำผิดรูปเดียวนะต่อมามีทุกคนบังบดเยอะขึ้นนะคนดีก็มีคนความรู้การศึกษาไม่ถึงก็มีนะแล้วก็ทำผิดเยอะแยะเลยนะจนพระองค์ต้องบัญญัติอนุบัญญัติอนุบัญญัติอนุบัญญัติต่อไปเรื่อยๆเลยนะซึ่งในกรณีเสพเมถุนเนี่ยมีวินีตวัตถุหรือว่าเคสสตัดดี้เนี่ยเป็นร้อยเคสเลยนะท่านใดสนใจเนี่ยลองไปอ่านในพระไตรปิฎกเวอร์ชันไหนก็ได้นะมจลก็ได้เล่มสีฟ้าเนี่ยมี8เล่มและอ่านเล่มแรกก็ได้นะอ่านสนุกนะคืออย่าไปกลัวพระไตรปิฎกนะบางท่านบอกว่าแต่วิดกเฮ้ยเขาไม่อ่านเขาไม่ให้กราบกันอ่านได้นะและอ่านสนุกด้วยนะจริงเนี่ยพระวินัยเนี่ยนะมีเคสสตัดดี้ก็เอาเป็นว่าคือในที่นี้ก็จะไม่เจาะลงไปละเอียดมากนะว่าเช่นห้ามเสพเมถุนเนี่ยห้ามพุทโธบอกห้ามทางทวารหนักทวารเบาแล้วก็ทางปากนะเนี่ยแล้วทางสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เนี่ยผิดหมดนะรวมถึงซากศพที่ยังสมบูรณ์ด้วยนะเนี่ยซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมีคนทำผิดมาหมดแล้วนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็คือนี่คือสิกขาบทซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะนี่คือพระปฏิโมกข์เฉยๆแค่ข้อแรกนะแต่ในพระวินัยของสงฆ์เนี่ยยังมีอภิสมาจารย์อีกซึ่งถือว่าเป็นพระวินัยนอกปฏิโมกข์เรียกว่าอภิสมาจารย์ส่วนในพระปฏิโมกข์ก็เรียกพระปฏิโมกข์ไปเลยนะจริงๆมีอธิพรหมจริยาอีกชื่อหนึ่งนะแต่ว่าเราเรียกปฏิโมกง่ายๆเลยส่วนที่นอกปฏิโมกเขาเรียกว่าอภิสมาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาบัติเล็กน้อยเขาเรียกทุกกฎทุกภาษิตนะซึ่งเป็นมารยาททางสังคมมีเป็นพันข้อเลยนะอยู่ในคัมภีร์เขาเรียกขันธกะฟังเพลินๆไปแล้วกันเนาะคือในพระวินัยปิฎกเนี่ยมี8เล่มนะพระสุตตันตปิฎกเนี่ยมี25เล่มพระอภิธรรมมี12เล่มรวม45เล่มนะพระวินัยปิฎกเนี่ยก็จำง่ายๆนะอาปามาจุปะจริงๆหลวงพี่ก็คือเขาคงท่องนี้กันมาก่อนนะอาปามาจุปะอาหาก็คืออธิกรรมิกะปาคือปาจิตตีมะก็คือมหาวัคจุก็จุลวัคนะปะคือปริวานนะจริงๆแต่จริงๆแล้วบางทีเขาเรียกมหาวิพังภิกขุวิพังภิกขุณีวิพังนะแต่ก็ไม่ได้ย่อแบบพอพานเลยนะก็ไปแล้วย่ออาปามาจุปะคืออธิกรรมิกะก็คือเนื่องจากปราชิกเกิดเป็นข้อแรกก็เลยใช้คำว่าอธิกรรมิกะนะเริ่มต้นจากเล่มแรกเนี่ยปราชิกสังฆทิเศษนะแล้วก็อนิยตนะสามหมวดนะหมดไปเล่มหนึ่งเลยนะ เล่มที่สองก็นิสยปัจจิตี30ข้อเนี่ยจนถึง อธิกรณสมถะนะอันนี้เล่มสองนะส่วนเล่มสามนี่เป็นเรื่องพระวินัยของภิกษุณีนะ311ข้อแต่ปัจจุบันภิกษุณีเถรวาทก็ไม่มีแล้วนะแต่ทำไม311ข้อเล่มเดียวเพราะว่าพระวินัยหลายข้อไปซ้ำกับพระแล้วนะก็เลยเพิ่มเติมเข้ามาในเล่ม3เฉยๆส่วนเล่ม4เล่ม5เนี่ยเป็นเรื่องของมหาวัคคจุลวัคก็คือเรื่องอภิสมาจารย์ที่ว่าไปนะในขันธกะซึ่งมีอยู่22ขันธกะในมหาวัคมี10ขันธกะแต่มันยาวกว่านะแล้วก็จุลวัคมี12ขันธกะรวมเป็น22ถ้าจัดรวมทั้งสังคายนาขั้นที่1ที่2ก็อยู่ใน2ขันธกะด้วยนะตัดออกไปก็เหลือ20นะอภิสมาจารย์เหลือ20ขันธกะมีคนเคยนับนะมีพระอาจารย์บางรูปเคยนับว่าอภิสมาจารย์เนี่ย 1,440 ข้อเลยนะคือเรียกว่ายังไงล่ะคือพุทธองค์ในสอนละเอียดมากเลยเพราะว่าการบวชเนี่ยพุทธองค์เปิดกว้างหมดนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยขอให้คุณไม่มีคุณสมบัติต้อง

ไม่ได้เป็นกระเทยบันเดาะคนสองเพศคนเคยฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ข่มขืนภิกษุณีเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นพวกนี้เนี่ยไม่เคยปราชิกมาก่อนเนี่ยรับบวชนะไม่ได้เป็นโรคเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยกุฏฐังคันโทโสโสกิลาโสอัปมาโรเนี่ยรับหมดนะดังนั้นเนี่ยแต่พอรับแล้วเนี่ยมีพระวินัยเป็นตัวบังคับในกรอบอยู่ใครอยู่ไม่ได้ก็ต้องสึกออกไปนะแต่เบื้องต้นเนี่ยเปิดรับกว้างหมดนะนี่คือพุทธศาสนานะส่วนปริวารเนี่ยเป็นเรื่องการถามตอบนะข้อสุดท้ายเนี่ยนะดังนั้นจะเห็นว่าพระวินัยเนี่ยมีความลุ่มลึกตามลำดับนะแล้วการที่พระรูปหนึ่งบวช

เนี่ยการปุ๊บปั๊บจะรู้พระวินัยทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องศึกษากันทั้งชีวิตอะนะตลอดชีวิตเนี่ยซึ่งพุทธองค์ก็ให้ทำอย่างนั้นด้วยนะศึกษาตลอดชีวิตเลยเนี่ยในเรื่องของพระวินัยนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเนี่ยอันนี้ก็จะปราชิกนะสี่ข้อเนี่ยสองก็คือลักทรัพย์นะก็มีการตีความลักทรัพย์ห้ามาศกเท่าไหร่ก็มีในพระไตรปิฎกก็ระบุไว้นะพระวินัยระบุว่าเขาเปลือกเขาเปลือกทองคำ40เมตรหรือเขาเปลือก20เมตรนะหนักเท่าไหร่เนี่ยเป็นห้ามาศกหรือครึ่งคือครึ่งขาพนะต่างๆเนี่ยแต่เอาเป็นว่าลักทรัพย์เนี่ยผิดหมดแล้วกันนะง่ายๆเพราะมันน้อยมากนะคือถ้าลักทรัพย์เมื่อไหร่ก็ผิดทันทีนะหรือว่าฆ่ามนุษย์นะไม่ใช่ฆ่าสัตว์นะโยเปนะภิกขุสันจิตจมนุสสวิกหังเนี่ยชีวิตาวโรปยะคือฆ่ามนุษย์เลยนะหรือใช้คนอื่นฆ่าเนี่ยก็ต้องอาบัติปราชิกนะสุดท้ายก็คืออวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตัวเองนะส่วนปราชิกนี่คือขาดจากความเป็นพระเลยส่วนสังฆทิเศษนี่ก็คือในเดี๋ยววันนี้ต้องในสังฆทิเศษนี่คือเป็นคือทั้งหมดเนี่ยเราสามารถปรงอาบัติได้ยกเว้นปราชิกหลุดจากกองเป็นพระแล้วส่วนสังฆทิเศษต้องไปอยู่กรรมนะเขาเรียกอยู่ปริวาสอยู่ปริวาสแล้วก็ต้องเข้ามานัดอีก6วันแล้วก็ออกอัมพาซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ต้องใช้คณะสงฆ์20รูปนะเป็นพิธีกรรมสงฆ์ที่ใช้คณะสงฆ์มากที่สุดดังนั้นเนี่ยเราอย่านึกว่าไปอยู่ปริวาสง่ายนะเพราะบางทีถ้าไปในดินแดนชนบทเนี่ยหาพระยากนะยิ่งไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเกิดไปต้องอาบัติสังฆทิเศษเนี่ยโอ้โหต้องไม่ปกปิดนะถ้าปกปิดก็นับวันเพิ่มไปเรื่อยนะต้องอยู่ปริวาสไปเรื่อยๆเนี่ยลำบากเลยแหละนะอันนี้ก็เป็นสังฆทิเศษส่วนรายละเอียดมียังไงเดี๋ยวจะว่าต่อไปนะเพราะว่าจะดูที่เวลาด้วยเอาเป็นว่านี่คือหมวดหลักๆของพระนะจะเห็นว่าการเป็นพระแต่ละรูปเนี่ยก็ต้องถือศีลมีสิกขาบทเยอะนะนั่นทำไมนะแล้วต้องฝึกตัวนะต้องมีอินทรีย์สังวรนะต้องมีการพิจารณานะปัจจยนิสินตศีลเนี่ยนะคือพิจารณาการใช้ปัจจัยสี่ต่างๆนะมีสำรวมอินทรีย์นะแล้วก็ประกอบอาชีพสัมมาชีวะด้วยนะไม่ใช่เป็นหมอดูหมอเสน่ห์นี่ก็ไม่ได้นะก็ผิดหมดนะดังนั้นเนี่ยนั่นคือทำไมพุทโธถึงบอกว่าคณะสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศนะไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเนี่ยเพราะว่าพระเองก็ต้องฝึกตัวมากๆเลยนะนะโยมถวายพัตตาหารกับพระนะพระภิกษุอยู่ได้ก็เพราะพัตตาหารที่โยมถวายนะปัจจัย4นะคนแล้วคนเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นแบบนี้เรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยจนถึงปัจจุบันนะแต่พระเนี่ยก็อยู่ได้เพราะโยมนะก็พระอยู่ได้เพราะโยมเพื่อที่จะทำเป้าหมายนะมีเวลาที่จะทำฝึกจิตนะทำอุดมการณ์อันสูงสุดนะที่ได้ให้ไว้ในวันปฏิญาณไว้ในวันบวชนะว่าสัพพทุกขานิสรณะนิพพานสัจจิกรณัตถายะเนี่ยซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าออกบวชเพื่อทำพระนิพพานเพื่อสลัดจากกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งนะอันนี้ก็เกื้อหนุนกันเป็นระบบที่ต้องพึ่งพากันซึ่งพุทธองค์ก็ได้ออกแบบไว้แบบนี้นะไม่ได้ออกแบบให้พระเนี่ยแบบตุนทรัพย์สินไว้นะเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมก็ไม่ต้องมาแล้ววัดนะพระโอ้มีทุกอย่างครบหมดแล้วแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะพระก็ต้องพึ่งโยมก็ได้อาศัยพระไปค้นคว้าธรรมะมาแบ่งปันนะก็พึ่งพาซึ่งกันและกันนะเคยมีพระต่างประเทศนะอย่างพระศรีลังกามาอบรมท่านคุยหลวงพ่อนะเจอหลวงพ่อตะโอ้โหหลวงพ่อวัดหลวงพ่อใหญ่มากเลยอ่ะคนก็เยอะนะทรัพยากรก็เยอะนะหลวงพ่อบอกท่านก็บอกท่านนะหลวงพ่อก็บอกพระศรีลังกาบอกใหญ่แค่ไหนก็ผมก็ผ้าสามผืนนะมีผ้าแค่สามผืนนะมีอะไรเยอะแค่ไหนก็กินข้าวแค่สองมื้อนะบอกท่านไปนะพระท่านก็ท่านก็ได้ข้อคิดไปนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะ

ไปไหมเนี่ยและการสวดปฏิโมกข์เนี่ยก็ต้องสวดเร็วนะคือนี่คือสิกขาบท8หมวดแต่อาบัติมี7กองนะชื่อซ้ำๆกันนะชื่อซ้ำๆกันกับกับสิกขาบทนะเดี๋ยวจะขอข้ามไปเลยนะเพราะว่าวันนี้มีเวลาไม่มากเพราะเดี๋ยวจะมีการทบทวนโอวาทด้วยนะทบทวนโอวาทจากหลวงพ่อธรรมชโยของเรานะหลวงพี่พูดไปแป๊บเดียวรู้สึกเหลือเวลาแค่ประมาณ10นาทีแค่นั้นเองมั้งเนี่ย10นาที15นาทีนะอันนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงพระไตรปิฎกไปนะว่ามีตามนี้คราวนี้จะพูดถึงว่าการสวดปฏิโมกข์เนี่ยนะเราสวดอะไรบ้างนะไอ้สวดที่เราบอกสวดปฏิโมกข์มันสวดอะไรบ้างก็คือหลังจากสวดพระปฏิโมกข์ศีล227ข้อแล้วเนี่ยเรามีสวดบทสีลุทเทสัปปะทะนี่คือหัวใจนะของพระปฏิโมกข์เลยว่าหลังจากเราสวดครบทั้ง227ข้อแล้วเนี่ยสีลุทเทสัปปะทะเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าแล้วพระเนี่ยควรทำยังไงต่อรวมถึงตายยะนคาถานะซึ่งเป็นบทที่เตือนนะว่าเออนะเป็นพระเนี่ยต้องนะตั้งใจปฏิบัตินะนะอย่าคือทำอะไรขอให้ทำจริงนะกยิลาเจกยิลาเถนังเนี่ยทำอะไรทำจริงจังอันนี้เป็นคำขวัญของกรมหลวงพระเจ้าบรมพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอุดมพรเขตอุดมศักดิ์นะกริยาเจกริยาเถนังทันทเมนังปรักกเมเนี่ยคือทำอะไรขอให้ทำจริงนะท่านบอกว่าเว้นเวิร์กเว้นเพลนะสอนลูกหลานนะคือทำก็ทำจริงเล่นก็เล่นจริงๆนะอย่าทำแบบย่อใหญ่ย่อแย่นะหรือทำอย่างเดียวนะโฟกัสอยู่อย่างเดียวไม่ใช่ทำนู่นทำนี่แล้วก็จะไม่ได้ดีสักเรื่องหนึ่งเนี่ยท่านอันนั้นท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วก็หลังวันลงปฏิโมกข์เรามีการสวดธรรมวัตรเย็นด้วยนะสวดเทวธรรมสวดวันทาเจดีนั่งสมาธิแผ่เมตตาที่ฐานจิตอันนี้โยมจะได้ทราบว่าเวลาพระลงโบสถ์เนี่ยเราทำอะไรบ้างนะวันนี้คงได้ย่อๆนะสีลุทเทศะเป็นยังไงนี่คือจาตุปริสุทธิศีลเลยนะหลวงพี่ตัดมาเฉพาะคำที่สำคัญนะเพราะว่าชื่อเทศน์คือสุดยอดคาถาปฏิโมกข์นะสังวโรปฏิโมกขเขจะนะคือพูดง่ายๆว่าในบทนี้เนี่ยหลังจากที่เราฟังพระปฏิโมกข์เสร็จเนี่ยคณะสงฆ์ทั้งหมดคราวนี้สวดพร้อมกันนะว่าเออเนี่ยนะเราจะรักษาศีล227ให้บริสุทธิ์นะอาจาระโคจรสัมปันโนนะก็คือเราจะมีมารยาทนะไปในที่ที่มันโคจรสำหรับพระนะไม่ได้ไปในที่ที่มันอโคจรนะเช่นเป็นที่เที่ยวดิสโกเทคอะไรไม่ไปแบบนั้นนะแล้วก็ตรงกับอาชีวะปริสุทธิ์ที่ศีลในจตุปริสุทธิ์ที่ศีลด้วยว่าเราก็จะทำแต่เรื่องนะดีๆนะนะประกอบอาชีพให้สมกับความเป็นพระเนี่ยนะถ้าเป็นโยมก็คือมิจฉาชีวะนี่ก็ไม่ทำนะฆ่ายาพิษฆ่ายาพิษยาเสพติดสัตว์นำไปฆ่านะฆ่ามนุษย์ฆ่าอาวุธเนี่ยต่อมาคืออนุอนุมัตเตสุวัชเชสุพยัตทัสสาวีนะอนุมัตเตสุวัชเชสุพยัตทัสสาวีเนี่ยคืออินทรีย์สังวรนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสี่จตุปริสุทธิ์ที่ศีลด้วยอันนี้คือการสวดหลังปฏิโมกข์พระสวดพร้อมกันตอนสวดปฏิโมกข์มีผู้สวดคนเดียวนะพยัตตปฏิภโลมีความรู้ความสามารถนะสวดจบสวดสีลุทธะเทศปาฐะพร้อมกันนะสมาทายสิกเขทะสิกขาปเทสุสมาทายสิกเขทะสิกขาปเทสุก็คือพูดง่ายๆว่าพระเนี่ยก็ต้องฝึกในสิกขาบทอยู่เสมอเนี่ยใช้ปัจจัยสี่ก็พิจารณาตลอดนะทั้งก่อนใช้และหลังใช้เนี่ยนี่คือสีลุทเทถปาฐะนะต่อมาเนี่ยเราสวดตายนคาถาด้วยนะก็นี่หลวงพี่คัดมาเฉพาะประโยคที่สำคัญนะความยาวมากกว่านี้เนื่องอย่างที่บอกไปกยิลาเจกยิลาเถนังทันทะเมนังปรักกะเมก็คือถ้าบุคคลจะทำอะไรก็ทำเถิดแต่ทงยังทำกิจนั้นให้จริงๆนะสิทธิโลหิปริภาโชพิญโยอกิรเตระชังเพราะว่าการบวชที่ย่อหย่อนย่อมไม่เกิดผลยิ่งโปรยโทษดุจธุลีเนี่ยหลวงพ่อตาใช้คำว่าเออถ้าบวชเนี่ยไม่ระวังให้ดีได้นิสัยแย่ๆเพิ่มขึ้นมาจากโยมอีกนะบางทีเช่นอันนี้สายขี้เกียจเนี่ยเพราะว่าพระเนี่ยไม่ต้องทำมาหากินนะเช้ามามีฉันแล้วนะถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าโยมก็จะเห็นว่าพระ

ก็ต้องฝึกตัวทีเดียวนะเนี่ยและยังเพิ่มเติมว่ากุโสยถาทุกขิโตหัตถเมวานุกันตติคือยากคาที่บุคคลจะถอนแล้วเนี่ยคือรู้จักยากคาไหมเนี่ยจริงมีภาพนะคือยากคามันคมนะถ้าจับไม่ดีเนี่ยกระชากมันยังบาดมือเลยนะเหมือนกันนะสามัญญทุปรามัตถังนิรยาอยู่ปกัตติคือถ้าบวชแล้วปฏิบัติไม่ดีย่อหย่อนเนี่ยย่อมถูกฉุดไปในนรกได้ฉันนั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าบวชแล้วจะไปสวรรค์อย่างเดียวนะปฏิบัติไม่ดีก็ไปนรกได้นะซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยเคยเทศให้พระภิกษุกลุ่มหนึ่งฟังนะไม่รู้ท่านเทศยังไงนะเทศเสร็จภิกษุบางรูปเนี่ยกระอักเลือดเลยนะเนื่องจากเป็นคนทุศีนะกระอักเลือดออกมาเลยอ่ะไม่รู้พระพุทธองค์เทศยังไงนะบางองค์นี่ก็อาเจียนออกมาเลยนะบางคนก็ปิติใจเข้าถึงธรรมเพราะศีลบริสุทธิ์ตลอดเนี่ยดังนั้นเรื่องศีลนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นพื้นฐานในการบรรลุธรรมนะนี่คือกยิลาเจกยิลาเถนังนะของนะท่านพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะท่านมีคือเป็นที่เคารพของคนทั้งประเทศแหละพวกนี้มีรูปปั้นมีศาลท่านเนี่ย200กว่าแห่งเลยนะทั่วประเทศไทยเพราะเป็นท่านเป็นทั้งทหารเรือเป็นทั้งหมอทั้งแล้วก็มีวิชาด้วยนะเนี่ยท่านสอนลูกหลานนะมีลูก11คนเนี่ย work while you work play while you playone thing at a time นะทำอย่างเดียวนะทำให้จริงจังนะต่อมาพระก็สวดบทนี้ด้วยนะคถาเทวธรรมนะหิริโอตปสัมปันนาสุขธรรมสมาหิตาสันโตสัพพุริสาโลกเกเทวธรรมาติบุจเรคือบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมฝ่ายขาวนะท่านเหล่านั้นเรียกว่าสัตบุรุษผู้มีธรรมของเทวดาในโลกนะก็พูดง่ายๆว่านี่คือเทวธรรมนะถ้าเรามีหิริโอตปะเนี่ยหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยท่านนำบทนี้ไปเทศใน1ใน67กันนะว่าอย่างละเอียดละออมากเลยว่าท่านถึงกับระบุว่าผู้ที่ยังไม่เข้าถึงพระธรรมกายถือว่ายังไม่มีหิริโอตปะที่แท้จริงนะเนี่ยต่อมาเราสวดคำนี้นะวันทามิเจติยังสัพพังสัพพฐานเนสุปฏิติตังสารีลิกธาตุมหาโพธิงพุทธะรูปังสกลังสทาวันทามิเจติยังสัพพังสัพพฐานเนสุปฏิติตังสุปฏิทิตังข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระเจดีย์ทั้งหมดซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ทั้งปวงโออันนี้ฉลาดมากเลยนะคือพระเจดีย์มีที่ไหนทั่วโลกเนี่ยขอไหว้หมดเลยส่วนบทนี้คุ้มมากไหว้หมดพระบรมสารีริกธาตุด้วยทั้งหมดเลยต้นพระศรีมหาโพธิ์ทั้งหมดขอกราบหมดพระพุทธรูปทั้งสิ้นในการทุกเมื่อเถิดเนี่ยโอ้โหอันนี้คุ้มมากนะเนี่ยนี่ก็คือบทสวดที่พระท่านสวดกันนะในพระอุโบสถทุกวันขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำหรือบางทีก็แรม14ค่ำนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็น่าเสียดายว่าบางหลายๆที่เนี่ยต่างจังหวัดมั่งต่างประเทศมั่งก็สวดเฉพาะเข้าพรรษานะเพราะว่าพระไม่พอ4รูปนะท่านก็เลยบอกสวดเข้าพรรษาหลวงพี่ไปศรีลังกานะวันพระใหญ่โอ้พระจันทร์เต็มดวงเขาหยุดนะเป็นวันหยุดราชการหลวงพี่บอกโอ้ขอไปลงปฏิโมกข์หน่อยนะเขาบอกอาจารย์เขาสวดเฉพาะวันช่วงเข้าพรรษานะตอนนี้ไม่มีเราก็เอาเลยเออแต่วัดเราสวดตลอดนะสวดถ้าวันไหนพร้อมสวดตลอดนะทุกกึ่งเดือนในมันมีบทหนึ่งเขาเรียกอากังคสูตรนะคือพูดง่ายๆว่าพุทธองค์ได้ตรัสสูตรว่าด้วยความหวังเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยอยากให้เพื่อนพรหมจารีรักเป็นที่เคารพได้ปัจจัยสี่แสดงธรรมได้ให้ได้ฌานได้อภิญญาสิ้นอาสวะเนี่ยก็ขอให้เป็นผู้ที่สำรวมด้วยปฏิโมกนะถ้าเป็นโยมก็ศีลห้าศีลแปดมารยาทนะแล้วก็ไปในที่ที่ควรไปนะนะเป็นผู้เห็นภายในโทษทั้งหลายอันมีประมาณน้อยนะบางทีอย่าคิดว่าเอ้ยผิดแค่นี้ไม่เป็นไรครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าผิดเล็กน้อยเนี่ยจะนำไปสู่ความผิดใหญ่ๆคือเริ่มต้นมันก็น้อยๆทั้งนั้นแหละนะอาบัติเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแต่เอ๊ะน้อยๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรสุดท้ายจนปราชิกก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยโยมก็เหมือนกันนะแล้วก็สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดแล้วก็จริงๆบทนี้ก็พูดไปด้วยว่ามีเรือนว่างอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ไปทำวิปัสสนาทำฌานให้เกิดขึ้นนะอันนี้ก็คืออาคังสูตรสูตรด้วยว่าด้วยความหวังนะมาดูภาพการสวดปฏิโมกข์ของวัดเรานิดนึงนะอันนี้ล่าสุด นะโดยพระอาจารย์มหาธงชัยสารชโยในปริยัติธรรม9พรรษา33สวดครั้งที่1021นะที่โบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายนะก็จะมีโปสเตอร์อย่างนี้นะเนี่ยอันนี้หน้าที่พระปฏิโมกข์หน้าที่

ยรวมพระภิกษุสามเณรนะมีอันนี้เห็นมีบางท่านทำ AI มาก็เลยเห็นว่าน่าสนใจก็เลยเอามาให้ดูนะนะเนี่ยก่อนสวดก็ต้องเตรียมเขาเรียกบุพกิจบุพกรก่อนนะเตรียมสถานที่น้ำดื่มแจ้งฤดูการนับจำนวนสงฆ์นะอันนี้อยู่ในบทสวดก่อนที่จะเข้าปฏิโมกข์นะผู้สวดต้องพยัตโตปฏิภโลนะตามที่บอกมีความสามารถมีความฉลาดนะองค์สงฆ์ขั้นต่ำสี่รูปวัดเราเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะเกินร้อยรูปตลอดแล้วก็มีเหตุที่งดสวดก็ต้องงดนะเช่นเกิดมีพระสวดอยู่อาพาธหนักหรือเกิดไฟไหม้น้ำหลากสัตว์ไล่มาผีเข้าสิงอันนี้เรื่องจริงนะพระราชาเสด็จอันนี้ต้องหยุดสวดนะแต่ก็ไม่ค่อยมีนะไม่ที่ฟังมาลงมาก็ไม่มีในภาพก็เป็นอย่างนี้นะผู้สวดเนี่ยจะนั่งเหนือกว่าภิกษุทั้งหมดนะแม้ว่าจะบวชแค่วันนั้นเนี่ยแต่สวดพระปฏิโมกข์ได้ก็นั่งเหนือกว่าเจ้าอาวาสพระอาจารย์ทั้งหมดเลยในพระโบสถ์นะนี่เป็นภาพการขานจำนวนนับพระก่อนที่จะสวดนะเป็นอย่างนี้นะตัดตอนเลยนะสวดเสร็จก็บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะหลวงพี่ถ่ายรูปเองนะพระก็จะมีโยมมาคอยถวายปานะพระนะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะหลายๆท่านเลยโยมเนี่ยนะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะอันนี้จริงๆถ่ายตอนถวายไปเกือบหมดแล้วนะเบิกบานมากนะอันนี้ก็คือปาติโมกนะซึ่งสวดทุกกึ่งเดือนนะทุกขึ้น15ค่ำกับแรม15ค่ำนะจริงๆนะซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่จะเข้าไปฟังได้เนี่ยก็ต้องเป็นพระภิกษุนะแล้วอยู่ในเขตสีมาเท่านั้นนะนะซึ่งวัดเราก็มีการบวชตลอดนะแล้วก็บวชเยอะมากแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ท่านได้บทแม้บทระยะสั้นแต่เข้าไปได้ฟังพระปฏิโมกข์ได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะนะอันนี้ก็นำโปสเตอร์นี้มาฝากประชาสัมพันธ์เป็นการบวชนานาชาตินะAECWAB นะก็ยังรับสมัครอยู่ถึงวันที่15กรกฎาคมเลยนะนานาชาติเดี๋ยวเราจะได้มาทบทวนโอวาทกันนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็อยากจะบอกว่านี่คือปฏิบัติการความลับที่ทำให้พุทธศาสนาอยู่มาได้ถึง 2,600 ปีมาตลอดนะจนถึงปัจจุบันนี้นะนะเป็นกลไกหลักนะเนี่ยเป็น OS ของพระสงฆ์เป็นรัฐธรรมนูญของพระสงฆ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่การคุมนะแต่ว่าคือเป็นการฝึกจิตนะพูดง่ายๆว่าอยู่ในกรอบเพื่อหลุดกรอบนะอยู่ในกรอบธรรมวินัยเพื่อหลุดกรอบของกิเลสนะอีกทีหนึ่ง

0: มีเวลาสักนิดหนึ่งก็สักหนึ่งนาทีพอมีเวลานะจะให้ฟังเสียงพระปฏิโมกข์การสวดนะซึ่งเป็นการสวดของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งท่านบวชใหม่ๆเนี่ยท่านก็สวดได้เลยนะก็ถือว่าหลวงพ่อท่านเก่งมากมีความเพียรมากจะให้ฟังบทเดียวนะเพราะว่าความยาวทั้งหมดประมาณเกือบ40นาทีแต่ว่าจะให้ฟังบทแรกบทเดียวคือปาราชิก4ข้อซึ่งใช้เวลาประมาณ1นาทีครึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวเรามาฟังหลวงพ่อนำสวดปฏิโมกข์กันนะเดี๋ยวสัก
1: กายสัมปชัญญะมุขันธ์ตระอธิมานายะอิติจิตตมโนกายสังฆะอปนินาวิสุทธาเปกินะสันติอปติอวิคาตภาวิกตาหิสัพพะสุโหติมิตานังนิติตัง
0: เอาละเริ่ม
1: ตริเมจตารโอปราชิกาธรรมอุเทสะอากัจฉันติโยปนาวิโกวิโคหลังจากาสชิวะสัมมาปโนสิกังอปัจจคายะทุปะระยังอนาวิกตวังตุนังธรรมมริเสวยานะมสุติระยานะกตายะปิปาราจิโกโหติอสังวาโสโยปนาวิกุคัมมะวะอรัญญวะอตินันทะยะสังฆะตังอาทิยะยะยะตารูเปตินะตะเนราชะโนจลังกะเหตวะหะเนยุงวะปัญจยุงวะปะภาชะยุงวะโจรสิภาโลสิมโนสิเทโนสิติตัทธาลุปังเมกุอตินังอธิยมโนยัมปิปาราจิโกโหติอสังวาโสโยปนาวิกุสัจจิจมรสุวิกหังชีวิตตปรปยาสัตตหารกังวาสัปริยะสยามรณะวันนังวาสังวันนายมรณะยวะสมาตปายะอัมปุบริสิกิ

0: โตหิมินาวะปะเกนะตุจิวิเตนะมะนันเตจิวิตาสะโยติเอติจิตมโนจิตตสังคโปอเนกปริยายะนะมรณะวันนังวะสังวันนยะมรณายะวะสมัสสะปะยะยัมปิปราจิโกโหติอสังวะโสโยปะนะวิโคอนัพจานังอุตตลิมนุสตัมมังอตุปนายกังอลมาริยะยานะทัสสนะสมุทัจจะรายะเอติจานะเมอิติปะสัมมิติตะโตอปะเลนะสัมมยะนะสัมโลกะหิยะมโนวะอะสัมโลกะหิยะมโนวะอาวานวิสุทธาเปโคเอวังวัฏยะอาจานะไม่บังอาวุโสอวัจจันนามิอปัสสังปัสสามิตุจามุสัพเพลามินเตอันยตระอธิมนายัมปิปราจิโกโหติอสังวะโสโอติตะโคยะสัมมันโตอัจจตารโอปราจิกาธัมมายะสังวิโกอันยตระังวะอันยตระังวะอปัจจิตวานนาลปฏิปิโกอิสติงสัมมสังยัตถะปุเรตถาปัจจปราจิโกโหติอสังวะโสตถายะสัมมันเตปัจจมิกจิตถะปริสุทธาตุติยัมปิปัจจมิกจิตถะปริสัมตติยัมปิปัจจมิกจิตถะปริสุทธาปริสุทเถตถายะสัมมันโตสมาตุนิหิเอวเมตังธารยามีปาริจิกุเตโสนิติโต
1: สาธุก็ในบทเดียวนะปราชิกนะก็วันนี้เราก็โชคดีนะก็จะได้ชมทบทวนโอวาทของหลวงพ่อนะคุณครูไม่ใหญ่เมื่อกี้ได้ฟังเสียงปฏิโมกข์ไปแล้วตอนนั้น40น่าจะ40 50ปีก่อนนะแล้วก็จะได้ทบทวนโอวาทครูไม่ใหญ่นะซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทุกวันก็เป็นเรื่องนี้จากทั่วประเทศนะแต่วันนี้เป็นเรื่องจดหมายจากเบตงนะตอนสนามรบแห่งศรัทธานะเดี๋ยวเราไปชมรับฟังโอวาทหลวงพ่อกันพร้อมๆกันเลยนะ
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ย
2: ิ้
3: มแล้วคร
2: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลก
2: ใครยิ้มขอรวย
3: สาธุ
2: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: ทุกจ้ะเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: ดูยูเลิฟมีบ
1: อ I love you
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการตาม
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: โรคสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่าง
3: รอรับอยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ

0: หมายยันจ้ะ
1: กำลังมาครับต้องมีคาถาถึงจะมา
0: อ๋อต้องมีคาถานะ
1: คร
0: ับ เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้
1: ไม
0: ่
1: ให้ก็ให้ให้
0: ให้นี่สำคัญนะ
1: คร
0: ับ รวยสถานเดียวเลยจ้ะ
1: สาธุ
0: ทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: มีจดหมายฉบับมาจากเบตงตอนสนามรบแห่งศรัทธา
1: สาธุ
0: เป็นไงเนาะกระผมพระคณาวุฒานะวโร
1: สาธุ
0: ประธานสมวิทยาธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาครับ
1: สาธุ
0: นี่จ้าพ่อครับถ้าย้อนเวลากลับไปในวันมาฆบูชาปี2527เด็กชายวัย10ขวบคนหนึ่งถูกโยมแม่พามาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรก
1: สาธุ
0: วันนั้นเขาไม่รู้หรอกครับว่ากำลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิต
1: สา
0: ท่ามกลางศาลาจตุมหาราชิกาที่เต็มไปด้วยผู้คนหลายร้อยเด็กได้ก็ได้ก็นั่งหลับตาตามหลวงพ่อเป็นครั้งแรก
1: สาธุ
0: และการในความเข้าใจก็เกิดขึ้นจูจูโลกทั้งใบหายไปเลยไม่มีศาลาไม่มีผู้คนไม่มีเสียงใดๆเหลือเพียงตัวเองอยู่ในความว่างอันกว้างใหญ
1: ่
0: นี่แต่รู้สึกว่าโลกทั้งใบได้หายไปแล้วพอลืมตาขึ้นมาเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วราวกับเพิ่งหลับตาเพียงครู่เดียวแม้วันนั้นจะยังตอบไม่ได้ว่าเกิดมาทำไมแต่เมล็ดพันธุ์ในการสร้างบารมีได้ถูกวานลงกลางใจเด็กคนหนึ่งเรียบร้อยแล้ว
1: สาธ
0: ุโอ้ดีจังหลังจากนั้นชีวิตก็เดินไปตามวิถีของชาวโลกเรียนหนังสือทำงานแสวงหาความสำเร็จวิ่งไล่ตามสิ่งที่สังคมเรียกว่าอนาคตนี่นะอนาคตไปคดมา
1: อนาคตไป
0: แต่ลึกๆยังมีคำถามเดิมซ่อนอยู่เสมอว่าคนเรานำมาจากไหนเกิดมาทำไมมีดวงวิญญาณเนอะแสวงหาคำตอบเรื่องนี้นี่ตั้งคำถามกันมาเนี่ยแล้วตายแล้วจะไปไหนนี่เนาะจนกระทั่งได้มาพบคำตอบจากหลวงพ่อว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเรียงประโยคเดียวหยุดกายค้นหาที่ดำเนินมาครึ่งชีวิตและเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตไปตลอดกาลนี่นะแล้วเกิดมาใหม่อาจารย
2: ์ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
3: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

0: เจ้าชายสิทธัตถะนี่ออกบวชอายุเท่าไหร่เนาะ
1: 29
0: ครับ29
1: คร
0: ับเมื่ออายุ35ปีก็ผมยังตัดสินใจออกบวช
1: สาธุ
0: เป็นบุญอย่างยิ่งที่ครอบครัวไม่ได้คัดค้านตรงข้ามทุกคนกลับปลื้มใจและอนุโมทนา
1: สาธ
0: ุจ้ะเพราะรู้ว่านี่ไม่ใช่การสูญเสียลูกหลานให้วัดแต่คือการส่งลูกหลานกลับคืนสู่เส้นทางที่ดีสุดของชีวิต
1: สา
0: ธุนี่วันที่แม่รอคอยและปลื้มใจที่สุดในชีวิตนี่จ้ะสาธุจ้าหลังจากการบวชแล้วกระผมก็ได้รับมอบหมายมาบุกเบิกศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง
1: สาธุ
0: บวชได้นานแค่ไหนจ้าตอนที่ส่งมาเนี่ย
1: 2,000
0: 2,000
1: ครับแล้วก็มาบุกเบิกเลยคร
0: ับ แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตาโตเลย นี มาบุบเบิลตั้ง2,000
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วต้องบอกตรงๆนะครับว่าภารกิจนี้ไม่ใช่การย้ายที่อยู่แต่คือการย้ายสนามรบเพราะวันที่พวกเรามาถึงเบตงนั้นเป็นช่วงที่กระแสสังคมยังเต็มไปด้วยความคลางแคลงหลายคนไม่กล้าเข้าวัดหลายคนไม่กล้าใส่บาตรอ้าวแล้วพอจะจัดได้ไงเนี่ยว่าเขาไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อวัดพระธรรมกายออกมาดัง
1: ๆ
0: พวกเราเหมือนกำลังเล็กๆที่ทรงมาปักธงธรรมะกลางปลายด้ามขวานที่ไม่มีฐานกำลังไม่มีเครือข่ายและไม่มีแม้กระทั่งความไว้วางใจจากผู้คนแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พวกเรามีเต็มหัวใจ

0: คำสอนหลวงพ่อที่ว่าไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไป
1: สาธุ
0: ทุกเช้าพระภิกษุก็ยังคงออกบิณฑบาตแม้หลายวันแทบไม่มีอะไรตกถึงก้นบาตร
1: โอ้
0: เอ้าแล้วไม่หิวเหร
1: อหิว
0: หิวครับโอ้นี่มนุษย์ราษฎรแล้วไม่มีอะไรตกถึงก้นบาตรแต่เราก็ยังต้องเดิน
1: เร
0: ายังเดินวันแรกไม่มีคนใส่บาตรวันที่สิบก็ยังไม่มีจนกระทั่งวันที่ร้อยเริ่มมีหนึ่งบาตรวันนี้ไปก็เริ่มมีทั้งชุมชนจากสายตาที่เคยระแวงก็ค่อยกลายเป็นสายตาแห่งความคุ้นเคยจากความไม่เข้าใจก็ค่อยกลายเป็นความไว้วางใจนี่เนาะจากคนแปลกหน้าก็ค่อยกลายเป็นคนครอบครัวเดียวกันแต่เส้นทางการสร้างบารมีมักไม่ได้รอได้กลีบกุหลาบครับจ้ะเมื่อก่อนจัดกิจกรรมมีคนมาร่วมงานไม่ถึง10คนก็ประมาณไม่เกิน9
1: ประมาณ9คน
0: ไม่ถึง10นะบางงานเตรียมงานทั้งสัปดาห์แต่ผู้ร่วมงานน้อยกว่าทีมงานที่อีกสู้จังเลยเนอะโอ้โหไม่ท้อเลยตอนแรกอาจจะมีท้อเทียมบ้างแต่ไม่ท้อแท้นี่เนาะไม่ท้อแท้หลายครั้งผมรับหน้าที่เป็นสารพัดช่างจ้ะช่างพูดช่างคุยช่างอะไรฮะสารพัดช่างเอาไว้ว่าเป็นทุกอย่างเลยครับมีหลายคืนที่กลับเข้ากุฏิแล้วถามตัวเองว่าเราจะไปต่อได้จริงหรือ เก่งนะแต่ทุกครั้งที่นึกถึงหลวงพ
1: ่อ
0: คำตอบก็กลับมาเหมือนเดิมว่าไม่มีอุปสรรคบารมีก็ไม่เกิดนี่เนาะลูกหลวงพ่อต้องท้อไม่เป็นลูกหลวงพ่อ

0: ป็นอย่างนี้ถึง11ปี
1: โอ
0: ้ไม่น้อยนะจ๊ะ
1: ไม่น้อยครับ11ปี
0: จ้า
1: คร
0: ับ ลองสักปีนึงนี่11ปี
1: ครับโอ้
0: นี่จ้า
1: คร
0: ับ11ปีที่ผ่านมาพวกเราไม่ได้ต่อสู้กับผู้คนแต่ต่อสู้กับความไม่เข้าใจ
1: คร
0: ับ จริงๆเขาไม่อยากจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
1: คร
0: ับ นี่เนาะไม่ได้เอาชนะใครแต่เอาชนะใจตัวเองแล้ววันหนึ่งบทพิสูจน์ครั้งใหญ่ก็มาถึงเมื่อมหาอุทกภัยถาโถมลงสู่ภาคใต
1: ้
0: ดีจ้ะบ้านเรือนบางคนจมน้ำเสียหายเป็นวงกว้างในขณะที่หลายคนกำลังรอความช่วยเหลือนี่นะจ๊ะและแล้วก็มีหมู่คณะหนึ่งก็ไปถึงนี่หมู่คณะวัดพระธรรมกาย
1: จ
0: ้าจ้าไปถึง
1: คร
0: ับ เปิดรองทาน
1: จ้า
0: ผลิตอาหารกล่อง
1: โอ้
0: ลงวันที่ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังด้วยความจริงใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: เพราะนั้นชาวบ้านไม่ได้เห็นเพียงพระที่เดินบิณฑบาตจะเห็นพระที่ลุยน้ำ
1: คร
0: ับ พระที่แบกข้าวสาร
1: โอ้
0: มันหนักนะ
1: คร
0: ับ
1: จ้
0: านี่แบกแล้วลุยน้ำไปด้วยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เห็นพระที่เย็นเคียงข้างประชาชน
1: จ้า
0: ในวันที่ประชาชนทุกคนกำลังลำบาก
1: โอ้
0: นี่จ้าบางครั้งการอธิบาย 1,000 ประโยคก็ยังสู้การลงมือทำเพียงครั้งเดียวไม่ได้ครับ
1: โอ้
0: นี่เนาะ
1: คร
0: ับ ก็อธิบายไปนี่เกือบพันประโยคมั้ง
1: ครับไม่ครับจ้าน
0: ี่ทีมงานเราพอดีจะหันแก่ผู้ประสบภัยครับ
1: คร
0: ับ นี่จ้าอยู่ในชุดผ้าขาวสาวพัดทั้งนั้นเลยเนี่ยสาธุเจ้าโอ้ความเข้าใจมาพร้อมกับน้ำท่วมเนี่ยจากวันนั้นกำแพงความไม่เข้าใจที่สร้างมานานนับสิบปีก็เริ่มพังทลายลงทีละก้อนนี่จ้าจากคนที่เคยมองอยู่ไกลไกลกลายเป็นคนที่เดินเข้ามาทักทายจากคนที่เคยสงสัยกลายเป็นคนที่ชวนญาติมาทำบุญจากคนที่ไม่เคยเข้าวัดกลายเป็นเจ้าภาพงานบุญและจากเมืองนะที่คนยังไม่ยอมไม่ยอมเลยจ้ะจะรู้จักวัดพระธรรมกายจนวันนี้เบตงสามารถจัดตักบาตรพระได้อย่างสง่างามแล้วครับโอ้นี่ตักบาตรพระใจกลางเมืองเบตงเจลาครับนี่เนี่ยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทีเดียวนะจ๊ะแล้วพ่อครับสิ่งที่เพิ่มไปยิ่งกว่านั้นคือจากเดิมที่พ่อแม่ไม่กล้าส่งลูกหลานมาบวชวันนี้กลับพามาสมัครได้ตัวเองจากเด็กคนหนึ่งกลายเป็นสามเณรจากสามเณรกลายเป็นพระและจากพระกลายเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาโอ้โหสุดยอดเลยนี่จะยาวเหยียดเลยสาธุทุกวันนี้โครงการพระร้อยสู่พระล้านยังคงดำเนินต่อเนื่องและในทุกเดือนยังมีกลุ่มบุตรเข้ามาบวชทุกเดือนนะจ๊ะ

0: ก้าถึงสิบสองรูปอย่างสม่ำเสมอ
1: จ
0: ้าบางก็รูปก็บวชอยู่ต
1: ่อ
0: บางก็รูปก็เป็นพระพี่เลี้ยง
1: จ้า
0: บางก็รูปกลับไปพัฒนาวัดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต
1: ้จ
0: ้าตอนแรกเราคิดว่ากำลังสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่เมื่อมองย้อนกลับไปกลับพบว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนั่นหากที่กำลังสร้างพวกเรา
1: จ้า
0: อีมันเป็นยังไงเนาะสร้างความอดทนสร้างความเสียสละสร้างหัวใจนัดบุกเบิกและสร้างศรัทธาที่มีวันถอยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแสงทางที่เบตงกันจ้ะ

หลวงพ่อครับลูกอยากจะบอกหลวงพ่อครับลูกคิดถึงหลวงพ่อมากมายเหลือเกิน

0: ยิ่งคิดถึงลูกก็ยิ่งสร้างบารมีให้มากครับ
1: จ้า
0: เพราะทุกการสร้างบารมีล้วนแทนความคิดถึงที่มีต่อหลวงพ่อครับ
1: จ้า
0: สาธุจ้าหลวงพ่อครับลูกจะขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทำหน้าที่สร้างคนสร้างพระและสร้างความดีให้เต็มกำลัง
1: สาธุ
0: ติดตามหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือ

0: พระสักหนึ่งนาทีและในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีกหนึ่งวันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายใจดีนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศ

ใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆปลงโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆ นุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนอ่อนค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจ

มากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้ลูกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและการนิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่ง

นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสังสารก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิสังฆัง

0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลาย

กล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตัวนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูง

ิดเป็นเทวดาพรหมรูปพรหมถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจและไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะท่านทั้งกระทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์

พอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขันช่องที่เราส่องเงาหน้านะจ๊ะบางใสเป็นแก้วพิสตอลบางหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมาพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารหากันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางค์จะมีอำนาจวาส

ปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วจะก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8เว้นจิตอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยาบถจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆครับ

ชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ่อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุก

นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจก็เร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเนี่ยไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วกับประคองใจให้หยุดนิ่ง

ด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุและสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะครับส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณบริเวณทางเข้า5บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นอีกวาระที่เราจะได้มาสร้างมหาทานบารมีและประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งถือว่าเป็นอริยประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเลยทีเดียวนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณชวนียืนวานิชพิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: Welcome to GBN by DMC live broadcast of the Morning Alms Offering Ceremony on the first Sunday of the month this July 2026. The ceremony is taking place at the Crystal Home of Kunyayajan, Wat Prathamakaya, Pathum Thani, Thailand. You are now with your hosts, Kun Thiraphat Rongroj in Thai and I, Shawani Yunwanit in English.
1: คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญต่างๆนะครับร่วมสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเปรียบเสมือนว่าท่านนั้นอยู่ในสถานที่จริงได้ผ่านทางการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์แล้วก็จะมีแพลตฟอร์มให้ท่านเลือกรับชมตามความต้องการติดตามรับชมแล้วเกิดความปลื้มปิติใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์สร้างบรรยากาศที่ดีด้วยการคอมเมนต์อนุโมทนาบุญส่งกำลังใจซึ่งกันและกันและเราจะได้ทำหน้าที่ในการเป็นกัลยาณมิตรกดแชร์ลิงก์หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอนะครับไปให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยณวัดพระธรรมกายหรือว่าสถานที่ต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมงานบุญนั้นซึ่งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองบนหนทางอันประเสริฐไปทุกภพทุกชาติทั้งยังจะทำให้พบเจอเหล่าบัณฑิตนักปราชญ์กัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือแนะนำเกื้อกูลเราเช่นเดียวกันครับและเราสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดครับ
0: All meritorious participants are warmly invited to join the monthly merit making activities of this first Sunday either in first person or online via GBN USWhere the programs will be broadcasted across various platforms. We also encourage you to become a Galayanamit or a virtuous friend by inviting your friends, family, and loved ones to take part in these merit-making activities throughout the day at gbnus.com. Let's now spread goodness by sharing these broadcast links on screen to those around you. The merit of inviting others to do good is great.Therefore, the fruition of being a Galayana Mitra to others will let us meet wise men on our path to cultivate good perfections. With their support, we transverse upon the noble path towards Nibbana expediently.

0: มีบุญทุกท่านครับสำหรับพิธีกรรมในการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนกำลังจะได้สร้างมหาทานบารมีกับเนื้อนาบุญอันประเสริฐซึ่งต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่และก็เป็นการสร้างทานกุศลในเช้าเป็นบุญแรกของเช้าวันนี้นะครับที่เราจะมีโอกาสได้สั่งสมโดยกำหนดการของพิธีตักบาตรซึ่งเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจะได้เมตตานำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นสาธุชนร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลต่อด้วยการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่สำหรับท่านประธานบุญพิธีประธานตักบาตรในเช้าวันนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณสมพรเก่าเล็กและคุณนาฏฤดีบุญยรัตพันธ์ครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์จะเมตตากล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนานำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีสืบไปเสร็จแล้วท่านประธานสงฆ์จะนำบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยช่วงเวลาแห่งความสว่างไสวในการสร้างมหาทานบารมีที่ยอดกัลยาณมิตรผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์ที่อยู่ณศูนย์กลางพิธีจะได้น้อมถวายวัตถุทานอันประณีตซึ่งจะได้น้อมใส่บาตรแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศครับ
1: Dear viewers, the ceremony will commence when the presiding monk arrives at the center of the ceremony and leads the congregation in paying respect to the triple gem. Next, the lay people will receive the five precepts from the monastic monks.After that, everyone will take a few minutes to recollect their thoughts and purify their body, speech, and mind in preparation for the alms offering ceremony to the large group of monks. Then the lay representatives, Kalyanamit Somphon Kalek and Kalyanamit Natradi Bunyaratapan, will lead us to recite the verses to offer alms in Thai and Pali languages. This will be followed by a short Dhamma sermon delivered by the presiding monk and blessings from the monastic community.Lastly, we will then begin offering alms to the monks and novices who are our fertile field of merit.
0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสามเณรผู้ถือว่าเป็นปฏิฆา6คือเป็นผู้ควรค่าแก่การรับทักษิณาทานเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่เราทั้งหลายในฐานะของทายกทายิกาผู้ปรารถนาที่จะได้บำเพ็ญบุญญกิริยาและเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่และจะได้อานิสงส์อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ซึ่งการทำทานที่จะให้ได้บุญมากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าจะต้องประกอบด้วยการให้ครบทั้ง3ก็คือองค์แห่งการให้นั่นเองนะครับอันได้แก่วัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์และบุคคลบริสุทธิ์ซึ่งวัตถุบริสุทธิ์นั้นก็หมายถึงวัตถุทานที่จะนำมาบริจาคสิ่งของต่างๆที่ได้มาในการที่เราจะนำมาทำทานก็ต้องได้มาโดยสุจริตธรรมไม่ผิดศีลธรรมหรือไม่มัวหมองได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมิได้ไปลักขโมยใครมาส่วนประการต่อมานะครับนั่นคือเจตนาบริสุทธิ์ก็หมายถึงเจตนาของผู้ให้จะต้องให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆมุ่งให้เกิดความดีงามสละความตระหนี่ออกไปจากใจและให้ด้วยใจที่ใสใจที่สะอาดมีความเลื่อมใสศรัทธามีความเชื่อในผลของทานเชื่อในผลของกฎแห่งกรรมปลื้มใจทั้ง3วาระก็คือก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้ทานไปแล้วซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูใหญ่ครับเคยปารภเอาไว้ว่าใจใสเหมาะที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นบุญจะไม่มีหกมีหล่นเลยคือก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำไปแล้วใจต้องใสๆเวลาบุญส่งผลสมบัติใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติจะได้อย่างสะดวกง่ายดายและไม่มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นครับ
1: Dear viewers, we are about to offer alms to a large group of monks and novices who are virtuous with right conduct and are considered the best merit fields. According to the Lord Buddha, the amount gained varies according to these three factors: the purity of the gift,the donor's motive, and the spiritual purity of the donor and the recipient. As for the first factor, almsgiving from wealth righteously earned is praised by the Lord Buddha. A householder who gives alms will be gained in good rebirth and the hereafter. Even one who gains only a small amount of merit with a heart full of faith, one will gain happiness in the hereafter. Secondly, the quality of the donor's motive. The Lord Buddha said in giving

0: Meaning, the thought, intention, and volition of the mind is the one that counts and not the quantity. Therefore, Longpa Tama Shaeyo once said, "Noble givers are blissful before, during, and after giving. They are happy anticipating their good deeds. While giving, they are happy, and after giving, they are blissful with their accomplishment. This gives threefold in blessing, in beauty, wealth, and in reputation."
1: และประการสุดท้ายองค์ประกอบของการที่จะทำทานให้ได้บุญมากนั่นก็คือบุคคลบริสุทธิ์ก็หมายเอาบุคคลทั้งสองฝ่ายนะครับนั่นคือผู้ให้และผู้รับผู้เกี่ยวข้องกับทานนั้นก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์กล่าวคือทายกทายิกาซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ก็ต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมดังนั้นก่อนจะถวายทานนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีประเพณีในการที่เราจะต้องอาราธนาศีลเพื่ออย่างความบริสุทธิ์กายวาจาใจและก็ต้องมีการนั่งสมาธิหลับตาทำใจให้หยุดให้นิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผู้รับหรือว่าปฏิฆาหกซึ่งนั่นก็คือพระภิกษุสามเณรผู้จะมารับทักษิณาทานก็ต้องเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีศีลาจารวัดอันงดงามและมีคุณธรรมที่สูงส่งซึ่งการตักบาตรสร้างมหาทานบารมีในเช้าวันนี้เป็นการทำทานที่ครบองค์3ประการองค์แห่งการให้ทั้ง3ประการนะครับดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงถือว่าเป็นการทำทานที่มีผลมากดังนั้นนับจากนี้ไปทุกอนุวินาทีคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของสถานี GVN by DMC ในทุกแพลตฟอร์มครับให้เราได้ทำใจเสมือนประหนึ่งว่ากำลังร่วมพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงและกำลังจะได้น้อมถวายวัตถุทานนี้ด้วยตัวของเราเองซึ่งรวมไปถึงให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติใจตามหลักวิชาให้เกิดขึ้นทั้ง3วาระคือทั้งก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วทานกุศลของเราที่ทำด้วยจิตที่ผ่องใสทั้ง3วาระนี้แหละครับจะเป็นอานิสงส์จะส่งผลให้บังเกิดอานิสงส์อันไม่มีประมาณคือเมื่อถึงคราวบุญส่งผลแล้วย่อมมีความเจริญมีโภคทรัพย์สมบัติและมีความสุขทั้ง3ช่วงวัยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยนั่นเองครับ
0: Lastly the spiritual purity of the donor and the recipient the purity of both donor and donee is another factor which helps determine the karmic fruitfulness of a gift the worthier the receiver the greater the benefits will beAs for the giver, one should be practiced in the basis of meritorious activity consisting in virtuous behavior, such as observing the five precepts. When an almsgiving is endowed with these qualities of the donor and the donee, the merit is said to be as immeasurable as the water in the ocean. Dear viewers, these three factors will be complete if you continuously keep your mind bright and clear.Therefore, every minute and every second of the almsgiving ceremony, may we keep our mind continuously blissful on all these three occasions. Try to keep the feeling of joy and happiness with us at all times.
1: ยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทุกท่านครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายติกนิบาตความว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาจะประสบบุญมากก็เพราะถึงพร้อมด้วยเหตุ3ประการด้วยกันคือประการแรกถึงพร้อมด้วยความศรัทธามีความเชื่อมั่นในผลของทานมีความเชื่อมั่นในผลของการให้ประการที่สองถึงพร้อมด้วยทายธรรมนั่นคือปัจจัย4ที่ประณีตสมควรแก่สมณบริโภคได้มาด้วยความชอบธรรมและประการที่สามถึงพร้อมด้วยทักขิณยบุคคลครับหมายถึงผู้รับเป็นผู้มีศีลมีความตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยมีเป้าหมายเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งดังคำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายที่ท่านได้เมตตาให้ไว้ในตอนหนึ่งความว่าการทำทานเป็นเสบียงการทำสมาธิทำให้หลุดพ้นต้องทำให้มากๆกว่าเราจะได้บุญต้องมีความเพียรพยายามกว่าจะได้บุญต้องมีศรัทธามีเนื้อนาบุญมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจึงจะได้บุญเมื่อทำบุญยากอย่างนี้ต้องอย่าให้บุญหกหล่นไปใช้บุญนี้ให้เป็นเพราะบุญจะนำเราไปสู่ความสุขได้การให้ทานของท่านธนบดีที่ตั้งใจมาสั่งสมบุญในเช้าวันนี้นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาลาภอันประเสริฐอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับ พราะว่าถึงพร

0: อมด้วยความศรัทธาทยธรรมและเนื้อนาบุญได้มาสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องและก็เป็นวาระโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากแต่วาระโอกาสพิเศษเหล่านั้นมาถึงแล้วในวันนี้ครับ
1: Dear viewers, according to the Tripitaka, the Lord Buddha had taught these three factors in allowing the most merit to be accumulated. The donor must be wholesome-minded before, during, and giving, and after the giving. The offerings must be earned through righteous means, and the offerings must be given to the recipients who have overcome greed, anger, and delusion. Furthermore, Kunyai once said, the act of charity returns to us in good fortune. The act of mental cultivation brings us freedom from defilements. Meditate frequently. Before merit can be generated, there is a great deal of effort involved. Merit-making can be complete only when the following elements are present. Faith, a good field of merit, and the act of a good deed, and the right combination for everyone else. Since merit is not only easy to come by, do not waste an opportunity to acquire it.
0: ซึ่งการที่เราได้ทำบุญในทุกๆครั้งก็ให้เราตั้งจิตอธิษฐานตั้งผังสำเร็จให้กับชีวิตของเราให้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเราอธิษฐานจิตแล้วหรือว่าอธิษฐานบารมีทำผังของเราให้เป็นไปตามความตั้งใจผังนั้นก็จะหนาขึ้นนะครับจนกระทั่งพยามารกันไม่อยู่ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นตามเราตามที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้เช่นกันครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขณะนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ใกล้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเพื่อให้ผลแห่งการสร้างมหาทานบารมีในเช้าวันนี้ของทุกท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เรียนเชิญทุกท่านได้รักษากายวาจาและใจให้ผ่องใสให้ใจของเราเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณในเช้าวันนี้และในโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจประกอบพิธีกรรมในการตักบาตรไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
1: As of now, the alms offering giving is about to begin shortly. May I invite viewers to purify their body, speech, and mind as we are about to cultivate immense merit this morning. Please welcome.
2: ผู้มีบุญทุกท่านได้

ประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: กราบกราบ
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีตักบาตรเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569โดยมีประธานในพิธีตักบาตรคือกัลยาณมิตรสมพรเก่าเล็กและกัลยาณมิตรนาฤดีบุญยรัตพันธ์ขอเรียนเชิญคณะประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ

0: อาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิ

0: ขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขา

0: ระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสนทาเย
0: สาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับประธานบุญพิธีผู้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรสมพรเก่าเล็กและกัลยาณมิตรนาถฤดีบุญยรัตพันธ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมะเส

0: มะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆะรัตตัง
1: ทีฆะรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แต่พระภิกษุสงฆ
1: ์แต่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุเจริญพรท่านประธานบุญพิธีตักบาตรกาลยานมิตรสมพรเก่าเล็กกาลยานมิตรน่าฤดีบุญยรัตพันธ์รวมทั้งท่านผู้มีบุญทุกท่านนะ
1: สาธุ
3: เราก็หลับตาเบาๆน้อมใจเรามาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายประชากรของโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและก็จะเกิดมาในอนาคตมีมากมายนับประมาณไม่ได้แต่จำนวนที่มากมายนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแบ่งได้เป็น4จำพวกคือ 1. พวกที่สว่างมาสว่างไป 2. พวกที่สว่างมาแต่มืดไป 3. พวกที่มืดมาสว่างไปและ 4. พวกที่มืดมาและมืดไปพวกที่สว่างมาและสว่างไปนั้นเป็นเลิศครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อถึงคราวที่ถวยเทพเทวดาจะต้องจุติหรือว่าตายเหล่าถวยเทพที่ยังมีอายุยืนยาวอยู่ก็จะพากันมาอำนวยพรว่าเมื่อท่านจุติแล้วขอให้ท่านไปสู่

0: ุคติเมื่อไปสู่สุคติแล้วขอให้ได้ลาภเมื่อได้ลาภแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดีภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามว่าอะไรเป็นสุคติของเทวดาอะไรเป็นการได้ลาภและอะไรเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทพที่จุติแล้วพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าการได้เกิดเป็นอัตภาพมนุษย์เป็นสุคติของเทวดาการได้เกิดมาแล้วได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสนั้นเป็นการได้ลาภส่วนการดำรงตนอยู่ดีคือรักษาศรัทธาให้มั่นคงจนกระทั่งต่ออายุไขนั่นหมายความว่าคนที่มีศรัทธาแล้วก็จะรักบุญกลัวบาปละเว้นบาปอกุศลทั้งปวงทั้งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละเว้นอบายมุขทั้งหลายละเว้นมิจฉาวานิชาทั้งหลายมันส่งสั่งสมบุญจนตลอดชีวิตเมื่อทำเช่นนี้ได้ละสังขารแล้วก็จะกลับมาสู่ความเป็นสหายของเทวดาทั้งหลายนี่เป็นลักษณะของผู้ที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายคนเหล่าใดมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยในเรื่องกฎแห่งกรรมในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าละเว้นบาปอกุศลทั้งปวงมันสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดจึงได้ชื่อว่าเป็นประดุจมนุสเทโวแม้นกายหยาบยังเป็นมนุษย์แต่ภายในนั้นพร้อมที่จะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลที่ท่านทานเนี่ยบ่อยดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพองผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำมลที่มุ่งมาตรปรารถนาว่าดีแล้วตั้งใจวิดีแล้วชงทุกประการอันหนึ่งเป็นคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มึงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระสืบต่อไปนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโส